0: ของสองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีอิหร่านก็คือเมซุสเปเชตเคียนเป็นการลงนามไม่ได้ลงนามต่อหน้านะครับเป็นการลงนามทางลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีกฎหมายยอมรับในลายเซ็นนี
1: ้
0: แล้วก็ข้อตกลงก็จะเป็น2ภาษานะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาเปอร์เซียด้วยแล้วก็ลงนามกันที่ G7 ที่ฝรั่งเศสมีการประชุม G7 นะครับMOU เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ออกมาเป็นสหรัฐบอกว่าเป็นดีลแต่สุดท้ายก็เป็น MOU นะครับดีลก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็น MOU บันทึกความเข้าใจก็มีอยู่14ข้อรายละเอียดท่านผู้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะผมจำได้ไม่หมดก็อย่าว่ากันท่านไปตามข่าวได้อยู่แล้วมันครับมีมากมายอยู่แล้วในสื่อต่างๆ 1. ยุติสงคราม 2. เปิดฮอร์มุด 3. ไม่ปิดล้อมฮอร์มุดไอ้เปิดฮอร์มุดเนี่ยเป็นของอิหร่านไม่ปิดล้อมฮอร์มุดก็เป็นของสหรัฐอเมริกาเจรจากันใน60วันยุติเคารพอธิปไตยซึ่งการและกันยุติเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวผมมาขยายความให้นะครับที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือจะมีกองทุนในการฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านแล้วก็จะมีกลไกเจรจาแล้วก็ตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตาม MOU แล้วก็จะต้องไปเป็นข้อตกลงถาวรแล้วก็ให้ UN คณะมนตรีฝ่ายความมั่นคงของ UN ยอมรับ ประมาณนี้14ข้ อสิ่งที่ไม่มีใน MOU สิ่งที่ไม่มีใน MOU ก็คือ 1. การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านไม่มีใน MOU แต่การยุติสงครามเนี่ยมีอยู่ใน MOU ซึ่งยุติสงครามเนี่ยมันรวมถึงเลบานอนอยู่ในนั้นด้วยแต่ประเด็นเลบานอนถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวก็มาเคลียร์เพราะเลบานอนกับอิสราเอลมีประเด็นกันอยู่ขนาดนี้ก็คือยังยิงกันอยู่เพราะนั้นหนึ่งที่ไม่ MOU 14ข้อไม่รวมใน MOU ก็จะมีหนึ่งการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านไม่อยู่ใน MOU สองเรื่องของการทำลายอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่มีใน MOU ต้องแยกกันนะครับใน MOU เนี่ยพูดถึงการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับการผลิตหรือใช้ขีปนาวุธวิสัยไกลขีปนาวุธกับอาวุธนิวเคลียร์คนละตัวกันนะครับที่ไม่รวมก็เป็นขีปนาวุธวิสัยไกลที่อิสราเอลกังวลว่าเดี๋ยวอิหร่านจะยิงขีปนาวุธไกลมาจากอิหร่านมาจากเตหะรานมาลงมาที่อิสราเอลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มต้นด้วยการคุยผมเริ่มต้นด้วยการคุยว่าถ้าเราดูในไส้ในที่เป็น14ข้อและดูนอก14ข้อเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับในความเสี่ยงก็คือนอกข้อตกลงก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปะทุกันได้นะครับส่วนในประเด็นใน MOU นั้นเนี่ยถ้าเราไล่เรียงในแต่ละข้อก็มีประเด็นที่จะต้องเจรจาต้องบอกว่า MOU นี้เป็น MOU ที่เป็นกรอบกว้างๆนะครับใน14ข้อเนี่ยเป็นกรอบกว้างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละผมคิดว่าดีสำหรับทุกประเทศทั่วโลกยินดีด้วยนะครับมีประเทศเดียวที่ไม่โอเคก็คือประเทศอิสราเอลอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับ MOU นี่นะครับ
2: ไม่ชอบไม่ยอมครับ
0: แล้วเราก็เห็นว่าเพราะอิสราเอลเนี่ยจะไม่ถอนกำลังนะครับจะไม่ถอนกำลังออกจากทางใต้ของเลบานอนเพราะนั้นถ้าเรามาดูไส้ในว่าสิ่งที่มันอาจจะตกลงกันไม่ได้ใน60วันซึ่งนี่คือความเสี่ยงผมมั่นใจช่วยว่าจะต้องจบไปข้อตกลงสันติภาพถาวรเนี่ยเพื่อทุกอย่างเศรษฐกิจก็จะกลับมาดี1 มีประเด็นที่จะต้องคิดใน14ข้อก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุดของอิหร่าน มีประเด็นที่จะต้องดูกันต่อไปว่ามันครอบคลุมตรงถึงตรงไหนตอนนี้สามารถเรือสามารถเดินออกมาได้ทันทีหรือเปล่าเพราะอิหร่านประกาศว่าเปิดช่องแคบของมุดเนี่ย มีเรือเดินออกมาทันทีนะครับแต่ว่าไม่ได้ 100% เหตุผลเพราะว่าในช่องแคบของมุดเนี่ยในบริเวณด้านน้ำช่องแคบของมุดเนี่ยนะครับมีทุ่นระเบิดใต้น้ำของอิหร่านอยู่เยอะเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็น1เดือนอาจจะไปเป็น3เดือนอาจจะไปเป็น6เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่อิหร่านวางทุ่นระเบิดไว้ในช่องแคบของมุดประเด็นที่1ประเด็นที่2สำหรับช่องแคบของมุดก็คือว่าในช่องแคบของมุดเนี่ยของอิหร่านมี2ประเด็น1การเก็บค่าผ่านทางของอิหร่านซึ่งใน MOU บอกว่าอิหร่านจะต้องไม่เก็บค่าผ่านทางอันนี้ก็สบายใจได้ว่าน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบของมุดที่เป็น 20% ของปริมาณการผลิตของโลกเนี่ยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางซึ่งวันที่5พฤษภาคม2569เนี่ยนะครับอิหร่านตั้งหน่วยงานขึ้นมาชื่อว่าหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซชื่อว่าหน่วยงานนั้นชื่อว่า PGSA Persia Gulf State Authorityทำหน้าที่อยู่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางช่องแคบของมุดและขออนุญาตหน่วยงานนี้ก่อนที่จะผ่านเพราะนั้นใน MOU เนี่ยเราก็จะเห็นว่าใน MOU เนี่ย MOU ก็จะระบุถึงไม่เก็บค่าผ่านทางแต่ไม่แน่ใจว่าในการเจรจาเนี่ยอิหร่านต้องการที่จะเรือที่เล่นผ่านเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตก่อนใน PGSA นี่มีทำหน้าที่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางเมื่อไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใน MOU แล้วเนี่ยแต่อันที่2ก็คือต้องมาขออนุญาตอิหร่านก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็อยู่ใน10วันที่จะต้องเจรจากันต่อไปประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เขาต้องใน MOU เนี่ยจำกัดนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งคำว่านิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยคำว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือที่ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์และที่ไม่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ใน MOU เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่าคำว่าครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยก็คือขีดกรอบล้อมวงว่าไม่ให้อิหร่านผลิตต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของการทำนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยจะถูกทำลายไปหมดอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ได้อยู่ในข้อตกลงว่าจะต้องทำลายนะไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นอิหร่านก็ยังมีศักยภาพอยู่ในเรื่องของนิวเคลียร์ที่สหรัฐและอิสราเอลกังวลก็คืออาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน
2: ครับ
0: ซึ่งนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านคำว่าสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเขามีอยู่ในมือของเขาในประมาณสัก7ตันก็คือ 7,000 กิโล 7-8,000 กิโลกลมๆที่เป็นไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมีประมาณสัก400กิโล7ตัน 7,000 กิโลที่เป็นนิวเคลียร์แต่ที่ไปเป็นที่มีสมรรถนะ60% ขึ้นเพื่อจะไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์มีอยู่400กิโลซึ่งตรงนี้ในข้อตกลงต่อต้องเจรจากันต่อไปว่ามันครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าสมรรถนะยูเรเนียมที่มีอยู่ประมาณ 20-30% เนี่ยอันนั้นเป็นทางวิชาการเป็นเพื่อการเกษตรเป็นเพื่อพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเพื่อทางวิศวะแต่ถ้าเป็น 60% ที่ผมพูดถึงว่ามี400กิโลเนี่ยอันนั้นเนี่ยไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคำถามนี่มันมีสื่อพูดกันเยอะว่าตกลงใครชนะใครไม่ชนะใน MOU นี้ผมคิดว่าชนะทั้งคู่นะครับในมุมของผมคิดว่าชนะ
2: ครับโลกก็ชนะด้วยนะ
0: โลกก็ชนะด้วย
2: ครับ
0: ชนะทั้งคู่เนี่ยเพราะอะไรในอิหร่านเนี่ยถูกกดดันผมคิดว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากค่าเงินอิหร่านขณะนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับสมัยที่เป็นข้อปกครองด้วยระบบกษัตริย์ก็คือก่อน1979เนี่ยนะครับค่าเงินเรียวอิหร่านกับเรียวเขมรเนี่ยชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่าสะกดแตกต่างกันเรียวอิหร่านเนี่ย RIAL ค่าเงินเรียวเขมรนี่ RIEL ในเรียวของอิหร่านเนี่ยสมัยที่มีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ย1ดอลลาร์แลกได้70เรียว1ดอลลาร์ได้70เรียวในช่วงที่สงครามสหรัฐอิหร่านที่ลบกันพีคๆหนักๆสูงๆเลยเนี่ยค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินเรียวอิหร่านเนี่ยอ่อนไป1ล้าน8แสนเรียวท่านฟังไม่ผิดครับท่านผู้ฟังไม่ผิดครับจาก70ไปเป็นอ่อนไปเป็น1ล้าน8แสนเรียวนะครับแต่ระยะเวลามัน50ปีแล้วเวลามัน50ปีแล้วแล้วปัจจุบันพอภายใต้ MOU เนี่ยมันก็อ่อนลงมาเป็น1ล้านประมาณ1ล้าน4แสนเรียวเพราะนั้นถ้าเราดู50ปีค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินอ่อนมากๆเลยนะฮะเหมือนจะเป็นเศษกระดาษเนี่ยจาก70ไปเป็นล้าน8เนี่ยค่าเงินอ่อนไป2ล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยว่าอ่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยเพราะนั้นค่าเงินอิหร่านเรียวอิหร่านเนี่ยเกือบจะไม่มีความหมายด้วยนะอ่อนมากเพราะนั้นนี่คือแรงกดดันทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อไม่ต้องพูดถึงครับสูงมากๆเลยมากกว่า 70-80% นะครับเพราะนั้นคือนี่แรงกดดันอิหร่านเพราะนั้นอิหร่านคิดว่าเป็นอิหร่านก็บอกชัยชนะผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าก็สหรัฐก็ไม่ได้มาใน MOU นี้ก็ไม่ได้มาจำกัดอะไรมากมายดีด้วยซ้ำไปที่มีกองทุน3
2: มาช่วยครับ
0: 300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับมีกองทุน300กองทุนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินช่วยเหลือนะครับมันไม่ใช่เป็นเงินช่วยเหลือที่อิหร่านเรียกร้องมาตลอดว่าสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเอาเงินสหรัฐอเมริกาเข้ามาฟื้นฟูสิ่งที่สหรัฐไปโจมตีอิหร่านแล้วพังทลายไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นข้อหาทางออกได้ดีมากเลยก็คือมีการตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจการลงทุนของอิหร่านก็คือว่า300ล้านเหรียญซึ่งเงินมหาศาลเข้าไปลงทุนหมายความว่าประเทศต่างๆทั้งที่เป็นพันธมิตรและไม่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาก็ไปเข้าไปลงทุนในวงเงิน300,000นี้เข้าไปลงทุนอะไรบ้างแน่นอนที่สุดสิ่งที่โดนทำลายไปก็มีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องท่าเรือมีเรื่องระบบการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเงินพวกนี้ก็จะเชื้อเชิญให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอิหร่านภายใต้ที่ชื่อว่ากองทุน300,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ7:15 เดี๋ยวมาต่อกันจุดจบสงครามหรือไม่นะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
5: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: บายดี
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายนี้เรายังคงคุยกันอยู่เรื่องของ MOU สหรัฐกับอิหร่านนะคะสงครามจบแล้วหรือยังคะอาจารย์คะ
3: ครับครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามาใน Facebook ของรายการนะครับมีมาจากหลากหลายนะครับมีมาจากชะอวดก็มีนะครับชะอวดอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชนี่ก็ใกล้พัทยาครับโอเคมาต่อกันนะครับประเด็นเรื่องของ MOU ของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยจะจบกันจริงหรือเปล่าผมเอาใจลุ้นสุดๆว่าให้จบเถอะมันจะได้ดีกับเศรษฐกิจ
4: จริงๆเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ครับประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องคุยกันต่อไปผมแยกของการคุยวันนี้ท่านผู้ฟังครับมันมี MOU ใน14ข้อกับที่ไม่รวมอยู่ใน MOU ทั้ง2ก้อนเนี้ยก็จะมีผลต่อการเจรจาใน60วันทั้งหมดซึ่งในแต่ละข้อ14ข้อของ MOU นั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆที่มีโอกาสที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะครับอันหนึ่งที่จะต้องตกลงกันให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือการยกเลิกการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านเศรษฐกิจของอิหร่านที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเนี่ยมีมานานแค่ไหนครับมีมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิหร่านก็คือหลัง1979ก็คือเกือบ50ปีแล้วคว่ำบาตรมาตลอดครับเขาคว่ำบาตรเรื่องอะไรบ้างครับมันมีแต่ละยุคแต่สมัยมีเรื่องต่างๆที่สองประเทศนี้ทะเลาะกันก็จะคว่ำบาตรไปเรื่อยๆคว่ำบาตรเรื่องของน้ำมันคว่ำบาตรเรื่องของการเดินเรือคว่ำบาตรเรื่องของการเงินคว่ำบาตรเรื่องของสิทธิมนุษยชนช่วงหลังๆเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนคว่ำบาตรเรื่องของ IRGC กองกำลังของอิหร่านคว่ำบาตรเรื่องของการทำอุตสาหกรรมคว่ำบาตรเรื่องของการก่อการร้ายประมาณสัก 7-8 เรื่องที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านในการคว่ำบาตรอิหร่านเนี้ยมันอยู่ใน MOU ว่ายกเลิกการคว่ำบาตรและยกเลิกการอายัดทรัพย์อายัดทรัพย์ที่พูดถึงเนี่ยขณะนี้เนี่ยสินทรัพย์เงินสกุลเงินต่างประเทศที่อิหร่านไปทำมาค้าขายกับประเทศต่างๆแล้วก็ฝากไว้ในธนาคารของประเทศต่างๆเนี่ยประเมินกันว่าไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่แต่นักวิเคราะห์จากต่างชาติก็ประเมินกันว่ามีอยู่ประมาณสักสินทรัพย์ของอิหร่านในต่างประเทศเนี่ยประมาณสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในสหรัฐบ้างอยู่ในจีนบ้างอยู่ในที่อิหร่านไปทำมาค้าขายไปด้วยนะครับเพื่อจะฝากไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็เวลาซื้อขายกันก็จะใช้เงินตรงนั้นในการซื้อขายได้ทันทีคล่องกว่าก็เลยฝากไว้ที่ต่างประเทศในที่อิหร่านมีทั้งหมดกลมๆก็ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยข่าวที่ออกมาตาม MOU เนี่ยอิหร่านจะไม่อาจจะไม่โอเคว่าเขาปลดล็อกได้เพียง 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใน MOU ไม่ได้ระบุจำนวนเพราะนั้นถ้าเราไล่เรียงก็การหยุดยิงเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนซึ่งครอบคลุมแค่ไหนคำว่าครอบคลุมแค่ไหนเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะหยุดยิงอ่ะแต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือการสู้รบกันในเลบานอนการสู้รบในเลบานอนซึ่งอิสราเอลเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้เป็นประเด็นที่จะทำให้ตกลงกันไม่ได้ซึ่งนอก MOU ก็บอกก็ไม่ได้ครอบคลุมว่าอิหร่านจะต้องไม่สนับสนุนฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกข้อตกลงนี้ไม่แฮปปี้กับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านอิสราเอลต้องการกำจัดและทำลายอาวุธนิวเคลียร์หรือโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดใช้คำว่าโครงการนิวเคลียร์ดีกว่าโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดของอิหร่านและไม่ให้อิหร่านสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธเพราะนั้นอิสราเอลต้องการชนะสงครามแต่สหรัฐอเมริกาต้องการหยุดสงครามเพราะไปต่อไม่ไหวแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกาคำว่าไปต่อไม่ไหวแล้วของผมก็คือเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากเฟ้อของสหรัฐอเมริการาคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาสูงมากตั้งแ หลังโควิดเป็นต้นมา
0: คร
3: ับครับการเลือกตั้งก็จะเป็นแรงการเลือกตั้งในกลางเทอมสหรัฐอเมริกาในปลายพฤศจิกาก็เป็นแรงกดดันทำให้ดุนัททรัมป์ต้องยอมอำนาจของการทำสงครามก็หมดแล้วเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นชัยชนะของทั้งสองฝ่ายและเป็นข้อตกลงที่โดยรวมโดยภาพรวมเนี่ยดีมากๆดีมากๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสะดุดก็กลับไปเรื่องของที่เป็นปัญหาก่อเศรษฐกิจก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเรื่องการขนส่งอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าอีก6เดือนข้างหลังนี้60วันของการเจรจาอีก6เดือนของ1ปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะดีมากๆถ้ามันจบกันด้วยข้อตกลงสันติภาพได้แต่เหมือนที่ผมพูดว่าก็ใน14ก็ยังมีรายละเอียดที่ยังคลุกคลิกที่ต้องเจรจากันต่อไปวันนี้แม้จะเซ็นกันวันที่17วันพุธที่17มิถุนา69ก็ตามเซ็นมา2วันแล้ววันนี้ยังมีการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อีกหรือเปล่ายังมีนะครับก็คือเริ่มเจรจาวันนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ทันทีจะดีกับประเทศไทยยังไงให้ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็จะปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยหัวแบงก์ก็ประเมินล่าสุดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตในปีนี้ 1.7% เป้าหมายของประเทศไทยถ้ายึดจากตัวเลขของสภาพัฒน์ก็น่าจะประมาณสัก 2% เพราะนั้นถ้าภายใต้ข้อตกลงภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงถาวรรับรองโดย UN เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะมากกว่า 1.7 บวกก็จะมีโอกาสอาจจะไปถึง 2% ได้แต่ต้องทำเรื่องของ1 2 3 4 5ไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของข้อตกลงถาวรของ2ประเทศนี้ก็จะน่าจะส่งผลทำให้ 1.7% บวกสิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากการตอบรับของตลาดโลกเนี่ยเราก็จะชัดเจนว่าราคาน้ำมันลดลงทันทีก่อนหน้านี้มันเกิน100เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ต่ำกว่า100เหรียญผมเชื่อว่าก็ประมาณสัก70ต่ำกว่า80เหรียญ นะ78เหรียญก็กลับไปอยู่ใกล้ๆกับวันที่28กุมภาพันธ์2569ที่ก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยก็อยู่ประมาณ70เหรียญสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่ประชุมอาเซียนรัสเซียซัมมิตที่รัสเซียสิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องทำขณะนี้ในมุมของผมนะครับ1หาแหล่งสำรองน้ำมันหาแหล่งน้ำมันแหล่งที่จะซื้อน้ำมันเนี่ยใหม่ๆรัสเซียเป็นหนึ่งในนั้นเพราะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางก็ยังมีสูงอยู่จากสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่รัสเซียคุยระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินในการซื้อ2เรื่องน้ำมันและปุ๋ยน้ำมันรัสเซียถูกกว่าในท้องตลาดเยอะน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยอันที่สองที่ประเทศไทยต้องทำก็คือว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยมันไม่ลดลงมากเท่ากับราคาน้ำมันในตลาดโลกคนอาจจะฟังผมแล้วอาจจะแย้งว่าโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันค่อยลดมันใจเย็นไม่ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยจำได้ว่าตอนที่สงครามเกิดขึ้นใหม่ๆน้ำมันตลาดโลกขึ้นพวดน้ำมันประเทศไทยก็ขึ้นพวดเหมือนกันพอเวลาน้ำมันตลาดโลกลงพวดลงมาอย่างเร็วๆเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ควรจะลงเร็วเช่นกันนะครับมันก็คงไปติดเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่ผมได้เคยคุยในรายการกลุ่มมนิงอาเซียนไว้หลายรอบแล้วเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมัน7โมงเท่าไหร่ครับคุณลิซ่าครับ7โมง
0: 26 7โมง26นาทีครับ
3: ทั้ง2ท่าน
2: 2นาที
3: ทั้ง2ท่านหรือดร.เจตอาจจะมีประเด็นอยากจะแชร์กับผมหรือเปล่า
0: ครับก็เอาง่ายๆเลยครับว่าแล้วคนฟังพวกเราคนไทยนะครับต้องจับตาดูยังไงต้องระวังยังต้องระวังกันต่อมั้ยยังต้องรัดเข็มขัดต้องใช้ชีวิตกันอย่างเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยกันต่อไหมอาจารย์มองว่าไงฮะ
3: ต้องแบบที่ดร.เจตพูดแล้วครับก ็ต้องประหยัดระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะว่าใน6เดือนข้างหน้าก็ยังมีความไม่แน่นอน
0: ยังไม่แน่ไม่นอน
3: ครับแม้จะมี MOU ก็ตามแต่ว่าเริ่มเห็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแต่ไม่แน่ใจจุดจบจะดีเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับสิ่งสำคัญก็ไปสู่รัฐบาลว่าจะบริหารเศรษฐกิจได้อย่างไรในเรื่องน้ำมันหรือเรื่องอื่นๆหลังจากที่หมดไทยช่วยไทยพลัสเราจะการจับจ่ายใช้สอยเราจะกลับมาคึกคักได้อย่างไรแต่ภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็น่าจะมาประเทศไทยมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็น่าจะมาในประเทศไทยมากขึ้นตั๋วเครื่องบินก็น่าจะถูกลงการขนส่งการส่งออกไทยก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตลาดโลกมันฟื้นตัวภายใต้ฉากทัศน์ของ MOU นะครับแต่ในสหรัฐ

0: อกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณ
2: มากครับท่านอาจารย์เอกครับสวัสดีครับคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะก็คงยังต้องทั่วโลกยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเรื่องของการเจรจาเรื่อง MOU สหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันศุกร์แล้วนะคะสู้ๆกันอีก1วันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ลูลมบอกสบาย

0: the world.
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: เริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้เวลา 10:07 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสัตมวานพระองค์พาส่งทอดพระไตรส่งทอดพระไตรเท่าพระชนมายุ 47,000 ปีคิงจิกนี่ราชินีภูฏานเสด็จร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

0: ล้นเกล้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและมีภาพนะคะเป็นภาพใหญ่เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จไปทรงวางพวงมาลาและทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องในสภาครับเกิดเหตุเดือดกลางสภา2กรรมาธิการพรรคประชาชนร่วมประชุมสาวไส้โครงการ THAI Passport ด้านส.ส.ภูมิใจไทยก็ประท้วงวุ่นครับชี้ว่าประธานทำเกินหน้าที่และผิดข้อบังคับนางสาวรัชนกศรีนอกประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณได้ตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของโครงการ THAI Passport นะครับโดยตั้งคำถามถึงการทำประชาพิจารณ์ว่าใช้งบประมาณร่วมกับการจัดงานเปิดตัวโครงการหรือไม่พร้อมทั้งระบุว่าพบข้อพิรุธในเอกสาร TOR ที่มีความซับซ้อนโครงการอื่นของกระทรวงอว 7-8 บรรทัดเปรียบเทียบเสมือนกับการคัดลอกข้อความวางนอกจากการจัดซื้อจัดจ้างที่สอบไปในทางล็อกสเปคแล้วยังพบว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อเดียวกันของเอกชนได้ถูกลบออกไปก่อนหน้านี้จึงต้องการให้ยกเลิกโครงการในรอบนี้แล้วนำกลับไปตั้งโครงการใหม่ในงบประมาณปีถัดไปเพื่อความถูกต้องและไร้ข้อครหาแต่หากรัฐมนตรีกระทรวงดีอีจะยังคงเดินหน้าลุยไฟก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่เชื่อว่ามีราคาต้องจ่ายด้านนายรังสิมันโรมครับประธานกรรมธิการกฎหมายก็เปิดเผยว่าโครงการนี้มีปัญหาเรื่องการทุจริตและอาจจะเกี่ยวพันไปถึงปัญหาอาชญากรรมและการฟอกเงินที่ไหลเข้าสู่วงการการเมืองเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันเถื่อนซึ่งทางกรรมาธิการจะติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ใช้อำนาจกรรมาธิการในการขอเอกสารสัญญาของโครงการดังกล่าวมาตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรยากาศในที่ประชุมเกิดความตึงเครียดเมื่อส.ส.จากทางพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายสุภชัยใจสมุทรและนายสุพนะนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณได้ลุกขึ้นทักท้วงนะครับว่าการประชุมร่วมกันครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเนื่องจากกรรมาธิการการกฎหมายไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้และมองว่าเป็นการทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับกรรมาธิการชุดอื่นจนทำให้ผู้ที่มาชี้แจงเกิดความสับสนด้านนายสุภชัยก็ระบุว่าประธานกรรมาธิการทั้งสองคนกำลังใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อบดขยี้โครงการและทำหน้าที่เป็นเหมือนประธานบริษัทที่ตัดสินใจโดยไม่มีมติร่วมกันก่อนที่จะนำกรรมาธิการบางส่วนเดินออกจากห้องประชุมและไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วยเช่นเดียวกันกับนายชาดาไทเศษสส.พรรคภูมิใจไทยที่ขอออกจากห้องประชุมพร้อมฝากถึงพรรคประชาชนว่าหากพบว่าโครงการนี้มีเงื่อนงำหรือว่าทุจริตจริงก็ขอให้รวบรวมหลักฐานไปยื่นต่อปปช.และแถลงต่อสังคมได้เลยไม่จำเป็นต้องเรียกมาตั้งคำถามในที่ประชุมแห่งนี้ในขณะที่นายพัชระอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ได้ชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับยืนยันว่าโครงการ THAI Passport มีฐานงานเดิมรองรับและศึกษารวมถึงยกร่างมาเกือบ1ปีเต็มไม่ใช่มาเร่งรัดดำเนินการภายใน31วันตามกระแสข่าวส่วนการนำเงินนอกงบประมาณจากกองทุน DE มาใช้นั้นก็ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลางและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่ใช่เรื่องที่จะมาอนุมัติกันง่ายๆสำหรับประเด็นการปรับลดกรอบเวลาการทำงานจาก90วันเหลือ30วันก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและการระบุเรื่องจอโฆษณาในร้านสะดวกซื้อก็เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับภูมิใจไทย Walk Out กรรมาธิการถกเดือดปชน.จับพิรุธ THAI สุภชัยโวยลั่นไร้อำนาจไอซ์โรมไม่สนลุยขยี้ต่อปลัด DE ยันโปร่งใสไร้หัวปัดเอื้อประโยชน์ให้เอกชนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนครับโรมไอซ์ขยี้ TOR AI Passport 2กรรมาธิการผนึกถกเดือดปลัดดีอีโต้ยิบยืนยันโปร่งใสลั่นไม่เลิกห่วงถูกเอกชนฟ้องโต้งหนุน1ปีวัดผลงานรัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยมาเฟียภูเก็ตครับ
0: ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีนะคะยึดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ไปกำกับดูแลเองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าตนเองกำกับ EEC มาตั้งแต่รัฐบาลแรกแล้วรัฐบาลที่2แต่จากการที่มีการประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้งเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายที่มีการค้างค้างมาจากหลายรัฐบาลในอดีตได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยทางนี้จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนใน EEC ซึ่งการตกลงกันว่านายกรับเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องให้การสนับสนุน EEC อีกหลายเรื่องตนเองจึงขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นหากทำงาน2ทางกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จสักทางและด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศตลอดคิดว่านายกมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ก็คือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ถามกันว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและผมอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่องแต่ที่จะมีการเสี่ยมกันว่าผมสบายใจหรือไม่เป็นการถูกยึดคืนหรือไม่ต้องบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นผมและนายกได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยกันไปก่อนแล้วจึงอยากออกมาชี้แจงให้ทราบและขอยืนยันว่าในพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่พูดคุยกันเราพูดคุยกันทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์เมื่อวานนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวพิพัฒน์สยบร้าวโดนยึดคืน EEC โอนงบ 10,000 ล้านพิพัฒน์ร่ายยิบสยบปมร้าวโดนยึดคืน EEC ยันคุยนายกทุกเรื่องนั่งหัวโต๊ะครม.นัดพิเศษตรวจร่างพรบ.งบ 70 พร้อมเคาะตัวเลขโอนงบค้างท่อ 10,000 กว่าล้านพราดอนแจงโยกเข้างบกลางใช้รับมือวิกฤตส่งร่างกฎหมายเข้าสภา 25 มิถุนายนครม.ไฟเขียว 4,400 ล้านแก้น้ำท่วมระยองป้องเมืองเศรษฐกิจ EECเอกนัทสั่งเบรกขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเดินหน้าหั่นค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทค่ะ
1: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ DSI เตรียมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายแชร์ Forex วันนี้นะครับหลังปูพรมตรวจค้นมา24จุดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดปฏิบัติการชัดราวเดอะราวเดอริงนะครับทลายเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดทั่วประเทศล่าสุดก็มีรายงานจากกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์สำนวนคดีโดยยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่ายื่นขออนุมัติหมายจับบุคคลใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกระแสข่าวภายใน DSI นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารเอาไว้แล้วทั้งสิ้น77รายแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา57รายและนิติบุคคล20รายโดยเน้นตรวจสอบไปยังบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ครับนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังพบพยานหลักฐานสำคัญเป็นเส้นทางการเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทเครือข่ายดังกล่าวโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายรายหนึ่งในลักษณะที่คล้ายกับการรับผลประโยชน์ทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ขณะเดียวกันยังได้ตรวจยึดรถซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์มูลค่าหลายล้านบาทของนักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งเอาไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบว่าทรัพย์สินมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ Forex นี้เช่นเดียวกันครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนักการเมืองและนักแสดงชายคนดังกล่าวยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าถูกออกหมายเรียกแต่อย่างใดเป็นเพียงบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินที่ชัดเจนทางด้านของนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ได้แสดงได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการคาดเดากันนะครับว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งขณะนี้ DSI ยังไม่ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการการกระทำลักษณะนี้ก็เหมือนเป็นการโยนหินถามทางซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงขอให้สังคมใจเย็นๆและรอฟังรายชื่ออย่างเป็นทางการทางนี้ก็ขอยืนยันว่าถ้าหากผลการแถลงเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วพบว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงทางพรรคจะมีคำชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างแน่นอนและพรรคไม่เคยมีนโยบายปกป้องคนผิดส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการพยายามล็อบบี้ DSI ให้เลื่อนการเปิดรายชื่อนั้นตนเองไม่ทราบเรื่องและพร้อมจะน้อมรับผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไ

0: จะมีอยู่2ส่วนมีผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยอันนี้อย่าคิดว่าไม่มีเพราะในส่วนของ23ล้านครัวเรือนส่วนของบ้านอยู่อาศัยมีอยู่ประมาณ15ล้านครัวเรือนหรือ2ใน3ที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยนี่คือกลุ่มแรกประมาณ 60% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม่มีแอร์ใช้พัดลมและอยู่ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวนะคะขิงช่วยค่าไฟลดต่ำกว่า3บาทต่อยูนิตเบรกขึ้นขั้นบันไดใช้ของเดิมไปก่อนเอกนัทสรุปชัดๆเบรกขึ้นค่าไฟขั้นบันไดใหม่ใช้ของเดิมไปก่อนลั่นช่วยลดค่าไฟต่ำกว่า3บาทเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยอันดับแรกมุ่งครอบคลุม15ล้านครัวเรือนจ่อชงครม.ดึงเงิน3การไฟฟ้ารับภาระชั่วคราวคาดมีผลทันรอบบินมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้เชื่อขึ้นค่าไฟกลุ่ม Data Center ไม่กระทบการลงทุนอนาคตจ่อขึ้นค่าไฟกลุ่มใช้ไฟเกินเดือนละ10,000บาทยกตัวอย่างบ้านรัฐมนตรีทั้งหลายต้องจ่ายแพงไปเลยค่ะ
1: ครับมีข้อมูลการยกเลิกประกันภัยเร็วเกินไปนะครับเงินคืนอาจจะได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงปีแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกครับคือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยเหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ 2. ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จครับหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ถึงครบกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวและ 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยเป็นแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุดลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์เอาไว้อยู่ครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลา 9:00 น.เช้านี้นะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าทางกองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับผลกระทบจนต้องหยุดชะงักเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานค่ะซึ่งมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและผู้นำจากประเทศต่างๆเข้าร่วมรวมถึงนายอนุทินด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดนายอนุทินได้รับการยืนยันว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีและจะเดินทางกลับประเทศไทยในคืนนี้ตามกำหนดการเดิมก่อนถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้และจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะเป็นรายงานจากไทยโพสต์ออนไลน์นะคะซึ่งพาดหัวข่าวค่ะโดรนถล่มมอสโกป่วนอนุทินปลอดภัยกลับไทยตามกำหนดยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในกรุงมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หลายจุดและกระทบระบบคมนาคมขณะที่อนุทินชาญวีรกูลซึ่งอยู่ระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานยังปลอดภัยดีและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยตามแผนเดิมค่ะ
3: ครับสหรัฐและอิหร่านก็บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ครับร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อประกาศหยุดยิงทุกแนวรบชั่วคราว60วันพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยกเลิกปิดล้อมทางทะเลทันทีสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านและสื่อต่างๆหลายสำนักครับก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของผู้นำอิหร่านก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ภายใต้ชื่อบันทึกความเข้าใจอิสลามบัดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนโดยนายกรัฐมนตรีปากีสถานเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งในขั้นแรกอิหร่านจะเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่สหรัฐจะเริ่มยกเลิกโครงการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันสำหรับเนื้อหาสำคัญของ MOU ฉบับนี้มีทั้งหมด14ข้อประกอบด้วยการขยายเวลาหยุดยิงในทุกแนวรบออกไปอีก60รวมถึงในเลบานอนเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายนอกจากนี้สหรัฐยังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดและจัดตั้งกองทุนรวมมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศอิหร่านหลังสิ้นสุดสงครามและกับการที่อิหร่านจะให้คำมั่นสัญญาไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์และยอมลดระดับความเข้มข้นของยูเรเนียมภายใต้การดูแลของIAEA แต่ว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐที่จะขนย้ายยูเรเนียมออกไปนอกประเทศอย่างไรก็ตามครับหลังการลงนามที่พระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่ทันทีนะครับว่าสหรัฐจะกลับมาทิ้งระเบิดโจมตีและสังหารเจ้าหน้าที่ที่อิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่เดิมปรับตัวลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกลับดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยในขณะเดียวกันนะครับข้อตกลงก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐโดยเฉพาะจากพรรคเดโมแครตนำโดยสบอาริสเบตรอเรนต์นะครับแล้วก็สบอดัมชิปที่ระบุตรงกันว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐแต่ว่าอิหร่านกลับได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวและแทบจะไม่มีแรงจูงใจให้ดำเนินการตามเงื่อนไขในอนาคตทางด้านของนายเอกนิตินิติทันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยก็ได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้นะครับบอกว่าการบรรลุข้อตกลงและยุติสงครามจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมต่อเศรษฐกิจโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนส่วนผลกระทบต่อราคาน้ำมันคาดว่าจะปรับตัวลดลงเพียงในระยะสั้นเท่านั้นแต่อาจจะไม่ได้ลดลงมากเท่าเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลางถูกทำลายไปจำนวนมากซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้านะครับสหรัฐอิหร่านลงนาม MOU แบบอิเล็กทรอนิกส์ยุติสงครามถาวรโดยทรัมป์เซ็นที่แวร์ซายหลังงานเลี้ยงประชุม G7นายกปากีสถานในฐานะตัวกลางเผยมีผลทันทีทั้งการเปิดฮอร์มุซยุติการปิดล้อมทางทะเลก่อนจะมีการขยายเวลาหยุดยิง60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในขั้นต่อไปขณะที่มติชนก็พาดหัวครับเอกนิติยันเศรษฐกิจโลกโครงสร้างพังวินาศน้ำมันลดระยะสั้นทรัมป์เซ็นยาศึกขู่อิหร่านอย่าฝืนครับ
2: ค่ะมีผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเช็กเกียเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดสวิตเซอร์แลนด์ถล่มบอสเนีย4ประตูต่อ1ซึ่งบอสเนียก็เหลือ10คนและคู่ล่าสุดเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเจ้าภาพแคนาดาไล่ถล่มกาตาร์9คน6ประตูต่อ0พังอาจจากฝูงกลุ่ม B ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่เรือนจำกลางสงขลาค่ะพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผู้อำนวยการกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมนภาค4ส่วนหน้าได้เข้าพบและติดตามคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง4รายที่กำลังจะได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ต้องขังรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดไม่ได้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาที่ทรงมองเห็นผู้ต้องขังทุกคนเป็นประชาชนของพระองค์อย่างเท่าเทียมและโครงการฝึกวิชาชีพที่ได้รับพระราชทานมาคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจนนำไปสู่การได้รับอภัยโทษผู้ต้องขังทุกคนยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำและจะร่วมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการตอบแทนโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับในครั้งนี้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้าค่ะ
3: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหนักเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้วันนี้เวลา 18:30 ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภายหลังจากที่ล่าสุดยูเครนได้มีการปฏิบัติการทางการทหารโดยส่งโดรนโจมตีไปยังกรุงมอสโกรวมถึงพื้นที่โดยรอบของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญมีความห่วงใยกังวลประชาชนที่อยู่ในมอสโกหรือไม่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบกันอยู่แล้วพร้อมแสดงความมั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือแม้กระทั่งคนไทยในตะวันออกกลางอาทิอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงซาอุดิอาระเบียได้มีการป้องกันการคุกคามเป็นปกติฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้งหากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าตนเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงอย่างยิ่งหากต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตสถานทูตทุกประเทศพร้อมให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้คนไทยหากได้รับผลกระทบจากการสู้รบอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่ในมอสโกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงระมัดระวังตนเองโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อปฏิบัติที่ทางการของแต่ละประเทศได้แจ้งไว้ส่วนได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกต่อประธานาธิบดีของรัสเซียหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พูดในภาพรวมเพราะทุกประเทศก็มีปัญหาทางนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่16-19มิถุนายนได้ออกเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมคือเวลา20:00 น.ค่ำวานนี้และจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้เวลา9:00 น.ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครแม้วันนี้กองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งนายอนุทินเข้าร่วมการประชุมด้วยด้วยจากการสอบถามคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมและจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
13: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
15: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: นี่ปอนรู้ไหมว่าอะไรเอ่ยไม่มีวันหมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
18: อะไรอ่ะพี่โจ๊ก
17: ก็นวัตกรรมไงการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่หมดสิ้นและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่บริษัทดาวที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยมีห้องแลบทันสมัยมากๆเลยนะมีนักวิจัยทั่วโลกกว่า 7,000 คนคอยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
18: ว้าวเยี่ยมเลยทุกวันนี้โลกของเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นต้องการความปลอดภัยและสะดวกสบายต่างๆนวัตกรรมจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยดูแลโลกของเราสินะคะ
17: ใช่เลยครับกลุ่มบริษัทดาวในฐานะผู้นำด้าน Material Science ระดับโลกมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาวัสดุต่างๆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยานยนต์การก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องการและยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
19: ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา IRPC ยึดถือปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเราคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรไทยที่สร้างความภาคภูมิใจและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป IRPC ห่วงใยแบ่งปันใส่ใจไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038-614-966
10: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทรยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทรยองMcord Radio Network 96.75 อสมทรยอง
13: Mcord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทรยอง

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะนี่นารายงานตัวนะคะกับที่นี่ 96.75 อสมทระยองนั่งประจำการดูแลกันแล้วล่ะค่ะเจอกันกับวันนี้สุดท้ายของสัปดาห์นะศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะสองเพลงที่จบไปอยากบอกรักนะคะของพี่เบิร์ดแล้วก็อีกหนึ่งงานของค็อกเทลนั่นก็คือไม่เป็นรองนั่นเองช่องทางในการติดต่อของเราก็ยังเหมือนเดิมนะทาง SMS หมายเลข4221259ค่ะถ้าทางโทรศัพท์ก็ต้องที่เบอร์0386149666นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางเพจ Facebook อสมทระยองด้วยคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนแนะนำเพลงกันเข้ามาได้3ชั่วโมงแรกหน้าที่ของเพลงสตริงใหม่1ชั่วโมงสุดท้ายหน้าที่ของเพลงสตริงเก่าๆค่ะสวัสดีทักทายพี่ปราโมทด้วยนะคะมื้อเช้าวันนี้แกงหมูกับยอดฟักทองค่ะสวัสดีพี่สมคิดด้วยนะคะส่งเพลงมาแล้วสวัสดีพี่แววตาบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ขอให้สุขสมหวังสวัสดีคุณจี๊ดค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำสวัสดีน้องแพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีช่างอีทค่ะขอบคุณมากๆเลยนะทั้งข้อความแล้วก็เพลงแล้วก็ภาพที่ส่งกันเข้ามาไว้ค่ะไปต่อกันเลยละกัน1เพลงนี้ที่ส่งมาไว้แล้ว

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: หนึ่งงานนี้ที่เป็นเสียงของเคลียร์แล้วก็แคชนะคะกับปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอค่ะหนึ่งเพลงที่คุณส่งกันมานะผ่านทางไหนล่ะผ่านทาง Facebook อสมทระยองนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีคุณเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสวัสดีพี่วาสนาด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ส่งเพลงแก้มน้องหนางเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีพี่ราชาญบอกว่าวันศุกร์อีกแล้วครับ ส่งเพลงมาไว้นะคะได้เลยเดี๋ยวหน้าดูให้นะสวัสดีใครกันอีกอ่ะนี่ก็คือคุณที่ทักทายกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วขอบคุณมากๆนะคะ3ชั่วโมงแรกเพลงสตริงใหม่1ชั่วโมงสุดท้ายเพลงสตริงเก่าๆติดตามต่อไปอยู่ด้วยกันเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็แน่นอนค่ะทุกช่วงกี่โมงนะ9โมงถึง10โมงแล้วก็11โมงถึงเที่ยงนะคะช่วงนั้นเจอกันได้ผ่านทาง TikTok ของอสมทระยองค่ะ
0: Mcon so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คุณผู้ฟังคะมีข่าวจาก SCGC ค่ะ SCGC ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทยผ่านโครงการบ้านปลา SCGC ในงานวันทะเลโลก2560

0: ชุมชนประมงนักวิชาการและอาสาสมัครกว่า 42,000 คนวางบ้านปลาครอบคลุม5จังหวัดชายฝั่งค่ะผลสำรวจพบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า284ชนิดและปลาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะคะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวประมงพื้นบ้านกว่า500ครอบครัวอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะต่อกันด้วยเคียงติ่มซำเลยค่ะเคียงติ่มซำสูตรความอร่อยจากหาดใหญ่เสิร์ฟความอร่อยด้วยติ่มซำหลายหน้ามากเลยนะคะขนมจีผ้าเก่าซาลาเปาบักุเตตุนยาจีนฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งทอดมันกุ้งมีเสิร์ฟกันด้วยแหละนะสนใจไปกันได้ค่ะเคียงติ่มซำเขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งร้านอยู่เยื้องๆกับทางเข้าถนนยมจินดานะคะคุณผู้ฟังป้ายใหญ่สังเกตได้ชัดเจนเลยเขียนว่าเคียงติ่มซำหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ087ค่ะ405-5445ค่ะ
1: Encore Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้องตราทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
5: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
2: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: โอ้ยทำไมยิ่งนับวันอากาศยิ่งร้อนฟ้าฝนก็เพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ย
9: นั่นน่ะสิแล้วนี่อีกขยะที่ชายหาดแถวบ้านก็เต็มเกลื่อนไปหมดเลยทำยังไงกันดี
8: เพราะภาวะโลกร้อนและขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลกกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายต้านโลกร้อนลดขยะและส่งเสริมวงจรรีไซเคิลกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
10: ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา IRPC ยึดถือปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเราคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรไทยที่สร้างความภาคภูมิใจและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปIRPC ห่วงใยแบ่งปันใส่ใจ
1: Encore Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: และนี่คือหนึ่งงานของวิดี
2: โอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์กับเพลงนี้เลยนะคะคิดถึงค่ะเพลงที่คุณส่งกันไว้ผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองค่ะจัดให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟัง 8 นาฬิกากับอีก 37 นาทีค่ะเดี๋ยวเราไป M-Con Healthy กันดีกว่า
0: M-Con Healthy
1: สำหรับ M-Con Healthy วันนี้ค่ะเรื่องที่นำมาฝากกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจอะยังไงหัวใจยังไงแบบไหนโรคหัวใจเป็นภัยเงียบนะคะวันนี้ค่ะเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของการตรวจสุขภาพหัวใจกันหน่อยว่าณปัจจุบันนี้มีอะไรกันบ้างเท่าที่เรารู้เท่าที่เราทราบกันเนี่ยมีเท่านี้ใช่ไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันอีกหรือเปล่านะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของโรคหัวใจค่ะยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยและมักถูกเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะคะเพราะว่าหลายครั้งเลยค่ะคุณไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าการตรวจสุขภาพหัวใจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจถ้าหากว่าค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นวางแผนป้องกันการเกิดโรครุนแรงโดยแพทย์จะเลือกการตรวจตามอายุความเสี่ยงแล้วก็อาการของแต่ละบุคคลค่ะถามว่าการตรวจสุขภาพหัวใจมีอะไรบ้างแน่นอนหลายคนบอกว่าอย่าลืมนะตรวจสุขภาพมีตรวจ EKG ด้วยEKG เรียกกันติดปากนั่นก็คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั่นเองค่ะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองพื้นฐานคุณตรวจการทำงานของไฟฟ้าหัวใจนะคะใช้เวลาสั้นมากค่ะ 5-10 นาทีเท่านั้นแล้วก็ไม่เจ็บตัวไม่ต้องเตรียมตัวอะไรด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าตรวจในเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะช่วยให้ตรวจพบอะไรได้บ้างจะมีในเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจมีก็จะปรากฏนะคะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมไปถึงภาวะหัวใจโตด้วยค่ะต่อมาการตรวจต่อมาเกี่ยวกับหัวใจนั่นก็คือการทำอัลตราซาวด์หัวใจหรือว่าเอ็กโคหลายคนบอกว่าอย่าลืมถ้าในวงการแพทย์เขาก็จะคุยกันอย่าลืมไปเอ็กโคด้วยนะให้คนไข้เอ็กโคด้วยนะเอ็กโคก็คือการทำอัลตราซาวด์หัวใจนั่นแหละจะเป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงค่ะเพื่อดูโครงสร้างหัวใจแบบเรียลไทม์ก็คือแบบทันทีตอนนี้นะคะเห็นการบีบตัวของหัวใจรวมไปถึงการตรวจริ้นหัวใจแล้วก็ห้องหัวใจด้วยถามว่าให้เจออะไรเจออะไรเหรอจ๊ะก็จะทำให้สามารถเจอในเรื่องของภาวะหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าตีบรวมไปถึงการทำงานของหัวใจว่าผิดปกติหรือเปล่านั่นเองค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายค่ะตรวจการทำงานของหัวใจตอนออกแรงเพื่อประเมินภาวะขาดเลือดนะคะมีทั้งในเรื่องของการเดินสายพานหรือใช้ยาค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการวัดชีพจรความดันแล้วก็คลื่นไฟฟ้าหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนออกแรงนั่นเองค่ะตรวจจะเจออะไรถ้าตรวจด้วยวิธีนี้จะทำให้เรานั้นเจอในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะแล้วก็รวมไปถึงหัวใจขาดเลือดขณะออกกำลังกายแล้วก็สมรรถภาพของหัวใจด้วยและวิธีสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจจากเลือดนั่นเองค่ะจะเป็นในเรื่องของการช่วยคัดกรองปัจจัยค่ะคุณผู้ฟังปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจแม้ไม่ใช่การตรวจหัวใจโดยตรงแต่สำคัญมากนะเพราะว่าใช้ประเมินความเสี่ยงได้เช่นการดูไขมันในเลือดค่ะทั้ง LDL HDL นะคะคอเลสเตอรอลค่ะรวมไปถึงน้ำตาลในเลือดความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานที่จะตามมาไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทีนี้มาดูในเรื่องของการตรวจเลือดใช่ไหมแล้วก็ยังมีการติดตามคลื่นหัวใจอันนี้ด้วยเข้าสู่กระบวนการต่างๆต่อไปละก็มีการพกเครื่องติดตัว 24-48 ชั่วโมงบันทึกการเต้นของหัวใจว่าต่อเนื่องหรือเปล่าเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่มีอาการใจสั่นเวียนหัวตรวจจับความผิดปกติที่การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติมันไม่พบนี่ไงมันก็เลยจะต้องใช้วิธีนี้นะคะนอกจากนี้แล้วการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจก็ช่วยได้นะคุณผู้ฟังเป็นในเรื่องของการตรวจขั้นสูงค่ะเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจเห็นคราบหินปูนประเมินในความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเพราะมันยังมีในเรื่องของการตรวจที่เป็นแบบฉีดสีหลอดเลือดหัวใจด้วยนะนะคะถามว่าการตรวจทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ ติดเครื่องติดตามตัวติดเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมงการตรวจเลือดนะคะการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายการอัลตราซาวด์หัวใจรวมไปถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เบื้องต้นเลยเริ่มต้นเลยก็คือ EKG เนี่ยเราสามารถระบุเลยได้ไหมว่าเราอยากจะไปตรวจแบบนี้แบบนี้ไปถึงไปเจอคุณหมอวันนี้ขอตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขอตรวจ EKG ได้ไหมหรือไปถึงแบบคุณหมอวันนี้ขอเจาะเลือดดูอันนี้ได้ไหมนาบอกเลยไปหาคุณหมออย่าเพิ่งไปบอกไปเล่าอาการให้คุณหมอฟังก่อนหรือว่ามีอะไรที่เราไม่สบายใจในตอนนี้อย่างเช่นอ่ะตอนนี้เรามีอาการแบบนี้แบบนี้อยู่ก็เลยคิดว่าอยากจะมาตรวจเกี่ยวกับหัวใจคุณหมอก็จะดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเราเพราะว่าแต่ละวิธีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอายุด้วยคุณนะคะเพราะว่าอายุของแต่ละอายุอย่างเช่นกลุ่มที่แบบอายุเกิน50ปีขึ้นไปอ่ะอยู่ดีๆจะขอไปแบบว่าไปวิ่งสายพานไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่เหมาะไหมคะไม่ได้อ่ะจะไปตรวจสมรรถภาพหัวใจเป็นเรื่องของการวิ่งการออกกำลังอันนี้ไม่ได้50กว่าแล้วอ่ะคุณก็อาจจะต้องไปทำเป็นในเรื่องของอัลตราซาวด์หัวใจเป็นเอ็กโคเป็นอะไรอย่างงี้เพราะมันจะต้องไปดูปัจจัยอื่นหลายอย่างด้วยอายุเท่าไหร่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะเพราะเขาแบ่งเป็นช่วงอายุ20ถึง35ก็จะตรวจอีกแบบนึง35ถึง50ก็จะตรวจอีกแบบนึงแล้วก็กลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยงก็จะตรวจกันอีกแบบเพราะฉะนั้นสัญญาณเตือนที่ควรตรวจหัวใจทันทีก็คือมีอาการนี่แหละก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายผิดปกติใจสั่นหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอเวียนหัวหน้ามืดอันนี้แนะนำค่ะต้องไปตรวจสุขภาพหัวใจกันหน่อยแล้วแหละนะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจจะบอกว่าภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามเลยแหละ
0: M-Cot Healthy
2: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
3: MCOT International

0: MCOT International
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์หนึ่งงานของรัฐบาลนูนค่ะและนี่คือเชือกวิเศษเพลงที่ส่งไว้ผ่านทาง Facebook อสมทระยองนะคะตอนนี้ 8:00 นกับอีก52นาทีค่ะฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ฟังเจอปัญหาแบบนี้กันไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดนี่อยากติดไฟเพิ่มมาแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายด้วยเสียทั้งเงินเสียงทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED เป็นแบบประหยัดพลังงานค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเลยเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ500มิลลิแอมค่ะ 50,000 มิลลิแอมคูณเอาใหม่มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ50,000มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนี่ใช้ได้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงเลยติดตั้งก็ง่ายค่ะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ค่ะยังไม่พอเราแถมให้คุณอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็ยังมีแว่นกันแดดคละแบบให้ด้วยอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทค่ะโทรเลยนะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไร

0: ตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินหารือประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีวันนี้เวลา 17:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าไทย4ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายได้หารือด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้พบประธานาธิบดีรัสเซียและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้และเน้นย้ำว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือต่างๆอาทิด้านการเมืองและความมั่นคงรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นเช่นปิโตรเคมีและปุ๋ยด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากทางนิสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยินดีที่ในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยเกือบ2ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยแสดงถึงความประทับใจที่ชาวรัสเซียมีต่อประเทศไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนจะได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียอาทิเพลงภาพยนตร์และศิลปะการแสดงในโอกาสต่อไปด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียอีกครั้งในโอกาสการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ในช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าในห้วงการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตนเองพร้อมย้ำว่าการจับมือกันไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางในการบรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: PM 2.5 ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอนเมื่อแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังได้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งและรายงานธนาคารโลกยังระบุด้วยว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศมากถึง 50,000 ราย
12: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในอากาศลด PM 2.5
13: ครอบครัวสำหรับดิฉันนะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมของทุกๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาหรือว่าทุกข์ก็จะมีครอบครัวนี่แหละค่ะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง
14: ที่ประสบความสำเร็จและมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องให้การสนับสนุน

0: นุนและให้กำลังใจครับ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
3: Mcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: ชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟัง9นาฬิกากับ17นาทีค่ะสวัสดีทักทายคุณผ่านทาง TikTok อสมทระยองด้วย2เพลงที่จบไปค่ะคนที่ไม่เข้าตาแล้วก็ต่อกันด้วยหมอนอิงนั่นเองส่งกันมาผ่านทาง SMS นะที่หมายเลข4221259ไปต่อกันเลยค่ะ1เพลงนี้บ้างนี่คือตัวร้ายที่รักเธอและเดี๋ยวหลังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาหน้าใหม่กันนะคะประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันหน้าใหม่ก็คืออะไรที่คุณสามารถควักเงินซื้อได้เลยแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะอะค่ะเห็นปุ๊บควักปั๊บซื้อเลยอะไรอย่างงี้มา

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: กับช่วงของ Hello Mcord นะคะสายแรกวันนี้ใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะช่างอีท
2: ค่ะ
1: ช่างอีทสัปดาห์นี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยไปไหนมาคะ
2: อยู่
1: อ๋ออยู่อยู่อยู
2: ่อยู่ไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหนนะงะวันนี้เพลงไหนดีคะ
2: เลือดกรุ๊ปบี
1: เลือดกรุ๊ปบีไม่มีกรุ๊ปอื่นบ้างเลยเหรอ
2: ชอบเพลงนี้ชอบมาก
1: ทำไมไม่เปิดฟังคนเดียวอะวันนี้วันศุกร์ไงวันนี้วันศุกร์ไงเราก็ต้องบอกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ปะ
2: แล้วก็จำไว้อีก2วันก็ลืมแล้ว
1: เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวหมดชั่วโมงเนี้ยเดี๋ยววางสายก็ลืมแล้วแหละว่าคุยอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยความจำสั้นแต่รักฉันยาวอะไรอย่างงี้มาเลือกกูปีรหัสผ่านค่ะฮะ
2: เต็มก่อนตัวแฮปปี้เต็มความสุขที่ช่วงเวลา96.75สมทรระยอง
1: โอเคเพลงนี้ส่งให้ใครคะ
2: ลงจากยอดมังคุดลงมาโทรได้ตรงเลยเนี่ย
1: จริงเหรอยังไม่หมดอีกเหรอคะมังคุดอ่ะ
2: เนี่ยเหลือปลอมแปลมละ
1: อ๋อตัดต้นเลยค่ะ
2: ต้นหน้าบ้านเนี่ยต้นหน้าบ้านต้นใหญ่
1: ตัดต้นเลยจะได้ไม่ต้องขึ้น
2: ดีค่ะความคิดที่ดีแต่ไม่ต้องควรทำ
1: มาทำไมเดี๋ยวเขาแตกไม้
2: อ๋อเหรอมอบเพลงนี้มอบให้กับคุณเข็นครับผม
1: โอเคคุณน
2: นท์ตอบมาหอ
1: เออฝากอะไรถึงคุณนนท์จ้า
2: ฝั่งข้างๆน้องเก๋ด้วยครับ
1: อ้าวถึงฝั่งตรงอื่นก็ไม่ได้งั้นให้เวลา
2: แป๊บนึงได้เดินเดินที่อยู่ห่างก
1: ันให้เวลาแป๊บนึง
2: เออขอเวลาสัก5นาทีฝั่งข้างกัน
1: หมายถึงว่าขอเวลา5นาทีในการที่คุณนนท์จะเดินมาหาคุณเก๋อ่ะเพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างกันไงมา
2: ถ้าอยู่ยอดถ้าอยู่ยอดทะเลก็รีบลงมาเหมือนผมอ่ะรีบลงมาโทรเนี่ย
1: ลำบากเขาอีกเนี่ยแล้วเขาจะต้องลงมาคือจังหวะที่แบบว่าจะตัดให้เสร็จก็ต้องลงมาช่างอีทวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันค่ะอะไรที่ช่างอีทสามารถควักเงินซื้อได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องคิดอ่ะ
2: ใจดิ
1: เงินซื้อใจได้ย
2: อได้ดิ
1: เนี่ย
2: อ
1: ่
2: ะเดินไปตลาดไงเห็นหัวใจโอ้โหหัวใจหมูน่ากินซื้อเลย
1: จริงเหรอ
2: ไก่น่ากินซื้อเลยกระเพรามันจะซื้อไม่ได้ใจนี่ฮะแต่ใจคนเนี่ย
1: ยังไงจ๊ะ
2: โอ้ย
1: ยังไงจ๊ะ
2: โอ้ยโอ้ยอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกจนได้
2: เป็นหมื่นกบหูไม่ดม
1: นึกว่าจะตอบว่าตอนแรกคิดว่าช่างอีจะตอบว่าเป็นรถเก่าที่แบบเห็นแล้วก็ควักซื้อเลยอะไรอย่างงี้ที่มาจอดที่จอดไว้แล้วไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมคะพี่อ้อที่จอดเอาไว
2: ้อันนั้นเป็นความชอบส่วนตัวรักมากกว่าเมีย
1: ได้ยินป่ะน่ะ
2: บอกตรงเลยรักมากกว่าเมีย
1: อยู่ป่ะน่ะ
2: อยู่ที่ก
1: ็ไม่หมายถึงว่ารถอะรถเก่าเหล่านั้นยังอยู่ป่ะ
2: อยู่อยู่ครบ
1: เนี่ยวันนี้จะถูก
2: ร
1: ัก
2: มากกว่าเมียอีกมอเตอร์ไซค์จักรยานเก่าเจ็บ
1: วันนี้จะถูกประกาศขายแล้วค่ะเพราะไอ้ตรงที่บอกว่ารักมากกว่าเมียนี่แหละ
2: ไม่ขายไม่ขาย
1: ถ้าไม่ขายก็แจกฟรีค
2: ่
1: ะ
2: เอ้ยอย่าแน่แน่นอนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆอ่ะเราใครอยากได้จริงมาขอแล้วกันเดี๋ยวเราให
1: ้งั้นเดี๋ยวลงชื่อเลยค่ะคุณฟังค่ะที่ฟังอยู่ตอนนี้ไปลงชื่อไว้ได้เลยเมื่อไหร่ที่ช่างอีทไม่ไหวเดี๋ยวช่างอีทจะโทรตาม
2: จริงๆจริงๆมันด้วยใจไง
1: สิบ
2: ปีคิดดูว่าจะจีบมาได้คันนึงอ่ะ
1: เออ
2: สามปีห้าปีเงี้ย
1: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเอาคันนั้นออกมาขับเลยค่ะ
2: จอดอยู่ที่สวนเนี่ยตั้งแต่หัวใจรักษามาเนี่ยเลยเดี๋ยวชะลอไว้ก่อนเนี่ยมันร้อนไงไม่มีแอร์ไงกลัวเราขับไปเดี๋ยวน็อกเดี๋ยวจะมีคนเสียใจเยอะแยะ
1: แค่นู้นนะคะไม่คุยละไปฟังเพลงนี้ล่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มีความสุขจ้า
1: จ้า

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งงานของเอิร์ธค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าเลือดกลุบบีนะคะเพลงนี้จากช่างอีทส่งตรงให้กับคุณนนท์ด้วยช่างอีทนี่ก็แบบว่านะอยู่บนต้นมังคุดก็รีบลงมาหน้าใหม่เลยเพื่อให้ติดแล้วก็บอกคุณนนท์ถ้าอยู่บนต้นทุเรียนก็รีบลงมาด้วยเพื่อที่จะเปิดให้คุณเก๋ได้ฟังแม่ทุกอย่างนะดูรีบกันไปหมดเลย 9:31 ค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงหลังนะคะของชั่วโมงที่2นะหน้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่เดินไกลก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรานั้นมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคุณไม่มีกลิ่นไม่มีความปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ถึงครอบครัวเลยทีเดียวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะคะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็ยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้ด้วยอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะแต่ไม่ต้องจ่ายคุณเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่02ค่ะ666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: อมคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์หนึ่งงานของเขียนไข่นะคะนี่คือแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครค่ะเพลงที่คุณแนะนำมาผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองนะคะ 9:39 จะขยับไป40นาทีแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันผ่านทาง TikTok อสมทระยองด้วยตอนนี้คุยกันแบบสนุกสนานขอบคุณกับการขอจอขอใจด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของ Mcot Green News กันแล้วค่ะ
2: Mcot Green News
1: ย้อนไปประมาณ30ปีก่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างทรงพระเยาว์พระองค์มีความสนพระทัยเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2537สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังอุทยานแห่งชาติตะลูเต่าจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อทอดพระเนตรทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและทรงปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการขยายพันธุ์โดยพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
0: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์เอ็มคอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนล

0: MCOT International
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
4: ชั่วโมงนี้นะคะหมดเวลาแล้วแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ 9:50 แล้วนะคะขอบคุณสำหรับ TikTok ด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันรวมไปถึงการขอจอขอใจหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็ต้องลง TikTok แล้วแล้วก็เจอกันอีกทีนึงรอบ 11:00 นนะสำหรับทาง TikTok นะคะส่วนทางวิทยุนั้นยังอยู่ด้วยกันค่ะเพลงไหนที่ชั่วโมงนี้ไม่ทันชั่วโมงหน้าว่ากันอีกรอบนึงก็แล้วกันค่ะ

0: ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ M-COT Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟเสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038-614-966และ089-091-5581
2: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581
0: M-COT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนยืนยันไร้ขัดแย้งภายในไม่เกี่ยวรถไฟ3สนามบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งสนามบินและท่าเรือโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายศักยภาพส่วนระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกของไทยในขณะนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วดังนั้นหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่มีประเด็นอื่นนอกจากนี้ส่วนเรื่อง EEC นั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมจะส่งมอบการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาและไม่ใช่ความขัดแย้งภายในนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครเมื่อถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะได้วางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องห่วงไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์มีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมซาบิดายืนยันกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่นขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุถึงกรณีที่กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าได้การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ.2003ขององค์การยูเนสโกซึ่งมีวาระในปี2569ถึง2573ว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีอีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029โดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยซาบิดายืนยันว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นางสาวซาปิดายังกล่าวถึงการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนั้นนางสาวซาปิดาระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพราะกระบวนการพิจารณาจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากคณะผู้ประเมินอิสระ ซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการประเทศไทยมีครบถ้วนทุกมิติโดยจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cord Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: M-Cord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: M-Cord Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ครอบครัวสำหรับดิฉันนะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมของทุกๆอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาหรือว่าทุกข์ก็จะมีครอบครัวเนี่ยแหละค่ะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง
16: ที่ประสบความสำเร็จและมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องให้การสนับสนุนและให้กำลังใจครับ
17: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย
18: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666SMS 4221259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
9: Mcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
18: Mcot Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับสตริงใหม่นะคะคุณผู้ฟังเริ่มกันด้วยเป็นไปได้ใหม่ของวันใหม่แล้วก็อีกหนึ่งงานของ F Hero นั่นก็คือชูใจค่ะ10นาฬิกากับอีก19นาทีแล้วล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันเลยกับเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาหน้าใหม่กัน

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ ฮัลโหล Mcord
1: พร้อมแล้วล่ะค่ะกับช่วงของ Hello Mcord นะคะประเด็นวันนี้ก็คืออะไรที่คุณสามารถควักเงินซื้อได้เลยแบบว่าไม่ต้องคิดเนี่ยพี่ราชันเขาก็บอกมานะว่าของเขาก็คือนับเก็กหวยไงมาดูสายนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณ
2: แม็กกี้
1: แม็กกี้นะคะคุณแม็กกี้วันนี้อากาศที่บ้านเป็นยังไงบ้างอ่ะอยู่ใกล้ทะเลอ่ะ
2: อากาศดีครับไม่มีแดดเลย
1: ไม่มีแดดเลยแล้วลมล่ะคะแรงไหม
2: ไม่แรงครับ
1: ไม่แรงชิลเลยวันนี้สบายเลยพักผ่อน1วัน
2: ครับเพิ่งดูฟุตบอลโลกจบด้วยครับ
1: โอ้ยอมเลยค่ะยอมเลยตั้งแต่กี่โมงเนี่ยคู่เนี้ย
2: 8โมงครับก็ดูเพิ่งจบ10โมงเนี่ยคร
1: ับ อ๋อเพิ่งดูเมื่อสักครู่นี้แล้วผลเป็นไงคะไหนบอกผลหน่อย
2: เม็กซิโกชนะเกาหลีใต้ไป 1-0
1: เออเป็นทีมที่แอบเชียร์อยู่ป่ะเนี่ย
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่อีกอ่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้เพลงไหนดี
2: เพลงของนอกกายครับ
1: ของนอกกายเหรอคะของพอสใช่ไหมพอสลันใช่ปะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะเพลงนี้นี่นาขอรหัสผ่านหน่อยจ้า
2: เอ็มคอร์ดโชว์แฮปปี้เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองครับ
1: โอเคให้ใคร
2: ให้น้องแหมงว่าพี่หนูเชคครับ
1: โอเคฝากอะไรถึง2คน
2: ให้ดูแลสุขภาพครับ
1: โอเคได้
2: ช่วงนี้ฝนตกบ่อย
1: คุณบอยเองก็ดูแลสุขภาพด้วยนะดูฟุตบอลอะไรอย่างงี
2: ้
1: มีคู่ดึกๆ ด้วยใช่ไหมตีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมไม่แน่ใจครับยังไม่ดูโปรแกรม
1: อันนี้ดูทุกคู่ไหมคะตามทุกคู่ไหม
2: ไม่ทุกคู่ครับ
1: อ๋อเฉพาะบางคู่เท่านั้นที่เราสะดวกใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับโอเคอ่ะประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันค่ะคุณแม็กกี้อะไรที่คุณแม็กกี้สามารถควักเงินซื้อได้เลยแบบไม่ต้องคิดเยอะเห็นปุ๊บซื้อได้เลยอ่ะ
2: ก็เกลือแร่ครับน้ำเกลือแร
1: ่ทำไมอ่ะ
2: ชอบกินครับกินทุกวันแล้วก็โค้กครับ
1: เออมันสดชื่น
2: ครับ
1: เช็คน้ำตาลบ้างนะ
2: กินไหมไม่มีน้ำตาลครับ
1: อ๋อแบบไม่มีน้ำตาลซีโร่ใช่ไหมแล้ววันนี้ได้ไปหรือยังคะ
2: 1ขวดครับเกลือแร่1ขวด
1: ขวดเรียบร้อยกันไปเพราะว่าเสียแรงในการเชียร์บอล
2: ครับ
1: โอเควันนี้ขอบคุณนะคะคุณมากกี
2: ้ขอบคุณคร
1: ับ สวัสดีค่ะ

0: Hello, hello, hello, Mcon. Mcon Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: เรียบร้อยกันแล้วนะคะกับช่วงของ Hello Mcon สายที่2วันนี้จากคุณแม็กกี้นะส่งตรงแบบพิเศษกันเลยวันศุกร์ชอบมีอะไรพิเศษพิเศษให้พี่หนูกับคุณแหนมนะคะแล้วก็บอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยมาตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟัง10นาฬิกากับอีก30นาทีแล้วล่ะค่ะขยับเข้ามานะคะเข้าสู่ช่วงที่2กันมีสินค้ามาฝากกันด้วยนะนี่เลยกับซิสต้าค่ะหลายคนเป็นลูกค้าแล้วเพราะว่าบอกว่าฟังนินาพูดเนี่ยแหละแล้วก็เลยทำให้แบบว่าต้องไปหาซื้อยังไงซิสต้านะคะเขารู้กันคุณรู้กันหรือไม่คะว่าในฤดูร้อนเนาะโดยเฉพาะประเทศไทยที่บอกว่าร้อนมากๆนะคะก็จะส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือริ้วรอยก่อนวัยนะคะนอกจากนี้ค่ะเหงื่อที่ออกมากกว่าปกติก็ทำให้ผิวนั้นขาดความชุ่มชื้นและอาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยซิสต้าเขารู้ถึงปัญหานี้เขาเลยอยากให้เรารอดนะคะกับหน้าร้อนไปด้วยกันซิสต้าอีอีแตงโมค่ะเป็นเมคอัพเบรสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนที่สุดเลยอีอีแตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีค่ะที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกและเขาล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้อยู่รอดได้พอเรานำมาทำเป็นสารสกัดก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้เป็นอย่างดีค่ะซิสต้าอีอีแตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยนะแนะนำเลยสำหรับทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงค่ะใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยสำหรับสาวๆใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะคะช่วยให้เมคอัพนั้นติดทนขึ้นด้วยซิสต้าอีอีแตงโมมีทั้งแบบซองและหลอดค่ะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven, CJ, Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหลายคนฟังแล้วอยากลองเลยใช่ไหมจะบอกว่าพิเศษสุดๆตอนนี้นะ 7-Eleven มีโปรอีอีแตงโมแบบหลอดลด 30% กันเลยปกติ1หลอดในราคา179บาทลดเหลือเพียง125บาทเท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นรีบไปตุนกันแบบด่วนๆจ้า
0: Mcon Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: Mcon so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: Mcord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: 10นาฬิกากับ41นาทีค่ะคุณผู้ฟัง2เพลงที่จบไปยังคงคอยนะคะแล้วก็ต่อก่อนหน้านั้นก็คือหน้าหนาวที่แล้วนั่นเองค่ะตอนนี้ได้เวลาของ Mcord เตือนภัยกันแล้วล่ะ
3: Mcord เตือนภัย
2: สำหรับเอ็มขอเตือนภัยที่นำมาคุยกันในวันนี้ค่ะแน่นอนนั่นก็คือในเรื่องของฟุตบอลโลกนั่นเองเตือนภัยช่วงฟุตบอลโลกอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะฝากเตือนกันด้วยก็แล้วกันนะช่วงแข่งฟุตบอลโลกค่ะจะพบว่ามีกลุ่มอาชญากรไซเบอร์มักใช้โอกาสนี้หลอกลวงประชาชนโดยมี4กลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังกันอ่ะตั้งใจฟังนะคะข้อแรกค่ะพนันบอลออนไลน์ชวนลงทุนชวนเล่นพนันสุดท้ายระบบล็อกให้เสียเงินแล้วก็ปิดเว็บหนีค่ะข้อที่2นะคะมีเพจปลอมค่ะมาขายสินค้าประเภทเสื้อบอลค่ะคุณมีการนำรูปสินค้าลิขสิทธิ์แท้มาโพสต์แล้วก็ตั้งราคาถูกเกินจริงพอเราโอนเงินแล้วเขาก็บล็อกหนีทันทีค่ะรวมไปถึงข้อที่3ค่ะเว็บดูบอลเถื่อนน่ะลิงก์สตรีมมิ่งฟรีผิดกฎหมายนะคะมักแฝงมัลแวร์ดักจับรหัสผ่านแล้วก็ข้อมูลของเรานั่นเองและข้อที่4ค่ะก็คือลิงก์ชิงโชคปลอมค่ะจะเป็นในเรื่องของการส่ง SMS หลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่เพื่อล่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ส่งไปต่อไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้เฝ้าระวังกันด้วยนะจ๊ะเตือนภัยช่วงฟุตบอลโลกอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยค่ะ
3: Mcord เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง Mcord International

0: M-Court International M-Court Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: M-Court So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: 10นาฬิกากับ48นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายสำหรับเพลงสตริงใหม่นะขอบคุณมากๆเลยที่คุณยังส่งกันเข้ามาอยู่เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ที่แน่ๆไม่ทันกันหลายเพลงเลยแหละก็เดี๋ยววันจันทร์ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งชั่วโมงหน้านะคะเป็นหน้าที่ของเพลงสตริงเก่ากันค่ะคุณผู้ฟังคุณก็ส่งมาแล้วด้วยกันประมาณ 6-7 เพลงไวเลยไวมากกลัวไม่ได้ฟังกันเอาล่ะช่วงนี้มีสินค้าจากช็อปมาเนียค่ะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันกันได้เบื้องต้นค่ะคุณเวลาที่คุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านนะคะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ค่ะตัวมุ้งก็ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะตัวโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสค่ะแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะ02-114-3990อีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
3: M-Court Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Court Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรับเจอคุณมาเน็ตย้ำจุดยืนเดือนหน้าอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนกับไทยกัมพูชาระบุว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและอยู่ในห้องพักมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหากอันคลอสไปแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนอมมีคำว่าบังคับไทยก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้พร้อมย้ำมีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุน Forex โดยจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลในแวดวงการเมืองและบันเทิงในวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวตกใจว่าเป็นเรื่องของระดับ DSI จะไปคุยอะไรทุกเรื่องเดี๋ยวก็ถูกผูกเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องการทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานป้องกันและปราบปรามนายกรัฐมนตรีไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้ส่วนกรณีข่าวดีของประเทศไทยหลัง IMD ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับขณะที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสูงขึ้นคนมาลงทุนมาใช้ชีวิตและมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปบึมชุดต่อชด.รปภ.ครูเจ็บ6นายที่ทานโตศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุเกิดระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่442ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อบ้านซาไกหมู่4บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายอาการสาหัส2นายประกอบด้วย10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าข้างหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติสามารถเดินได้10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติ10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์แน่นหน้าอก10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณแน่นหน้าอก10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นหัวหน้าชุดแน่นหน้าอกและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยแน่นหน้าอกทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตแล้วด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เพิ่มความเข้มในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกรงคนร้ายลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดพร้อมเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีบมจ.อสมท.ร่วมมือกับพันธมิตรสื่อต่างประเทศขออภัยค่ะร่วมมือกับพันธมิตรสื่อและสำนักข่าวชั้นนำระดับประเทศของญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันคณะผู้บริหารบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนให้การต้อนรับนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสำนักข่าว GG Plus และผู้แทนจากสำนักข่าว GG Plus โดยทั้งสองได้หารือกันถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านข่าวตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทำโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในพ.ศ. 2570ด้วยทนายรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการนำเสนอข่าวต่างประเทศของทั้งสององค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ ด้านนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศกล่าวว่าสำนักข่าว GG Plus ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับบมจ.อสมท.และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกันในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีครบรอบ140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: PM 2.5ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอนเมื่อแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังได้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งและรายงานธนาคารโลกยังระบุด้วยว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศมากถึง 50,000 ราย
10: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในอากาศลด PM 2.5
11: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
12: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
13: MCOT Memory

0: MCAT. Memory.
1: MCAT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz.
2: ช่วงเวลาของเพลงสตริงเก่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การเจอกันอีกรอบหนึ่งผ่านทาง TikTok อสมทระยองก็เกิดขึ้นแล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยขอให้เหมือนเดิมค่ะของบูโดการและอีกงานหนึ่งของโตนั่นก็คือเพลงของหัวใจนั่นเอง11นาฬิกากับ19นาทีนะคะมีเพลงที่คุณส่งกันไว้หนึ่งงานของพี่เกียร์ริสมันค่ะและนี่คืออาภาพหลังเพลงนี้กลับมาหน้าใหม่กันประเด็นหน้าใหม่วันนี้ก็คืออะไรที่คุณสามารถควักเงินซื้อเลยโดยที่แบบไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะ

0: MCOT memory.
1: Hello, hello, hello, hello, MCOT.
2: ถึงเวลาของฮัลโหลเอ็มขอแล้วล่ะค่ะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดี
3: สว
2: ั
3: สดีครับดีเจนี่มาคนสวย
2: เว้ยรู้เลยใครอ่ะสวัสดีพี่สงเขต
3: สวัสดีครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลงน้ำมันเสร็จแล้ว
3: เก็บเงินแล้วครับถึงห้องละ
2: อ๋อวิวันนี้ขับรถชิวระยะสั้น เดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปไกลแล้วใช่ไหมแค่อยู่ในโซนพัก
3: มันจะผัดกัน
2: อ
3: ่ะเมื่อวานนี่ก็ไปสวนดาวว ันนี้ก็ได้วิ่งงานใกล
2: ้
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ก็หยุด
2: เอาพรุ่งนี้อะคะ
3: พรุ่งนี้วันหยุดครับ
2: เอาพรุ่งนี้หยุดแล้ววันอาทิตย์ไปต่อ
3: ครับผม
2: โอเคอ่ะวันนี้พี่สมคิดเพลงไหนดีคะ
3: วินาทีที่ขอไว
2: ้วินาทีทุกวินาทีของเจมใช่ไหม
3: ครับผม
2: โอเคเพลงนี้นะขอรหัสผ่านจ้า
3: M Cord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองครับ
2: จ้าเพลงนี้พี่สมคิดให้ใคร
3: ในน้องแพรคนสวยและขยัน
2: เอ้ยอ่ะฝากอะไรถึงน้องแ
3: พรก็ให้เดินทางไปทำงานปลอดภัยทุกเส้นทางครับ
2: เนี่ยตอนนี้น่าจะกำลังตั้งหน้าตั้งตาหยอดน้ำกรดอยู่แหละพี่สมคิดวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันค่ะจะถามพี่สมคิดว่าอะไรที่พี่สมคิดสามารถควักเงินซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะ
3: เครื่องประดับยนต์ครับ
2: เครื่องประดับทำไมพูดเบาเหมือนกลัวใครได้ยินน่ะเหมือนแบบกลัวใครสักคนนึงได้ยินอะไรอย่างนี้มีอะไรบ้างเครื่องประดับยนต์ที่แบบว่าซื้อได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องอะไรเยอะ
3: ก็ตอนนี้ก็คือต้องการอยากได้ก็คือไอ้เกียร์ของไอ้1ไอ้ 2.2 ของแบ็คฟอร์ดแต่รถคันเก่า
2: แล้วยังไงเราเอามาใช้ก็คือกับรถคันใหม่ใช่ไหมหรือเอาใช้กับคันเดิม
3: เอาไว้รถคันเดิมครับ
2: อ๋อเอามาใช้รถคันเดิม
3: มันยังดีอยู่แต่อยากได้เกียร์ใหม
2: ่อ๋ออยากได้เกียร์ใหม่แล้วมีเล็งๆไว้บ้างไหมคะว่าที่ไหนยังไง
3: ก็ไปดูไว้ 2.2 แบ็คฟอร์ดที่เขาเพิ่งถอดออกมาใหม่อยู่ประมาณ 60,000
2: หยอดกระปุกก่อนหยอดกระปุกก่อนหยอดกระปุกกันแบบแรงๆอ่ะ
3: เป
2: ็
3: น
2: ห
3: รือเปล่าอูช่างอีทอ
2: ะไรนะเออเออใช่ใช่ใช่อูช่างอีทมีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนั่นสิน
3: ั่
2: นแต่ต้องไปแอบดูแล้วแหละต้องไปส่องบ่อยๆต้องทักกันไปบ่อยๆแหละ
3: ทำบ่อยอยู่ขาแทบทุกวันเลยเดี๋ยววันไหนจะเอารถสิบล้อเข้าไปจอดข้างใน
2: เอาขวางเลยพี่สมคิดจอดขวางข้างหน้าเลยคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยรับรองเขาอยากได้อะไรเขาหาให้หมดแหละคนเนี้ยโอเควันนี้ขอบคุณพี่สมคิดนะคะมีความสุขกับวันพักผ่อนจ้า
3: สวัสดีครับ

0: ของในเจมส์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ SCGC ค่ะร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะส่งมอบ SCGC DMCR Return Tap Gen 3ค่ะเป็นทุ่นกักขยะลอยน้ำรุ่นใหม่ภายในงานวันทะเลโลกนะคะเพื่อช่วยดักจับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนไหลลงสู่ทะเลไทยค่ะโดยมีการมอบทุนจำนวน7ทุนนะคะติดตั้งใน6จังหวัดชายฝั่งได้แก่ระยองสมุทรสาครตรังปัตตานีสงขลาและกระบี่ค่ะที่ผ่านมา SCGC นะคะมีการติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว72ชุดด้วยกันครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งสามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันค่ะนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้นะคะมีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิม 50% ช่วยให้ขนส่งแล้วก็ติดตั้งได้สะดวกค่ะลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ด้วยนะคะต่อกันด้วยนี่เลยค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะคุณครับฝั่งแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและพิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมก็บอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ชเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้ค่ะรับเพิ่มกันไปเลยกระเป๋าฮาร์ชเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดก็ 3,870 บาทค่ะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มเครื่องมีปัญหาเราส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: Mcon so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้องตราทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
5: อ้าวก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
6: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยอง
7: ทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
11: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: Mcon Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT memory.
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: นี่คืออะไรก็ยอมค่ะหนึ่งงานของโลโซนะคะที่คุณแนะนำกันไว้จัดให้เรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ 11:40 นค่ะเริ่มหิวกันแล้วมาได้เวลากับช่วงของ MCOT พากินค่ะ
1: MCOT พากิน
2: MCOT พากินวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่นาไปเจอหนึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจเขามีงานวิจัยชิ้นใหม่ออกมาอีกหนึ่งงานวิจัยเขาบอกว่าโคนแก่ของหน่อไม้ฝรั่งอะค่ะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดกรดยูริกบำรุงตับแล้วก็ไตด้วยนะคะมีงานวิจัยใหม่ค่ะจากมหาวิทยาลัยซานตงเขามีการบอกว่าโคนส่วนล่างที่แก่แล้วก็เข้มของหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวที่เราทานกันอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมีสารนะคะที่ชื่อว่ารูตินค่ะสูงเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆซึ่งสารนี้เจ้ารูตินนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของการช่วยลดกรดยูริกค่ะซึ่งจากการทดลองในห้องปฏิบัติการนะคะพบว่าหนูค่ะเขาเอาหนูมาใช้ในทดลองเนาะหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากโคนแก่หน่อไม้ฝรั่งในปริมาณที่สูงมีระดับกรดยูริกในเลือดลดลงถึง 47% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีการควบคุมอีกทั้งยังมีอัตราการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งประสิทธิภาพนี้บอกเลยว่าใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาโรคเกาต์ค่ะอย่างยาที่มีชื่อว่าเบนโบรมาโรนนะคะนอกจากนี้ค่ะการมีกรดยูริกสูงมักส่งผลให้ตับแล้วก็ไตเกิดอาการบวมหรืออักเสบแต่งานวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดจากโคนหน่อไม้ฝรั่งแก่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เนื้อเยื่อตับแล้วก็ไตที่ลดลงอย่างชัดเจนและค่าบ่งชี้ต่างๆฟื้นตัวกลับมาเกือบเป็นปกตินี่เป็นในเรื่องของการวิจัยนะแต่เราก็ต้องมารอกันต่อไปเพราะบางคนบอกมันแข็งมากมันเคี้ยวไม่ได้อะเราก็ต้องดูว่าบ้านเราเนี่ยในอนาคตเขาจะมีวิธีการสกัดออกมาอย่างไรหรือเขาจะมาแปรรูปอย่างไรให้เราสามารถกินได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าจะได้แต่หน่อไม้ฝรั่งอย่างเดียวหรอแล้วมันแก่มันไม่ไหวมันมีอย่างอื่นไหมมีค่ะจริงๆแล้วมันยังมีอาหารใกล้ๆตัวเราที่สามารถช่วยลดกรดยูริกชั้นดีได้อะไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะอุดมไปด้วยสารเอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่ารวมไปถึงไอ้นี้เลยหัวลิลลี่โสดอะค่ะบ้านเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะหัวลิลลี่โสดหรือว่าแป้งโกจิแป้งโกจินะไม่ใช่โกกินะโกจินะคะเพราะว่าเขามีสารคอร์ซิซีนค่ะคอร์ซิซีนแล้วก็โพแทสเซียมสูงนั่นเองช่วยเร่งในเรื่องของการขับกรดยูริกออกจากร่างกายแล้วก็สุดท้ายอันนี้บ้านเรามีน้ำมะนาวน้ำเลมอนค่ะปรับปัสสาวะให้เป็นด่างนั่นเองนะคะเลมอนเข้มข้นไปด้วยสารซิตรีตตามธรรมชาติช่วยปรับสภาพปัสสาวะให้มีความเป็นด่างมากขึ้นทำให้กรดยูริกเนี่ยละลายตัวได้ดีแล้วก็ถูกขับออกทางไตได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งมันมีงานวิจัยจาก1วารสารที่เป็นวารสารสากลนะคะเขาบอกว่าการดื่มน้ำเลมอนเป็นประจำทุกวันเนี่ยช่วยให้ผู้ป่วยโรคเกาต์มีระดับกรดยูริกลดลงเฉลี่ย 1.25 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแล้วก็ช่วยให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แบบว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งบางคนบอกว่าก็ตัดทิ้งไปมันแข็งไม่ได้ลองดูคุณลองดูแบบว่าเอาแบบว่าเอาที่มันยังมีติดแก่อยู่บ้างอะนะไม่ใช่แบบว่ามาปุ๊บบางคนนี่ตัดไปเกือบครึ่งเลยนะเหลือเกือบครึ่งเลยนะคะลองปลอกดูลองอะไรดูนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ง่ายๆบ้านเรานี่แหละค่ะน้ำมะนาวอย่างเงี้ยได้น้ำมะนาวน้ำเลมอนอันนี้ก็ช่วยได้อีกเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่ากรดยูริกลดลงกรดยูริกในร่างกายลดลงก็จะทำให้โรคเกาต์นั้นก็บรรเทาแล้วก็ทุเลาลงด้วยแหละนะ
1: เอ็มคอร์ดพากินเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองเอ็มคอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนล

0: Mcot International
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: Mcot Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ในการนั่งดูแลการสุดสัปดาห์เราด้วยมีความสุขกับวันหยุดมากๆเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ต้องขอโทษคุณๆด้วยเดี๋ยวนาส่งท้ายคุณด้วย2เพลงค่ะเริ่มกันด้วยฝันกลางวันของไบโอนี่แล้วก็อีกหนึ่งงานของเป็นเสแคลอรี่บาบากำลังนึกอยู่อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะหลังสองเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเที่ยวเวลา12นาฬิกาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเจอกันกับคุยเฟื่องเมืองยองนะคะเจอกันอีกรอบหนึ่งกันละกันนะช่วงนั้นแต่ว่าสั้นๆก่อนจากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะบอกว่าในวันที่ฝนตกอะค่ะบางคนนะเขาเดินจากคุณไปแต่ก็มีบางคนนะคะที่เอาร่มมาให้คุณแล้วก็ยังมีอีกแหละบางคนที่เดินฝ่าฝนไปกับคุณค่ะเดินฝ่ากันไปตลอดชีวิตและไม่คิดจะทิ้งคุณไปด้วยคุณจะเลือกแบบไหนดีนะกอดๆคุณๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: Amcot. Memory
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Amcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038-614-966
5: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทรยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ Mcot Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟล์เสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038-614-966และ089-091-5581
6: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนัก

0: ทินรับเจอฮุนมาเน็ตระหว่างประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการขัดแย้งย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนไร้ขัดแย้งภายในนายกยืนยันยังไม่ปรับครม.ทุกคนทำงานทุ่มเทดีไม่ต้องวัด KPI แต่ต้องอนุทิน PI เตือนคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวต้องปรับปรุงขอบคุณคนไทยหลัง IMD ขยับไทยขึ้น4อันดับสธนช.ปรับแผนเข้มรับมือเอลนินโญจับตาฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงปลายปี JD Van ยกเลิกเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมเจรจาผู้แทนอิหร่านบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะประเด็นล่าสุดที่เพิ่งจะมีการแถลงกันไปก็คือกรณีการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะเต็มๆก็จะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการเปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยกรณีนี้ทาง DSI เขาบอกว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนมานาน6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ก็ไปพบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนหลายแห่งแล้วก็พบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยนะคะก็เลยมีการประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขยายผลค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มการสอบสวนออกเป็น3ส่วนนะคะคือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่ม IBหรือผู้ชักชวนลงทุนและกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์นำไปสู่การตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่เกี่ยวข้องกับ3กลุ่มดังกล่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะที่มีการแถลงกันทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่าบริษัทเพย์เมนต์ที่มีชื่อว่า ALP นะคะFX นะคะเชื่อมโยงกับ Spark Digital โอนเงินต่อไปอันนี้มีการระบุชื่อเป็นชื่อของนายภาวุฒพงวิทยาพานุนะคะสสพักประชาชนค่ะมีการโอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทค่ะซึ่งทาง DSI ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นายภาวุฒได้มาชี้แจงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังติดสมัยประชุมสภาถ้าปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒก็จะต้องชี้แจงส่วนกรณีที่มีการเอ่ยชื่อนักแสดงนะคะตัวอักษรย่อฟอฟันนะคะทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ค่ะแล้วก็เอ่ยชื่อออกมาว่าเป็นฟิล์มรัฐภูมินะคะซึ่งยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงเท่านั้นค่ะสามารถที่จะนำพยานหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้สำหรับคดีแชร์ Forex ในส่วนของ DSI มีผู้เสียหายรวมกว่า500คนและอาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็เป็นการแถลงเบื้องต้นรายละเอียดจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่ง ปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีคนเป็นห่วงนายกนะคะเพราะว่ากองทัพยูเครนเขาเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะคะก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการจะประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปร่วมการประชุมด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ปลอดภัยดีนะคะท่านนายกก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งนายกนะคะก็ได้พูดถึงการโจมตีครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าตกใจหรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าตนเองก็ไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยดีพร้อมกับกำชับให้สถานทูตไทยประจำรัสเซียดูแลคนไทยอย่างเต็มที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆค่ะโดยตนก็ได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโกซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศไทยซึ่งก็ยังมีสถานการณ์ความมั่นคงเรื่องชายแดนกับกัมพูชาจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างไรนะคะนายอนุทินก็บอกว่าก็เฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและก็อยู่ในห้องพักเนี่ยก็มีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของไทยและสิ่งที่ไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสและท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้งJBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมนะคะซึ่งหากอันคลอสไปในแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนีประนอมคำว่าบังคับเราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาค่ะพอถามว่าการพูดคุยกัน2คนระหว่างผู้นำได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้างนะคะนายกก็บอกว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเหมือนเป็นแค่การดึงข้อศอกมาคุยกันโดยมองว่าทั้ง2ฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอะไรค่ะพอถามย้ำว่าคุณมาเน็ตได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันเราก็ได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางประนีประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราค่ะถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับส่วนเรื่องการเปิดด่านมีการพูดคุยหรือไม่นะคะนายกก็หัวเราะค่ะพร้อมกับบอกว่าขออย่าถามเรื่องนี้ตนไม่จะกระจี้ไปพูดหรอกหากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายไม่เอานะคะท่านี้ภายหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วนายเยฟกินีโชมิคินทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็มาพบนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่ะหลังยูเครนเปิดฉากยิงถล่มกรุงมอสโกรัสเซียก่อนที่นายกและคณะจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่นายกอนุทินก็ถูกถามด้วยค่ะก็คือการวัดค่า KPI ของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ทางนายอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินผลงานอยู่แล้วอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปตามข่าวเลยทุกคนก็จะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชนนะคะแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นการวัด KPI ค่ะแต่เรียกว่า API นะคะย่อมาจากอนุทิน PI นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาแล้วจะไปวัดในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าจะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไรแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องแจ้งไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่ามีกฎกติกามารยาทอยู่นะคะแต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่ที่ตนค่ะส่วนที่ว่าจะมีกระทรวงไหนต้องเจาะจงไปเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนายอนุทินบอกว่าดูภาพรวมแล้วก็เจาะเป็นรายบุคคลด้วยเป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวคิดว่าติดลมบนไปแล้วก็ยังต้องปรับปรุงส่วนระยะเวลานะคะว่าจะต้องรอครบ1ปีหรือเร็วกว่านั้นถึงจะประเมินนายอนุทินบอกว่าไม่ได้วางกำหนดการเวลาแต่ถ้าพบความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะพิจารณาแก้ไขทันทีแต่ก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรียังทำงานด้วยกัน ไปได้ด้วยดีค่ะรัฐมนตรีทุกคนยังทุ่มเททำงานเต็มที่แต่บางคนอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ก็ไปเชิญมาให้เร่งชี้แจงผลงานที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันผู้สื่อข่าวเลยถามเจาะจงไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ว่าได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้โดนกระแสดราม่านายอนุทินย้อนถามกลับมาว่าแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือทุกเรื่องอยู่แล้วและบอกว่าไม่สนใจกระแสสนใจแต่ความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีทำนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนและนักศึกษาเป็นการยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงค่ะ
1: นายกยังพูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามมานะคะนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครพอถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่พอใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในกรอบการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าลงโทษนายกก็บอกว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนึกภาพออกไหมครับ
2: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกนะคะทางนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถูกถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากัมพูชาเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้2003นะคะของยูเนสโกค่ะวาระการดำรงตำแหน่งปี2569ถึง2573นางสาวซาบิดาบอกว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกดำเนินการในรูปแบบพหุภาคีส่วนไทยเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025จะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2029ค่ะเรียกว่ายูเนสโก Executive Board คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกก็มีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียและไทยส่วนการที่กัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการ ก็ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยค่ะเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกนะคะเพราะว่าการพิจารณานั้นก็จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการรอบด้านครบทุกมิติแล้วก็ดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนะคะนางสาวสบิดาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็มีความมั่นใจในหลักฐานที่ยื่นไปค่ะกระบวนการต่างๆก็ต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาการออกแบบหลักฐานวิชาการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลของเราครบถ้วนค่ะ
1: ที่ยะลานะคะมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน42ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อหมู่3บ้านสาไก่หมู่4บ้านปูโลสนิแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายนะคะอาการสาหัสของ2นายค่ะมี10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติเดินได้นะคะ10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติค่ะส่วน10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชัยแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง4คนมีอาการแน่นหน้าอกนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตเรียบร้อยแล้วค่ะด้านพลตำรวจตรีกองอัศวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ให้เพิ่มความเข้มข้นในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะเกรงว่าคนร้ายจะลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำนะคะพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายหลบหนีค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กกต.เขาออกมาเตือนแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะก็เลยออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนงดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึงเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะเพราะว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2563นะคะเขามีการกำหนดว่าห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงเลือกตั้งค่ะข้อกำหนดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนะคะทางกกต.ก็เลยแจ้งมานะคะเน้นย้ำว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะว่าไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ไปดูบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมกันนะคะเริ่มกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมเบอร์9พร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานค่ะวันนี้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรตั้งแต่7โมงเช้าแล้วนะคะโดยปักหมุดลุยตลาดใหญ่ในพื้นที่ถึง2แห่งทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าซอยจันทร์18/1ค่ะหรือว่าตลาดเช้าตรอกจันทร์นั่นเองนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นนะคะทันทีที่นายชัชชาติและทีมงานเดินทางถึงตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของก็พากันมาต้อนรับเนืองแน่นค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้พร้อมใจกันเชิญชวนนายชัชชาติให้มาถ่ายรูปคู่หน้าร้านค้าของตนเองไว้เป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ส่งเสียงตะโกนเชียร์เบอร์9ดังสนั่นเลยนะคะบางคนประกาศว่าจะสนับสนุนว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้จะพร้อมใจกันเทคะแนนให้เบอร์9แน่นอนค่ะซึ่งหลังจากเดินทางลงตลาดสะพาน2แล้วนะคะนายชัชชาติและทีมงานก็ลุยเดินเท้าต่อไปที่บริเวณถนนจันทร์เขตสาทรพบปะกับประชาชนตามอาคารบ้านเรือนและร้านค้าริมทางก็แวะพบปะพูดคุยทักทายคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มาดูผู้สมัครอีกคนนะคะคือนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งนะคะหมายเลข14วันนี้ไปพบคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองค่ะประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งยกระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือให้เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะทางนางสาวมลิกาบอกว่าโลกยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะเด็กและเยาวชนก็ไม่ควรจะต้องรอจนเรียนจบแล้วถึงเริ่มทำงานแต่ควรจะได้โอกาสเรียนรู้สร้างรายได้และการประกอบอาชีพตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานนะคะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งนะคะถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะใช้แผนนี้เป็นฐานการขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตประกอบด้วย Smart School and AI Learning นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรสร้าง Creatorนักผลิตสื่อออนไลน์ยูทูบเบอร์ TikToker Podcaster และนักสื่อสารดิจิทัลอย่างมืออาชีพค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะต้องสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกวัยเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
0: มาดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะวันนี้ทางสทนช.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าค่ะซึ่งเป็นลักษณะปกติของฤดูฝนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในไทยลดลงชั่วคราวนะคะพร้อมกับย้ำว่าสธนช.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เอลนินโญอย่างใกล้ชิดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าค่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปค่ะปัจจุบันสธนช.ก็ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นประจำวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าแล้วก็เย็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็พบว่าปริมาณฝนทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ10%นะคะแม้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมจนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้สธนช.ก็เลยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69อย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรไว้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะณวันที่ ที่19มิถุนายนนะคะอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุกักเก็บและมีปริมาณน้ำใช้การได้ 29,118 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ37ของความจุกักเก็บแม้ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะภาคกลางที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ29ของความจุกักเก็บและภาคตะวันออกร้อยละ35นะคะขณะที่เสียเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลมีน้ำประมาณร้อยละ56ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ53เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ27และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร้อยละ15ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำค่ะ
1: มาติดตามที่ข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะบอกว่าข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปด้วยดีค่ะรัฐบาลสหรัฐยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้น้ำมันจะกลับมาไหลผ่านทั้งสองฝั่งเพื่อภูมิภาคและโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีคลิปภาพที่เผยให้เห็นเรือจำนวนมากในหน้าน้ำรอบช่องแคบฮอร์มุซหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการผ่อนปรนข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงมีประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งก็ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงและการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตค่ะส่วนรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อร่วมเจรจากับผู้แทนของอิหร่านในการบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ารองประธานาธิบดีแวนส์พร้อมจะออกเดินทางทันทีที่การเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงดังกล่าวที่เจนีวาแต่อิหร่านชี้ว่าพิธีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วค่ะแล้วก็อิหร่านบอกว่าพร้อมจะเริ่มการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคแต่ต้องการเห็นการปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวจากฝั่งสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพในรอบต่อไปค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะนัดที่2ของรอบแรกกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์โอกาสเข้ารอบสดใสค่ะหลังจากถล่มบอสเนียขาดลอย4-1นะคะเกมนี้สนุกในช่วงครึ่งหลังนะคะซึ่งยิงกันถึง5ประตูแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะไป4-1ประตูค่ะจากโยฮันมันซัมบี้คนเดียว2ลูกนะคะนาทีที่74และ90รูเบนวากาสนาทีที่84และกรานิชาก้าจุดโทษนาทีที่90+7ส่วนบอสเนียเอาคือได้ลูกเดียวค่ะจากเฮอร์มินมามิชนาทีที่90+3สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มี4คะแนนจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นัดสุดท้ายจะพบกับเจ้าภาพแคนาดานะคะส่วนบอสเนียยังมีคะแนนเดียวค่ะนัดสุดท้ายเจอกาตาร์แข่งพร้อมกัน25มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูคู่อื่นๆกันนะคะก็มีเช็กเกียกับแอฟริกาใต้ค่ะเป็นนัดที่2ในรอบแรกของกลุ่ม Aเช็กเกียนี่ก็ถูกแอฟริกาใต้ตีเสมอช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยเสมอกันไป1-1ค่ะคือทั้งคู่นี้ก็ต่างแพ้มาในนัดแรกนะคะต้องการเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะเพราะว่าหวังจะเข้ารอบแต่ว่าเริ่มเกมไป6นาทีเช็กเกียขึ้นนำไปก่อนโดยมิชาลซาดิเล็กนะคะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ว่าพอมาครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็พยายามจะทวงประตูคืนค่ะจนกระทั่งท้ายเกมนาทีที่83แอฟริกาใต้มาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นเช็กเกียนะคะเป็นเตโบโฮโมโคเอนาที่ยิงจุดโทษตีเสมอให้เป็น 1-1 ค่ะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะกลุ่ม A นัดที่2เม็กซิโกพบกับเกาหลีใต้ค่ะก็เตะกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมชาติเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์1-0นะคะจากการทำชัยชนะของลุยส์โมโรในนาทีที่ทำประตูชัยให้กับทางด้านของเม็กซิโกนะคะลุยส์โมโรในนาทีที่50ค่ะก็เก็บ3แต้มไปได้กลุ่ม B นะคะที่แวนคูเวอร์แคนาดาค่ะทีมชาติแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยสกอร์เหนือชั้นกว่าทีมชาติกาตาร์นะคะโดยเอาชนะไป6-0ค่ะแล้วก็ทำให้โจนาธานเดวิดก็ ทำประตูแฮตทริกนะคะขึ้นไปเป็นดาวยิงนะคะร่วมกับเลียวเนลเมสซี่ค่ะแล้วก็แต่คู่นี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะเพราะว่ากาตาเองก็เหลือผู้เล่นแค่9คนในสนามเพราะว่าโดนใบแดงไป2ใบค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกองกลางของแคนาดาค่ะที่ถูกผู้เล่นกาตาร์เสียบสกัดจากด้านหลังอย่างรุนแรงจนขาหักนะคะต้องหามออกจากโรงพยาออกจากสนามไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนทันทีค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้

0: ประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงและได้ดูแลคนที่คุณรักโรงเรียนปิยกรุณาบริบาลจังหวัดระยองหลักสูตร NA พนักงานผู้ช่วยการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตร CG ดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงขึ้นทะเบียนกับสบส.กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งเดียวในภาคตะวันออก
3: เรียนสั้นจบไวมีงานทำชัวปิยกรุณาบริบาล
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
0: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและ

0: ินในกระเป๋า
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไม่ไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมท.ระยอง
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมท.ระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมท.ระยอง
4: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอ๋สุรัตนา

0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีเอาใหม่พี่เอของพี่ไม่ได้
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของ
2: คุยเฟื่องเมืองยอง
1: ค่ะเจอกันกับวันนี้วันศุกร์แล้วศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะในวันที่อากาศแบบบางที่เขาบอกว่าฝนตกนะพี่เอ๋บางแห่งก็บอกว่าไม่มีเลยแดดร้อนมากแต่ที่สถานีตอนนี้นี่คือไม่มีแดดลมแบบเบาจริงๆนะคะเนี่ยแหละแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครึ้มๆอยู่แค่นี้ค่ะงั้นมาดูในเรื่องของอากาศหน่อยก็แล้วกันอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่34องศานะคะแต่ถ้าความรู้สึกของเราแล้วก็41องศาค่
2: ะ
1: ในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะในตัวอำเภอเมืองนะคะไม่ได้มีแจ้งไว้ในเรื่องของปริมาณฝนแต่เห็นบอกว่าช่วงบ่ายๆค่ะคุณผู้ฟังช่วงประมาณสักบ่าย 3-5 โมงเย็นจะมีฝนนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะนะในจังหวัดระยองแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีตรงพื้นที่ไหนแต่ว่าช่วงค่ำค่ะคืนนี้วางแผนให้ดีก็แล้วกันมีแจ้งเอาไว้ว่าช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนจะมีฝนค่ะ3ทุ่มถึง4ทุ่มนี่ฝนน้อยแต่ว่าช่วง5ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนช่วงนั้นฝนจะหนักเลยทีเดียวแล้วก็จะมาหนักอีกทีนึงช่วงเช้าที่สว่างแล้วนะคะอันนี้เป็นแค่การพยากรณ์อากาศเบื้องต้นเท่านั้นนะส่วนความแรงของลมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะความชื้นก็79% นะคะส่วนในเรื่องของฝุ่นกันบ้างค่ะอากาศแบบนี้ภาพรวมของประเทศไทยฝุ่นอยู่ในโซนสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะสีเขียวมีเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นที่จังหวัดระยองของเราแล้วก็มากันเลยค่ะที่จังหวัดระยองที่ตำบลปลวกแดงค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในโซนสีเขียวนะ 22.2 ค่ะแต่ว่าที่มาบตาพุดตอนนี้จากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะคะอยู่ที่33.0 ค่ะส่วนตำบลห้วยโป่งค่ะ 15.4 อยู่ในโซนสีเขียวศูนย์ราชการก็สีเขียวเช่นเดียวกันคือ 19.3 ส่วนตะพงและสนามกีฬากลางจังหวัดระยองอยู่ในโซนสีฟ้าค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 12.6 นะคะส่วนตะพงก็อยู่ที่ 10.8 ค่ะก็จะมีแค่ปานกลางอยู่ที่เดียวนั่นก็คือที่มาบตาพุดส่วนที่อื่นนั้นยังอยู่ในโซนสีเขียวและโซนสีฟ้าอยู่เพราะอากาศแบบนี้ไงมีฝนตกฝุ่นก็เลยน้อยหน่อยนะคะ 12:43 พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนา

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อ

0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนา
1: 12:45 น.ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะเมื่อช่วง10 โมงเช้าที่ผ่านมาที่วิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะนายกิติพงศ์อุรวัฒน์ค่ะนายอำเภอเมืองระยองได้เป็นประธานเปิดโครงการOVEC Plus 4นะคะอาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงค่ะที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนะคะเขาร่วมกับนะร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา5 แห่งในจังหวัดระยองค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคระยองวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพแกลงนะคะโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การนำของนายกิติพงศ์อุตมะเวทินค่ะผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนะคะก็มีคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะหลังพิธีเปิดค่ะท่านนายอำเภอเมืองระยองนะคะพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาระยองก็ได้ร่วมขี่รถจักรยานยนต์ที่มีการติดตั้งกล่องเครื่องมือช่างนะคะนำขบวนนักเรียนแล้วก็นักศึกษาจิตอาสาออกให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะโดยให้บริการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆด้วยนะคะซึ่งทางท่านกิติพงศ์อุตมะเวทินก็ได้บอกว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงมีเป้าหมายเพื่อให้บริการและก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชนควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนและก็นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วก็มีการสะสมประสบการณ์ชีวิตวิชาชีพนะคะพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาในฐานะกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าออกให้บริการในบริเวณไหนบ้างนะคะหรืออันน่าจะมีรัศมีอยู่ห่างจากตัวสถาบันในกี่กิโลหรืออะไรแบบนี้ถ้ามีข้อมูลยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวเอามาแจ้งกันต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
1: ป่ะ
2: ไปกันต่อนะคะจากเทศบาลเมืองมะขามคู่นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบค่ะรวมไปถึงประชาชนที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเข้าถึงความเป็นธรรมและความรู้ทางกฎหมายซึ่งงานนี้จัดขึ้นวันที่6 สิงหาคม 2569นะคะเวลา8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นที่โรงแรมโนวาเทลระยองสตาร์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองระยองค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าลงทะเบียนภายในวันที่30 มิถุนายนนะคะแต่ถ้าสอบถามก็ที่เบอร์นี้เลยนะคะ038-694-616นะคะก็สอบถามกันได้ท่านใดที่อยากจะไปร่วมฟังนะอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นหนี้นอกระบบนะคะค่ะ
1: ไปที่ข่าวนี้กันค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วง4 โมงครึ่งนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะนายกัญชัยเทพวรชัยได้เป็นประธานในพิธีนะคะกล่าวให้โอวาทแล้วก็เปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนกลับมาอีกแล้วนะคะกับ PTT กรุ๊ปคัพ2026ค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่28นะคะสิงห์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภททีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน14 ปีค่ะรวมไปถึงรุ่นอายุไม่เกิน12 ปีนะคะโดยมีนายเลอศักดิ์ทองร่วงนะคะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มปตท.จังหวัดระยองค่ะได้พูดถึงเจตจำนงในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนฝ่ายกิจกรรมกีฬานั่นเองค่ะโดยภายหลังพิธีเปิดนะคะก็จะมีการแข่งขันจัดการแข่งขันนัดพิเศษค่ะ VIP match นะคะระหว่างทีมผู้บริหารกลุ่มปตท.แล้วก็ทีมผู้บริหารของเทศบาลนครระยองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ร่วมส่งเสริมการพัฒนากีฬาฟุตบอลเยาวชนค่ะก็จัดณสนามฟุตบอลสวนสีเมืองจังหวัดระยองนะคะก็จะมีคู่มาแข่งกันเป็นคู่ๆไปยังไงท่านที่สนใจก็ติดตามได้ว่าวันนี้จะเป็นคู่ไหนเจอกับคู่ไหนแล้วก็ไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจเด็กๆกันนะคะ
2: ค่ะ
1: จ้ะ
2: ไปกันต่อนะคะข่าวจากบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะคณะกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ค่ะเยี่ยมชม IRPC เมื่อวานนี้นะคะโดยคุณประวีณาสว่างจิตท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะรุ่นที่3ค่ะไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะเพื่อชมการดำเนินงานเรื่องของธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจรโดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกรวมไปถึงการสร้างโรงกลั่นน้ำมันท่าเรือน้ำลึกคลังน้ำมันโรงไฟฟ้าและศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้าง Floating Solar เป็นต้นนะคะโดยมีนายอภิรมย์ป้องนพพาผู้อำนวยการโครงสร้างสาธารณูปโภคโลจิสติกและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศบริษัท IRPC จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนะคะ
1: ค่ะ 12:52 นาทีค่ะไปที่สินค้าจากช็อปมาเนียกันสักครู่หนึ่งนะคะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ที่ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่า1ขวดค่ะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990 บอกเบอร์อีกรอบนะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: ค่ะไปกันที่ข่าวจาก SCGC นะคะโดย SCGC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลค่ะมุ่งสู่ Nature Positive ในงานสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติปี2569ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ SCGC ร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาตั้งแต่ปี2565นะคะฟื้นฟูแล้วกว่า 1,100 ไร่ในระยองชลบุรีและเพชรบุรีค่ะพร้อมเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการพรีเมียมทีเวอร์นอกจากนี้ยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลทะเลทั้งบ้านปลาทุ่นกักขยะลอยน้ำกว่า72จุดใน19จังหวัดนะคะแล้วก็มีโครงการรีไซเคิลอวนประมงใช้แล้วเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและลดขยะทะเลอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ต่อกันที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นเลือกแพ็คเกจ MCOT Super Fanเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดค่ะแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Super Fan Starter ค่ะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตนะคะไปจนถึงราคาที่500บาทกับ MCOT Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สูงสุดสุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมค่ะของรางวัลนะคะสำหรับภารกิจหลักนะสิทธิ์ในเรื่องของการลุ้นรางวัลได้แก่1ค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะตลอดจนตัวเครื่องบินนะคะสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะภายในประเทศนะจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher ค่ะจำนวน5รางวัลด้วยกันและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan นะคะที่มีคะแนนสูงสุดสะสมสูงสุดนะ100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมค่ะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์cheer.mcord.net ค่ะร่วมสนุกกันได้แล้วนะคะจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีงาน Thailand Smart Money ระยองครั้งที่9มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะรวบรวมทุกเรื่องการเงินการลงทุนครบจบในงานเดียวนะคะกับสถาบันการเงินชั้นนำธนาคารสินเชื่อการลงทุนประกันบ้านที่ดินกองทุนสลากออมทรัพย์พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝากสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยพิเศษค่ะเงินออมกับสลากออมทรัพย์หรือบัญชีออมทรัพย์แบบมีประกันซื้อประกันในงานรับของสมนาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad MacBook นะคะแล้วก็ห้ามพลาดค่ะการสัมมนาให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนจากExim Bank และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC นะคะคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้เลยนะคะรับของที่ระลึกฟรีแล้วก็มีการให้ลุ้นรางวัลพิเศษด้วยนะคะในงานนี้เขาแจกเงินแท่ง 99.99% นะคะน้ำหนัก50กรัมแล้วก็มีเครื่องหมุนเวียนอากาศมีบัตรกำนันมูลค่า 1,500 บาทนะคะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้ที่ชั้น1ของเซ็นทรัลระยองนะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook Thailand Smart Money ได้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะจากสมาคมเพื่อนชุมชนค่ะกับการรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน 2,569 จำนวน77ทุนค่ะสมาคมเพื่อนชุมชนเดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับเกินการเปิดรับสมัครดังกล่าวทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานะคะปีนี้มีอยู่ด้วยกัน3ประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชนจำนวน27ทุนทุนละ 70,000 บาทต่อปีทุนเรียนดีปริญญาตรีจำนวน5ทุนมูลค่าทุนละ 70,000 บาทต่อปีค่ะแล้วก็ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชนจำนวน45ทุนทุนละ 20,000 บาทต่อปีค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครเข้ารับทุนในหลากหลายสาขาระดับปริญญาตรีมีทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์นะคะส่วนปวช.มีทั้งคณะอุตสาหกรรมคณะพาณิชยกรรมคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะโครงการดังกล่าวสะท้อนความตั้งใจของสมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุธที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นั่นเองอย่าลืมนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการเปิดรับสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.community.or.th ค่ะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook สมาคมเพื่อนชุมชนก็ได้เบอร์โทรศัพท์นะคะ0386856666ค่ะแล้วก็0817154938ค่ะ
2: ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณกลุ่มปตท.ห่วงใหญ่ใส่ใจแบ่งปันกันด้วยโดยช่วงบ่าย
2: อยู่ต่อกับพี่เอค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้นากับพี่เอลาไปก่อนนะกับช่วงของคุยเฟื่องเมืองระยองสวัสดีค่ะ
0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอสุรัตนา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุรเดชเผยย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตแค่ลดกระแสไม่ได้แก้ปัญหาภูเก็ตชงใช้ตำรวจส่วนกลางลงไปปราบนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตส.ส.และส.ว.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตว่าการยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ตรงจุดการยกย้ายสองรองผู้ว่าที่มีข่าวว่าขัดแย้งกันและถูกเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นโดยคนหนึ่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกคนไปสงขลาไม่ใช่การลงโทษกระทรวงมหาดไทยรู้ดีว่าสองจังหวัดดังกล่าวถูกจัดเป็นเกรด A เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตและมีขนาดใหญ่กว่ามีผลประโยชน์มหาศาลไม่ต่างกับจังหวัดเดิมและเจตนาต้องการแค่ลดกระแสเท่านั้นส่วนผู้ว่าที่ถูกยกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องการขู่ย้ายผู้ว่าว่ามีมูลในเมื่อผู้ว่าคนเก่าทำงานดีจนรองผู้ว่าไม่พอใจเพราะไปขัดขวางหลายการกระทำเหตุใดจึงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อแก้ปัญหาทันทีการแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบต้องมีการทวงดุลอำนาจส่วนราชการในจังหวัดต้องใช้ตำรวจส่วนกลางเริ่มต้นต้องหาข้อมูลรัฐบาลรู้ดีว่าใครเป็นคนเรียกค่าคุ้มครองใครเป็นหัวหน้าโยงกับนอมินีต่างชาติกลุ่มไหนตรวจสอบได้ง่ายโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวรู้ว่าใครเป็นใครและควรเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลในการจัดการผู้มีอิทธิพลต้องมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบเช่นกองปราบปราม DSI เข้าไปตรวจสอบการมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปจะทำให้ตำรวจและข้าราชการในพื้นที่ตื่นตัวกลัวจะไม่กล้าไปรับสวยทุกคนต้องระมัดระวังตำรวจกองปราบไปได้ทั่วประเทศมีอำนาจตามกฎหมายและจับกลุ่มได้DSI แถลงชัดส.ส.พรรคประชาชนถูกโยงแชร์ Forex พบเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนตัว28ล้านบาทพันตำรวจเอกยุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ระบุว่า DSI ได้สืบสวนสอบสวนนานกว่า6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์พบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบและมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนเงินหลายแห่งซึ่งพบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยกองคดีเทคโนโลยี DSI จึงขยายผลโดยประสานไปยังแบงก์ชาติจนนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย24จุดร้อยตำรวจตรีเขมชาติแถลงว่าบริษัทเพย์เมนต์ชื่อว่า ALPFX เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ที่โอนเงินต่อไปยังนายพานุพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนโดยมีการโอนจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทซึ่ง DSI พร้อมเปิดโอกาสให้นายพาวุฒได้ชี้แจงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับนายพาวุฒเพราะยังติดสมัยประชุมสภาหากไปสมัยประชุมสภาแล้วนายพาวุฒจะต้องชี้แจงส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์โดยทั้งฟิล์มและนายพาวุฒขณะนี้ยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงสามารถนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้โดรนยูเครนโจมตีรัสเซียทำให้เกิดฝนดำในกรุงมอสโกเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือฝนน้ำมันในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกหลังยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงกองกำลังยูเครนส่งโดรนพิฆาตระยะไกลเกือบ200ลำมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจะพยายามสกัดกั้นแต่โดรนบางส่วนสามารถฝ่าด่านเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้สำเร็จโดยเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทกลาสพรอมเนฟห่างจากพระราชวังเคลมลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง16กิโลเมตรเท่านั้นโรงกลั่นแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเบนซินถึง 40% และน้ำมันดีเซลอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ในเมืองหลวงประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งต่อการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: งคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
10: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
12: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
13: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
14: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
15: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทิงปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
16: MCOT เพื่อชุมชน

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันต่อในช่วงบ่ายนะคะกับ MCOT เพื่อชุมชนค่ะทาง FM 96.75 อสมทระยองนะคะฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงแบบนี้แหละค่ะไปจนถึง4โมงเย็นนะคะอยู่กับเอสุรัตนาก็มีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาขอเพลงเข้ามาด้วยทักทายกันก่อนเลยแล้วกันว่าใครอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำปรมินทร์วันนี้ส่งเป็นสติ๊กเกอร์แมวนะคะแล้วก็บอกว่าสุขไหนเล่าจะเท่าสุดสัปดาห์ครับพี่เอขอเพลงกลับคำสาลาของคุณไม้พิรมพรด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อความเพิ่มเติมมาจากนี้เลยค่ะคุณจี๊ดบ่อวินสวัสดีด้วยนะคะส่งเป็นสติ๊กเกอร์แมวน่ารักเข้ามามีขอเพลงด้วยนะคะมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ของคุณตั๊กกะแตนชลดาค่ะแล้วก็เพลงมีอีกไหมคะเพลงฝากคำถามไว้กับดาวของคุณรัชนกนะคะโอเคได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม็กกี้ท่าเรือแกลงขอฟังเพลงไถ่เธอคืนมาของปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะคะได้เลยค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณนงนุชนะคะคุณนงนุชวันนี้อยากฟังเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงของน้องนันนะคะน้องนันอนันต์ไมทองคำนั่นเองสวัสดีค่ะน้องแพรจันทบุรีวันนี้ขอฟังเพลงหลงของเจี๊ยบเบญจพรนะคะสวัสดีค่ะคุณแววตาขอเพลงเจ้านางเอ๋ยเบียร์ของเบียร์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณหนูกระเฉดขอเพลงบ่วงฮักไม้พิรมพรนะคะสวัสดีค่ะคุณปราณีขอเพลงตลอดเวลาของพี่ปูพงศิษฐ์เช่นกันวันนี้พี่ปูกับพี่ไม้คือขายดีนะคะเดี๋ยวแบ่งๆกันคนละชั่วโมงคนละเพลงนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์ที่น้องแพรส่งมาด้วยนะคะสวัสดีคุณเดชด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงวันว่างๆที่ตั้งใจครับนะวันว่างที่ตั้งใจตั๊กกะแตนเหมือนกันนะคะแบ่งกันคนละชั่วโมงนะคะนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังส่งกันมาในชั่วโมงนี้นะคะกับ MCOT เพื่อชุมชนนะคะตอนนี้13:24 แล้วเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเอมีเรื่องราวของการเตือนภัยมาฝากคุณผู้ฟังด้วยหลังจาก1เพลงนี้นะคะนี่คือกลับคำสาลาไม้พิรมพรค่ะ

0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
1: M-Cord เตือนภัย
2: คุณผู้ฟังคะ M-Cord เตือนภัยวันนี้นะคะระวังค่ะระวังแมลงก้นกระดกนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ยิ่งต้องระวังเลยนะคะแมลงก้นกระดกเนี่ยเป็นแมลงขนาดเล็กที่มักจะพบได้ในช่วงฤดูฝนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีแสงไฟแม้ว่ามันจะไม่กัดไม่ต่อยแต่ถ้าหากว่าเราเผลอไปบี้ไปขยี้ตัวแมลงแล้วก็พิษนะคะที่อยู่ในตัวแมลงเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหนังของเราอักเสบมีอาการแสบคันแล้วก็เกิดผื่นได้นะคะใครที่แพ้พวกแมลงอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะฉะนั้นเราต้องหาทางป้องกันนะคะปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิดค่ะติดมุ้งลวดหรือว่ากางมุ้งนอนนะคะลดการเปิดไฟสว่างจ้านอกบ้านแล้วก็ถ้าหากเจอแมลงก้นกระดกนะคะไล่โดยการเป่าหรือว่าใช้กระดาษใช้ใบไม้ใช้กิ่งไม้เคลียร์ๆออกไปนะคุณผู้ฟังอย่าไปบี้อย่าไปตบอย่าไปขยี้มันนะคะถ้าหากว่าสัมผัสกับสารพิษจากแมลงก้นกระดกแล้วควรล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสบู่ทันทีถ้าหากว่ามีอาการแพ้อย่างรุนแรงรีบพบแพทย์ด่วนเลยนะคะนี่แหละค่ะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยองค่ะ
1: M-Cord เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
2: คุณผู้ฟังคะและช่วงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับ SCGC ค่ะคุณผู้ฟังนี่เลยนะคะจะบอกว่า SCGC เขาร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะร่วมส่งมอบ SCGC DMCR Ledger Tap Gen 3นะคะเป็นทุ่นกักขยะ

0: รังปัตตานีสงขลาแล้วก็กระบี่ค่ะซึ่งที่ผ่านมา SCGC ติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว72ชุดนะคะครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งสามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันเลยค่ะนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้นะคะมีน้ำหนักเบาลงกว่า 50% ช่วยให้ขนส่งติดตั้งได้อย่างสะดวกลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับสินค้าดีๆในช็อปมาเนียคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอค่ะมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดนะคะอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายไฟวุ่นวายค่ะเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์เลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาวค่ะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะและเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยนะคะเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันนะคะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990 ย้ำนะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcot เพื่อชุมชน
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot เพื่อชุมชน

0: นี่คือไทยเธอขึ้นมาค่ะเสียงร้องของพี่ปูพงศ์ศรีคัมภีร์และก่อนหน้านั้นฝากคำถามไว้กับดาวของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะคะจัดไปเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะกับเอ็มคอร์ดเพื่อชุมชนค่ะและแน่นอนว่าในช่วงบ่ายแบบนี้เรามีเรื่องราวของข่าวสิ่งแวดล้อมนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของตึกนะตึกที่เป็นระบบนิเวศมาติดตามกันค่ะ
1: Emcot Green News
0: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคอาคารอัจฉริยะที่ไม่ได้เป็นเพียงอาคารติดตั้งระบบอัตโนมัติแต่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์และตอบสนองต่อผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์โดยเน้นทั้งเทคโนโลยีการจัดการพลังงานความยั่งยืนและสุขภาวะของผู้ใช้งานโครงการที่โดดเด่นที่สุดโครงการแรกของไทยที่ได้มาตรฐานคือ One Bangkok ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตมีระบบดิจิทัลครบวงจรตั้งแต่การสื่อสารพลังงานความปลอดภัยไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอีกหนึ่งโครงการคือ The ParQ ที่มุ่งเน้นแนวคิดอาคารอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมแล้วอาคารอัจฉริยะยุคใหม่ของไทยกำลังเปลี่ยนจากอาคารธรรมดาไปสู่อาคารที่คิดและเรียนรู้ได้เพื่อรองรับการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคตอย่างยั่งยืน
1: Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: M-COT เพื่อชุมชน

0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: Mcord Mcord Mcord เพื่อชุมชน
3: Mcord เพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่ายโมงกับ55นาทีแล้วนะคะชั่วโมงแรกกำลังจะผ่านไปแล้วแหละค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะปิดท้ายชั่วโมงนี้กันด้วย1เพลงนี้ของเจี๊ยบเบญจพรชื่อเพลงว่าหลงนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อแล้วก็มีรับสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวเจอกันนะคะ

0: M-Cord เพื่อชุมชน
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
2: M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคณะกรรมการจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนคำวินิจฉัยก่อนสรุปแนวทางเลือกสสรคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวาโยอาสวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมการรวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองอาทินายภริศวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายนรเศรษฐ์กล่าวว่าการเข้าหารือเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

0: รัฐระบายยางค้างสต็อกกว่า 18,000 ตันประมูลทะลุ 1,000 ล้านบาทย้ำไม่กระทบราคาตลาดช่วยรักษาเสถียรภาพรายได้ชาวสวนยางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เร่งระบายยางพาราค้างสต็อกในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยท.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,132 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่913ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า318ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82ซึ่งนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในช่วงที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายนจึงไม่น่าก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคายางในประเทศคลังเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 12,400,000 คนกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,443,310 รายและผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 736,663 รายท่านี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 น.สำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ99โดยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง
12: Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
16: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้าย
17: ผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
18: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
19: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
20: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
21: Mcord ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: Epcot Look Tone Super
1: Super Super Hit
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะ Epcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะสองเพลงที่จัดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะฮักได้ก่อวันใหม่แล้วก็ลาร่าเพลงก่อนหน้านั้นมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้นะคะของคุณตั๊กกะแตนชลดาค่ะคุณผู้ฟังคะและช่วงนี้จะมีรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะใครที่ติดหน้าใหม่วันนี้ประเด็นที่ชวนคุยก็คืออะไรที่คุณสามารถควักเงินซื้อได้เลยคือจ่ายได้เลยอ่ะไม่ต้องคิดเยอะนะคะมาดูซิว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันหน้าไมค์ค่ะหลังจาก1เพลงนี้นะคะเจ้านางเอ๋ยค่ะของเบียร์พร้อมพงค่ะ

0: super, super hit.
1: Epcot, look to super,
0: super, super hit.
2: Hello, hello, hello, hello, Epcot.
3: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอตกันแล้วนะคะคุณผู้ฟัง0386149666ค่ะมาเจอกันหน้าใหม่ได้เลยเตรียมเพลงลูกทุ่งมา1เพลงแล้วก็คนที่คุณอยากจะมอบให้1คน1คนพิเศษนั้นจะเป็นใครมาดูสายนี้กันนะคะสายนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่เอ
3: สวัสดีค่ะคุณสุธีค
4: ุ
3: ณพี่สุธีนะคะฝนตกไหมคะคุณพี่สุธี
4: โอ้โหมืดติดมาเลยเนี่ยกำลังจะตก
3: กำลังจะตกวันนี้เขาบอกฝนจะตกด้วย
4: จะวางสายแล้ว
3: จะ
4: วางสายแล้ว
3: นะเดี๋ยวเอาคุยกันก่อนแป๊บนึงวันนี้ฟังเพลงอะไรฟังเพลงดีจ้ะ
4: เมียมูแม่ครับ
3: ได้เลยขอรหัสผ่านด้วยค่ะ
4: M Cot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา96.75ครับ
3: เอาสมรทรยองจาก
4: สมรทรยองด้วย
3: เพลงนี้คุณพี่สุธีจะมอบให้กับคุณพิเศษของคุณคือ
4: ฝากให้คุณหนูกระเฉดนะครับ
3: จ้ะคุณหนูกระเฉดฝากอะไรถึงคุณหนูเพิ่มเติมไหมคะ
4: ก็อย่าลืมไปเที่ยวงานอะไรวิ่งที่อำเภอแกลง
3: เขามีงานวิ่งใช่ไหมคะ
4: เดือนกันยาเนี่ย
3: อ๋อเดือนกันยาอ่ะมีเวลาเตรียมตัวอีกหลายวันนะคะจ้ะโอเควันนี้ถามพี่สุธีว่าอะไรที่พี่สุธีสามารถแบบจ่ายเงินซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะค่ะ
4: ก็ของที่ราคาถูกๆไว
3: ้จ้ะอย่างเช่นเจอปุ๊บเอ้ยควักซื้อเลยไม่ต้องคิด
4: ที่ชอบก็มีอะไร
3: อย่างอะไร
4: ม
3: ัน
4: เป็นเนี่ยหมักฝรั่งครับ
3: เป็นหมักฝรั่งนะคะ
4: ช็อกโกแลตตรงเนี้ย
3: จ้ะของของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆกินได้
4: ใช่ของกินเล่น
3: กินเล่น
4: ไม่เยอะเพราะว่าพกเงินไม่เยอะ
3: พกเงินวันละกี่บาทคะโทษทีวันละกี่หมื่นคะต้องถามเศรษฐีว่าวันละกี่หมื่นคะไม่เยอะเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อได้ง่ายตามร้านค้าแล้วก็เนาะกินง่ายด้วยโอเคขอบคุณคุณพี่สุธีมากเลยค่ะ
4: ฟังพร้อมกันนะครับ
3: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: คุณผู้ฟังคะโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้นะคะเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีค่ะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
9: M-Cot ลูกทุ่ง super super super hit

0: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต
1: นี่คือเพลงตลอดเวลาค่ะของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะคะและเพลงก่อนหน้านั้นหลวงปู่ทวดหยิบใจค่ะเป็นเพลงที่พี่นุ่นแนะนำเข้ามานะหลวงปู่ทวดนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายแบบนี้บ่าย 2:43 นแล้วทักทายกันนะคะคุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ระยองแล้วนะคะก็ทักทาย FC ระยองทุกคนอยากฟังเพลงจักรยานแก่นหล่อนของร็อกแสลงน่าจะขอให้กับคุณผู้ฟัง FC อสมทระยองทุกคนนั่นแหละเพราะว่าคุณประเสริฐศักดิ์อยู่นอกพื้นที่ระยองในตอนนี้นะคะทักทายเจ๊ปองห้วยโป่งด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันบอกว่าขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆนะคะสวัสดีช่างอิฐสมฐานะฮินะขอเพลงกูลืมเขาแล้วของเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะน้องเอฟอาทิตย์ขอฟังเพลงถ้าฉันไม่ใช่คนนั้นของปาวลีหน่อยครับนะมีอีกไม่เอ่ยข้อความส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงเพลงไหนที่เปิดให้แล้วเอ๋ตอบกลับให้นะคะสวัสดีเจ๊ม่องด้วยค่ะเจ๊ม่องบอกว่า FC ทุกคนสวัสดีทักทายกันนะคะขอเพลงสั่งได้สั่งแล้วของต่ายอรไทยแล้วก็ฝนตกในทะเลของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2:44 นาทีแล้วแหละค่ะไปกันต่อนะคะกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเพลงไหนดียังไม่ได้จัดให้เพลงนี้เลยละกันเอิ้นเธอว่าความรักของคุณแอมชนทิชาค่ะ

0: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2กำลังจะผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวปิดท้ายกันก่อนที่จะไปเทียบเวลาในช่วงบ่าย3โมงนะคะปิดท้ายด้วย2เพลงนี้เลยค่ะตามคำขอนะคะฝนตกในทะเลแล้วก็สั่งได้สั่งแล้วของต่ายอรทัยฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันต่อด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังลูกทุ่งด้วยกันอีกค่ะ

0: Epcot. Look too super, super, super hit.
1: Epcot so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจเศษตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานีย้ำภัยพิบัติคือข้าศึกนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โอกาสนี้นายเจเศษและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการแอปพลิเคชันพ้นภัยของสภากาชาติไทยและการป้องกันอาคีภัยภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต่างๆนายเจเศษกล่าวว่าวันนี้มาซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อุบลราชธานีเกิดจากดำริของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความกังวลและอยากจะดูความพร้อมของทุกหน่วยงานในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกด้านจึงได้กำหนดที่อุบลราชธานีมอบหมายให้มาดูแลและคอยประสานงานในนามรัฐบาลว่าเกิดปัญหาใดเพื่อที่จะได้สนับสนุนการแก้ไขเริ่มที่จังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และวันนี้มาที่อุบลราชธานีซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการฝึกที่แตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วจะทำแผนซ้อมใหญ่กันที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ภัยพิบัติคือข้าศึกแผนเผชิญเหตุคือยุทธศาสตร์การฝึกซ้อมเปรียบเสมือนสนามฝึกทุกคนคือแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ข้าศึกมาเรื่อยๆชัยชนะของเราคือการทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดลดความสูญเสียรวมถึงการคืนสภาพเดิมให้แก่พี่น้องประชาชนนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแสดงความคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับลงตามทิศทางตลาดโลกนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าราคาปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยที่จำหน่ายในประเทศจะทยอยปรับลดลงตามทิศทางต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกปีนี้โดยต้นทุนปุ๋ยเป็นหนึ่งในภาระสำคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะ

0: ชาวนาที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตในระดับสูงมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกจึงต้องการเห็นการส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงจากราคาตลาดโลกมาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยหากราคาปุ๋ยในประเทศสามารถปรับลดลงได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทั้งนี้22มิถุนายนกรมการค้าภายในจะหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยทางด้านปริมาณราคาอย่างใกล้ชิดหลังราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนในญี่ปุ่นอพยพหนีไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องดนตรีบริเวณชั้น4ของโรงเรียนประถมศึกษาทากิโนงาวะไดซังทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้ต้องมีการสั่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนกว่า300ชีวิตออกมาอย่างเร่งด่วน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นรายงานว่าควันจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้นักเรียนหลายคนสำลักควันไฟในขณะที่ภาพจากมุมสูงจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งปีนเข้าไปทางหน้าต่างชั้น3และชั้น4ของอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายเพื่อเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอย่างเร่งด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แน่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: ภาพที่ผมยังจำได้เสมอเมื่อตอนที่ผมยังเด็กแม่จุงมือผมข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็ช่วยจุงมือคนตาบอดข้ามถนน

0: วันนี้ผมทำอย่างที่แม่เคยทำผมพาข้ามถนนนะครับ
1: สังคมไทยยังคงน่าอยู่เสมอหากคนไทยยังคงสืบทอดการทำความดีตลอดไป
2: MCOT Radio Network ร่วมสืบทอดสังคมคุณธรรมจริยธรรม
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
4: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: Epcot. Look to super, super, super hit.
1: Hello, hello, hello, hello, Epcot.
2: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอร์ดแล้วนะคะขอเพลงลูกทุ่งได้1เพลงแล้วก็มอบให้กับคุณพิเศษของคุณได้1คนนะคะสายนี้จะเป็นใครเอ่ยมาทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ
3: อาจารย์ครับ
2: คุณราชันฝนตกไหมคะ
3: กำลังตก
2: กำลังตกเลยนะคะจ้ะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะขอเป็นจังหวะไม่เอาจังหวะสนุกสนานรื่นเริงนะ
3: คาเฟอีนใช่ป่ะ
2: คาเฟอีนไม่อันนี้เต้นเลยไม่ได้เลยขอเป็นเพลงจังหวะช้าๆซึ้งๆอะค่ะช่วงนี
3: ้ค่ะฟ้าเป็นของเธอ
2: ฟ้าเป็นของเธอชโยธนวัฒน์นะคะ
3: ครับ
2: โอเครหัสผ่านด้วยค่ะ
3: เอ็มคอร์ดโชว์แฮปปี้เติมความสุขทุกช่วงเวลากาดปกคิดที่ขาวส้มทอยอง
2: เพลงนี้จะมอบเป็นพิเศษให้กับใครอะคะ
3: ให้คุณรักจังเขา
2: ให้กับคุณรักจังฝากอะไรถึงคุณรักจังไหมคะ
3: ฝนตกจะออกไปเดี๋ยวเปียก
2: เป็นห่วงกลัวเปียก
3: ใช่ยิ่งเป็นหวัดกันอยู
2: ่ยิ่งคุณรักจังนี่แพ้อากาศด้วยนะเป็นหวัดง่าย นี่อ่ะวันนี้นะคะชวนคุณราชันคุยถามว่า อะไรที่คุณสามารถควักเงินจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย
3: ก็ไม่ต้องคิดก็น่าจะเป็นกาแฟนะผมว่า
2: ใช่เหรอ เอ๊ะใช่เหรอใช่เหรอคะ
3: ไม่ตอนเย็นน่ะแก้ควย
2: ถ้าตอนเย็นก็แก้ควยถ้าตอนเช้าก็กาแฟ
3: ได้ตอนเช้าไม่ต้องคิดเลยกาแฟตลอด
2: นะยังไงก็ต้องกินกาแฟนะคะเป็นกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นนะคะ

0: กาแฟเป็นกระป๋องอ่ะ
1: อ๋อเป็นแบบกระป๋องคือเอามาจากตู้เย็นนั่นแหละกระป๋อง
0: คือไม่ต้องรอชงไงก็
1: จ้ะ
0: เปิดตู้เย็นก็กินเลย
1: เปิดปุ๊บดึงฝาขึ้นปุ๊บกินได้เลย
0: ใช่
1: นะโอเคเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะฟ้าเป็นของเธอ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Emcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
1: Emcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: คุณผู้ฟังคะหน้าฝนยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องก็สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วย

ปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้เพียบพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะ

0: 190 บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: M-Con so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: M-Con ลูกทุ่ง super super super hit

0: Epcot ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต
1: นี่คือเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชนะเพลงนี้แทบไม่ต้องบอกเลยทีเดียวว่าใครร้องนะคะเพราะว่าเพลงนี้ดังอยู่แล้วค่ะชื่อเพลงว่ากูลืมเขาแล้วนะคะจัดให้ตามคำขอค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้กับ Mcord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะไม่แน่ใจว่าที่บ้านคุณผู้ฟังฝนตกลงมาหรือยังนะคะที่สถานีนี้อากาศมืดครึ้มนะคะแต่ว่าฝนยังไม่ลงเม็ดลงมาเลยค่ะคุณผู้ฟังมีเสียงร้องบ้างนิดหน่อยนะคะที่อื่นยังฟังวิทยุกันได้อยู่หรือเปล่าฝนฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าใครที่พอจะสื่อสารกันได้ตอนนี้ก็ส่งข้อความส่ง SMS เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะทักทายกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้แหละคุณนพขอเพลงเข้ามาจัดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานของคุณเดวิดอินทีนะคะฝากแฟนผมด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเก็บตกก็มีใครอยู่ด้วยกันอีกบ้างตอนนี้ได้เวลาไปติดตามเรื่องราวข่าวสิ่งแวดล้อมกันนะคะในช่วง Mcord Green News ค่ะ
2: Mcord Green News
1: ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคอาคารอัจฉริยะที่ไม่ได้เป็นเพียงอาคารติดตั้งระบบอัตโนมัติแต่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์และตอบสนองต่อผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์โดยเน้นทั้งเทคโนโลยีการจัดการพลังงานความยั่งยืนและสุขภาวะของผู้ใช้งานโครงการที่โดดเด่นที่สุดโครงการแรกของไทยที่ได้มาตรฐานคือOne Bangkok ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตมีระบบดิจิทัลครบวงจรตั้งแต่การสื่อสารพลังงานความปลอดภัยไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอีกหนึ่งโครงการคือ The Park ที่มุ่งเน้นแนวคิดอาคารอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมแล้วอาคารอัจฉริยะยุคใหม่ของไทยกำลังเปลี่ยนจากอาคารธรรมดาไปสู่อาคารที่คิดและเรียนรู้ได้เพื่อรองรับการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคตอย่างยั่งยืน
2: Mcord Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: Mcord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: Mcord ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: Epcot look to super hit.
1: และนี่คือเสียงร้องของไรอันกาดบัณฑิตค่ะชื่อว่ากลางดาวนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะและตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะกับช็อปมาเนียมีมุ้งมาแนะนำด้วยนะคะหน้าร้อนก็มีแมลงหน้าฝนก็มียุงค่ะมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันได้เบื้องต้นเวลาที่นอนหลับด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีค่ะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆนะคะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาหรือว่าเอาไปพกพานอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่วงนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของการฟังเพลงกันแล้วนะคะฟังเพลงลูกทุ่งกันมาเกือบจะ3ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะเพลงไหนยังไม่มีติดเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังสามารถทวงถามได้ในวันต่อๆไปนะคะและตอนนี้บ่าย 3:53 นาทีแล้วแหละปิดท้ายกันที่เพลงนี้นะคะงานของคุณสนุกสิงห์มาชื่อเพลงว่าพี่พอแล้วนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าเปลี่ยนอารมณ์ค่ะเราจะไปฟังเพลงสตริงเก่ากันบ้างนะคะในยุค80ยุค90คุณผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนลองช่วยเลือกเพลงเข้ามาได้เลยส่งผ่านทางแฟนเพจ Facebook ได้นะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์สวัสดีวันศุกร์ช่วงบ่ายได้เลยค่ะ

0: พอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
2: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ MCOT Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟล์เสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038-614-966และ089-091-5581
3: M-COT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันท้าพิสูจน์ความจริง28ล้านมีที่มาภาวุธลั่นไม่ขอใช้เอกสิทธิ์นายภาวุธพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจงแหล่งที่มาเงิน28ล้านเข้าบัญชีโดยระบุว่าจากการแถลงโดย DSI ขอชี้แจงว่าก่อนเข้ามาทำงานหน้าที่การเมืองเคยไปประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีโปรไวเดอร์อีกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ตนได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของตนโดยเมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้าสู่บัญชีจึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI ได้กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดตนได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อให้การตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไประเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจปัตตานีขณะดูแลความปลอดภัยบาดเจ็บ5นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณถนนชลประทานบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้รับบาดเจ็บ5นายมี2นายถูกสะเก็ดระเบิดอวัยวะที่สำคัญจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมายอทราบชื่อ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหูและลำตัว10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเส้งสะเก็ดเข้าที่ตาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ดวงตาส่วนเจ้าหน้าที่อีก3นายประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่โซทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกและขณะนี้อาการ

0: ปลอดภัยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มคว่ำอยู่1คันจึงได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแจ้งชุดเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งจากการสืบสวนทราบว่าขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว5นายออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่โดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะ1คันมีเจ้าหน้าที่3นายและรถจักรยานยนต์1คันตามหลังเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดในหลายจุดก่อนหน้านี้แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ที่นั่งรถจักรยานยนต์ทั้ง2นายได้รับบาดเจ็บทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ที่นั่งรถทุ่มกรอบเมื่อเห็นตำรวจได้รับบาดเจ็บใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าไปในป่าข้างทางเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายฉวยโอกาสโจมตีซ้ำเมื่อปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
14: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่น

0: ทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
1: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกMCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
2: ภาพที่ผมยังจำได้เสมอเมื่อตอนที่ผมยังเด็กแม่จุงมือผมข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็ช่วยจุงมือคนตาบอดข้ามถนนวันนี้ผมทำอย่างที่แม่เคยทำผมพาข้ามถนนนะครับ
1: สังคมไทยยังคงน่าอยู่เสมอหากคนไทยยังคงสืบทอดการทำความดีตลอดไป
3: MCOT Radio Network ร่วมสืบทอดสังคมคุณธรรมจริยธรรม
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
5: MCOT Memory

0: MCOT memory.
1: MCOT so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเย็นแบบนี้กับ MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะช่วงเย็นแบบนี้อยู่กับ DJ เอสุรัตนาศรีสวัสดิ์ค่ะดูแลกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเพลงสตริงเก่าที่เราจะขึ้นมาไลฟ์ TikTok กันนะคะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังฝนตกกันมั้ยคะที่สถานีนี้ฝนตกลงมาแล้วนะคะท้องฟ้านี่มืดครึ้มเลยนะคุณหมูบอกว่าฝนตกชุ่มฉ่ํานะคะที่ไหนฝนตกอีกบ้างรายงานตัวกันได้เลย2เพลงเก่าเมื่อสักครู่นี้นะคะได้อย่างเสียอย่างค่ะอัศนีวสันต์และก่อนหน้านั้นคิดถึงกันบ้างไหมของเจสันยังนะคะชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าไมค์ด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันหน้าไมค์นะคะหลังจาก1เพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่คุณราชันแนะนำเข้ามานะคะครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณแอมสาวรักษ์ค่ะ

0: MCAT memory.
1: Hello, hello, hello, hello, MCAT.
2: สนับสนุนโดย

0: Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขตอนนี้ได้เวลารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะ0386149666ค่ะข้อ1สายหน้าไมค์สายนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเอ
0: สวัสดีค่ะคุณบอยวังจันวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
1: ง่ายเกินไปของหินเหล็กไฟครับ
0: ง่ายเกินไปหินเหล็กไฟขอรหัสผ่านด้วยค่ะ
1: M Cord So Happy เติมความสุขช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองครับผม
0: เพลงนี้จะมอบเป็นพิเศษให้กับใครดีคะ
1: มอบให้คุณเอ๋เนี่ยแหละครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ถามคุณบอยว่าอะไรที่คุณสามารถจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลย
1: จ่ายได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยคร
0: ับใช่เห็นปุ๊บแล้วแบบสามารถซื้อปั๊บได้เลยอะค่ะ
1: พวกอาหารตามสั่งเนี่ยแหละครับ
0: อาหารก็คือพวกอาหารทั่วไปที่ต้องกินใช่ไหม
1: ครับผม
0: เจอปุ๊บก็ซื้อปั๊บได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมาก
1: ครับผม
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ฮัลโหล
1: เอ็มคอร์ด
2: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
3: เอ็มคอร์ด Memory

0: และนี่คือหนึ่งเพลงจากวงกลาค่ะชื่อเพลงว่ารอนะคะออกมาเมื่อปี2542เป็นเพลงอัลบั้มฮิตชุดแรกของกลาเลยนะคะอัลบั้มก็ชื่อกลานี่แหละตอนนั้นอยู่สังกัดของจินนี่เรคคอร์ดนะคะพี่หนุ่มนี่ยังแบบยังเพียวตัวยังผอมเพรียวอยู่เลยนะคะซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยแวะเวียนมาสัมภาษณ์ที่อสมทระยองด้วยนะคะตอนนี้4โมงเย็นกับ34นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟัง
1: M-Cot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: ช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับอัลตราโพไซดอน90บาร์ค่ะสำหรับคราบล้างยากฝังแน่นนะคะใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดค่ะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะและที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดค่ะน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะคะไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็มีสายดูดน้ำให้ด้วยใช้งานจากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้นะคะพร้อมกระบอกทำโฟมหัวฉีดหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแล้วก็มีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกให้ด้วยพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,900 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะ 3,870 บาทค่ะแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะคะและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรตอนนี้ได้เลยค่ะ026660008ย้ำนะคะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: M-Cot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: โรงงานอุตสาหกรรมที่ดีสมัยนี้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและชุมชนนะแม
3: ่จริงจ้ะพ่อระยองของเราขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมโรงงานกับชุมชนก็ต้องอยู่ดีมีสุขทั้งคู่เนอะ
2: ใช่แล้วล่ะบริษัทดาวที่พ่อทำงานอยู่น่ะเน้นเรื่องนี้มากๆทั้งมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในโรงงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดทุกขั้นตอนเลยล่ะ
3: มาตรฐานดีแบบนี้ก็สบายใจหายห่วง
2: กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: M-Cot Memory

นี่คือพบรักนะคะเสียงร้องของคุณแจ้เดินพลแก้วการเป็นเพลงที่คุณจีช่วยคุณเป็ดเลือกมา1เพลงตรงนี้เลยนะคะอยู่ด้วยกันกับเพลงสตริงเก่าคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายกันผ่านทางบ้านฟ้าด้วยคุณจีบอกว่าขอฟังเพลงนี้เลยค่ะหวานเมล็ดบนเม็ดทรายของคุณปานธนพรแล้วก็เทน้ำบนกองทรายของคุณโบสุนิตาด้วยคุณราชันขอเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตของแอมสาวรักอันนี้ได้ฟังไปแล้วนะคะบอกว่าตอนเย็นก็น้ำเก๊กฮวยค่ะซื้อได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากพร้อมควักเงินจ่ายนะน้ำเก๊กฮวยในช่วงเย็นนะคะช่างอินบอกว่าเย็นๆเนี่ยอยากฟังเธอกับฉันและมันอีกคนของอู่ธนาธรชุ่มฉ่ำอีกแล้วนะคะแสดงว่าฝนตกนะคุณผู้ฟังที่ไหนตกบ้างยังฟังวิทยุกันได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าฟังทางออนไลน์ฟังทางไหนแจ้งกันได้แล้วก็ฝากเข้ามาติดตามทางแอปพลิเคชัน TikTok อสมทระยองด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากขอจ่อใจเป็นกำลังใจให้กับอสมทระยองด้วยนะคะ4โมงเย็นกับ18นาทีแล้วแหละค่ะอีก1เพลงก่อนที่จะเบรกในช่วงนี้นะคะนี่คือ1เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณรักจังขอมานะคะใจสั่งมาโลโซค่ะ

0: MCAT memory
1: MCAT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะตอนนี้4โมงเย็นกับ52นาทีแล้วนะคะ MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะช่วงนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าฝนฟ้าคะนองถนนอาจจะเลื่อนได้นะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะด้วยความห่วงใยสำหรับใครที่ใครขับรถในช่วงนี้นะคะทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าฟังทาง FM แล้วก็อาจจะแวบมาทาง TikTok เสร็จแล้วอาจจะแวบกลับไปฟังทางวิทยุได้ทำงานแล้วก็ฟังอสมทระยองได้ตลอดเลยทีเดียวนะคะไม่พลาดข่าวสารค่ะก็ติดตามได้ทุกช่วงดีเจนะคะหรือจะเป็นช่วงข่าวเที่ยงนะเที่ยงครึ่งนี่ก็มีคุยเฟื่องเมืองยองก็ออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังออนไลน์ผ่านทางบ้านฟ้านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ข่าวต่างๆค่ะก็จะนำมาโพสต์ไว้ในบ้านฟ้าคุณผู้ฟังก็ไปกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์กันได้ทุกโพสต์เลยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงทาง TikTok ด้วยอสมทระยองนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ได้ไปกดหัวใจได้เพราะว่าเราจะมีการตัดคลิปสั้นลงในทุกๆเย็นทุกๆวันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะ

คะตอนนี้4โมงเย็นกับ53นาทีแล้วล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปเทียบเวลาในช่วง5โมงเย็นกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยอัปเดตว่าวันนี้มีข่าวอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะปิดท้ายกันเลยแล้วกันตอนนี้ได้เวลาแล้วแหละหว่านเมล็ดบนเม็ดทรายของคุณพ่ออาบปานธนพรนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีรับสายหน้าใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
2: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการ

0: หน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ MCOT Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟเสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038614966และ089091558181
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038614967และ0890915581

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเลขาสภายืนยันประชุมร่วมกรรมธิการไม่ผิดข้อบังคับนายณัฐกฤตวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรแถลงชี้แจงกรณีมีการกล่าวหาว่าการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกับกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรผิดข้อบังคับและได้รับการอนุญาตจากประธานสภาหรือไม่ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอชี้แจงว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆของกรรมธิการสามัญตามข้อบังคับการประชุมตามที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บันทึกเสนอแต่เพียงว่ากรรมธิการสภาทั้ง35คณะในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง19มิถุนายนทางสำนักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่ต้องให้นางสาวมริกาทราบซึ่งนางสาวมริการับทราบตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันของ2คณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของแต่ละกรรมธิการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภา2562ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการอนุญาตให้ประชุมร่วมกันของรองประธานสภาคนที่1ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำนักงานได้กำหนดแนวทางการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการที่ชัดเจนเพื่อให้การประชุมของกรรมาธิการไม่เกิดข้อสงสัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมร่วมกัน2คณะไม่ผิดข้อบังคับต่างชาติลงทุนไทย5เดือนแรกพุ่ง 1.5 แสนล้านบาทนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542จำนวน528รายเพิ่มขึ้น102รายหรือ124จากช่วงเดียวกันของปีก่อน426รายด้านมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64,615 ล้านบาทหรือ173จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 88,943 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกา87รายจีน85รายสิงคโปร์74รายญี่ปุ่น71รายและฮ่องกง48รายหากพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนพบว่าสิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ 36,529 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง5เดือนแรกของปี2569มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน161รายมูลค่าการลงทุนรวม 59,939 ล้านบาทนักลงทุนหลักในพื้นที่ EEC ได้แก่จีน53รายมูลค่าการลงทุน 24,640 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุน 9,940 ล้านบาทญี่ปุ่น23รายลงทุน 8,419 ล้านบาทและประเทศอื่นๆ65รายมูลค่าการลงทุน 16,940 ล้านบาทกลุ่มคน

0: นักสัตว์ประสานปศุสัตว์บุกช่วย9ชีวิตจากห้องพักผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพดอนเมืองวันนี้กลุ่มคนรักนกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อเข้าช่วยประสานกับเจ้าของหอพักของนายสุปกรณ์หรือนายเฉินผู้ต้องหาฆ่าอำพรางศพย่านดอนเมืองขอเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในห้องพักหลังจากมีการชี้แจงและประสานงานร่วมกันเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายเพียรบุญเจริญวัยประธานมูลนิธิ The Hope Thailand และตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสัตว์ทันทีด้านเจ้าของหอพักวัย64ปีชี้แจงถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหรือเรียกเงินค่าไถ่สัตว์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องล็อกห้องไว้เนื่องจากเป็นไปตามคำแนะนำของตำรวจเพื่อพิทักษ์พยานหลักฐานส่วนประเด็นเรื่องเงิน 20,000 บาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มคนรักนกเพราะแท้ที่จริงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวคือค่าเช่าห้องที่นายเฉินค้างชำระมานานกว่า4เดือนจากการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือภายในห้องพักพบสัตว์เลี้ยงหลายชนิดได้แก่นกฟาวพาส2ตัวเลิฟเบิร์ด3ตัวเม่นแคระ2ตัวกิ้งก่า1ตัวตุ๊กแก1ตัวและหนูจิ๋วอีกจำนวนหนึ่งโดยนายสัตวแพทย์เพิ่มสิงห์ดุน้อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีมีเพียงหนูจิ๋ว1ตัวที่ตายมาแล้วประมาณ 1-2 วันหลังจากนี้สัตว์ทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังถือเป็นทรัพย์สินในคดีหากผู้ใดเป็นเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์กรรมสิทธิ์กับพนักงานสอบสวนได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา18นาฬิกา
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วเป่าซิสโคในน้ำครีมโซแตงโม Sista ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่

0: ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เราหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอิน
2: ความอิน
1: อินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่างค้นหาความอินในแบบของคุณที่ www.gcstandout.com GC Chemistry for Better Living
3: ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่มาบตาพุธและจังหวัดระยองสมาคมเพื่อนชุมชนเปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อนชุมชนประจำปี2569แล้วพบกับทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน27ทุนและทุนเรียนดีปริญญาตรี5ทุนทุนละ 70,000 บาทต่อปีพร้อมด้วยทุนอาชีวศึกษา45ทุนทุนละ 20,000 บาทต่อปีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook สมาคมเพื่อนชุมชนเว็บไซต์ community.or.th หรือโทร038-685-666และ081-715-4938สมาคมเพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
5: Mcot Memory

0: MCAT memory
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่5กันแล้วนะคะ MCAT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงเย็นแบบนี้ได้เลยและ2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงเทน้ำบนกองทรายแล้วก็เธอกับฉันและมันอีกคนนะคะจัดไปเรียบร้อยแล้วชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าใหม่ด้วยใครที่ไม่ติดในช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายมาเจอกันช่วงเย็นได้เลยนะคะกับ1เพลงนี้ค่ะ1เพลงนี้ของนูโวนะคะบอกอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะนี่คือชื่อเพลงนะจบเพลงนี้แล้วมาหน้าใหม่ด้วยกันนะคะ

0: MCAT. Memory.
1: Hello, hello, hello. Hello, MCAT.
2: มาค่ะตอนนี้ได้เวลารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะ0386149666ค่ะสายสุดท้ายของวันนี้จะเป็นใครเอ่ยเข้ามาเจอกันได้นะคะวันนี้ใครยังไม่ติดนะสายนี้

0: นี่มาแล้วใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณแหนมนะคะ
1: จ้า
0: คุณแหนมฟังเพลงอะไรดีคะ
1: มาพร้อมสายฝนเลย
0: ฝนตกเหรอตอนเนี้ย
1: ตกค
0: ่
1: ะ
0: ฝนตกนะคะฟังเพลงดีจ้า
1: ขอเพลงที่พักใจ
0: โอเคของพี่มิ้น
1: ใช่
0: มาริวันนะคะ
1: จ้า
0: โอเคขอเพลงที่พักใจขอราดผ่านด้วย
1: เป็นคอร์ดโซฮัตตี้เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 เอาสอมาทอได้ยอง
0: มีฮิให้ด้วยนะคะเพลงนี้พิเศษให้กับใครดีคะ
1: ฝากให้พี่แม็กกี้ค่ะ
0: ให้กับคุณแม็กกี้ท่าเรือแกลงนะคะฝากอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ฝากขอบคุณนะคะ
0: ได้เ
1: ลยรอพิงให้อะค่ะ
0: โอเคคุณแม็กกี้น่าจะฟังอยู่แหละตอนนี้นะ
1: ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอยู่สองวันพักผ่อนเยอะๆ
0: ค่ะโอเควันนี้ชวน
1: ด้วยนะ
0: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ชวนคุณแหนมคุยถามว่าอะไรที่คุณแหนมสามารถควักเงินซื้อได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลย
1: ก็น่าจะเป็นพวกต่างหูค่ะ
0: เครื่องประดับต่างหูอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ไปตลาดนัดทีไรก็วิ่งเข้าไปหาเลย
0: อ๋อชอบใช่ไหมซื้อบ่อย
1: ชอบเครื่องประดับ
0: อ่ะชอบแบบลักษณะแบบไหนอะคะแบบเป็นห่วง
1: หูเล็กๆอะค่ะ
0: เป็นห่วงกลมๆหรือเป็นตุ้งติ้ง
1: ไม่ติ้งอะค่ะ
0: ชอบแบบห่วงไม่ชอบตุ้งติ้งใช่ไหม
1: ชอบแบบว่ามันติดหูเลยอ๋อ
0: แบบติดหูอะเล็กๆน่ารักน่ารัก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็น
1: พวกลูกดาวหรือไม้กางเขนเลย
0: ต้มหูแฟชั่นเนาะที่เราซื้อง่ายซื้อง่ายเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ใช่หลายปีที่แล้วเคยมีคนซื้อมาให้
0: จ้ะ
1: 6คู่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: จ้ะ
1: ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเลยมันใหญ่อ่ะใส่ไม่ได้เลยอ
0: ่ะถ้าใหญ่ๆไม่ส่งให้พี่เอ๋พี่เอ๋ชอบใหญ่
1: ๆจริงป่ะ
0: จริง
1: ใหญ่จริงนะพี่เอ๋
0: จริงใหญ่ใส่เอามาเลยค่ะเอามาเลย
1: เดี๋ยวส่งใช่อย่าไปหาก่อนไม่รู้ไปไหนเนี
0: ่ยข้างเดียวไม่ได้เราต้องมีครบคู่นะคุณแหนม
1: ครบค่ะไม่ได้แกะด้วย
0: ถ้าพี่เอ๋นี่เหลือจะเหลือข้างเดียวตลอดอะตกหายตลอด
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ใส่จะห่อเลย
0: โอ้ยไม่ได้ใช้เลย
1: เจอเลยค่ะ
0: โอเคมาเดี๋ยวฟังเพลงด้วยการขอเพียงที่พักใจของคุณมิ้นท์มารีนาเจมิน่านะคะมาริวันเจมิน่า
1: เป็นความปลอดภัยนะคะพี่
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

Hello, Mcon. Mcon, memory

0: MCOT memory.
1: อยู่ด้วยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะคะกับ MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีดินเน่ามาแนะนำสำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากเลยค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะและโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีเลยค่ะดินปราบมาน1ซองนะคะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นถ้าสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยนะคะ02-114-3990ย้ำอีกครั้งนึงค่ะ02-114-3990นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ทอดมันอร่อย
4: ต้องตราทองสร้อย
3: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
5: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
6: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
7: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยอง
8: ทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
9: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
11: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
13: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1,990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูล

0: า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: M-Cot Memory

นี่คือเพลงของคุณตองภครไมนะคะฉันไม่มีเวทมนต์ค่ะจัดให้ตามคำขอนะคะเมื่อกี้เห็นบ้านฟ้าแวบๆขอดูหน่อยคุณเดชว่าอย่างไรส่งข้อความมาทักทายกันนะคะไหนดูซิว่าส่งกันกลับบ้านหรือเปล่านะคะช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่

กันนะคะกับ Mcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคุณเด่นบอกว่าอ๋ออันนี้ชั่วโมงที่แล้วนะคะเพลงลูกทุ่งพี่เอ๋จัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นสตริงเก่านะคะคุณผู้ฟังโอเคขอบคุณสำหรับข้อความแล้วก็สติ๊กเกอร์ในบ้านฟ้าด้วยรวมไปถึงทาง TikTok ด้วยนะคะหลายคนก็ยังอยู่ด้วยกันยังเคาะจอกเคาะใจกันอยู่นะคะตอนนี้ 5:44 น. กับ 44 นาทีแล้วเลยค่ะมาต่อกันที่1เพลงของทาทายังวันนี้ยังไม่ได้จัดทาทาเลยนะคะชื่อเพลงว่าคนแบบฉันค่ะ

0: MCOT memory.
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: MCOT Connect Application

0: ชั่นเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
1: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายกันแล้วสำหรับการฟังเพลงสตริงเก่านะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการช่วยกันเลือกเพลงในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนทางบ้านฟ้าด้วยขอบคุณทุกคนทาง TikTok อสมทระยองแล้วก็ขอบคุณทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะวันจันทร์กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็คืนนี้นอนหลับฝันดีมีความสุขพักผ่อนกันให้เต็มที่เสาร์อาทิตย์ชาร์จแบตชาร์จพลังงานร่างกายให้เต็มที่แล้ววันจันทร์มาเจอกันได้ใหม่ที่นี่เลยค่ะ 96.75 อสมทระยองวันนี้ลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับสวัสดีครับคุณอัญครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านฟังค่ะสวัสดีท่านฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
6: ก็มาพร้อมกับสายฝนนะรายการของเราสำหรับ
7: เพิ่งกระหน่ำเลยค่ะ
6: สำหรับบ้านผมบ้านคุณนันด้วยนะ
7: เพิ่งลงเดียวค่ะเพิ่งได้ยินเลยค่ะ
6: ครับก็เมื่อสักครู่นี้ลงสักครู่ตอนนี้ยังลงอยู่
7: ค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
6: ครับ คุณธัญเรศรามนรงค์ตกลงลดราคาบ้านนะครับ
7: เท่าเดิมพี่ประสานคะ39ล้านเท่าเดิมเขาบอกเขาตกแต่งไป50ล้านที่คราวที่แล้วที่เราคุยกันเขาก็ขาย39ล้านเท่านี้แหละค่ะ
6: โอ้จากที่ลงทุนไปทั้งหมดกว่า50ล้าน
7: 50เอาตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นของคุณพ่อสามีอ้อคุณธนาได้แกเป็นคนซื้อเองนะแกบอกแกทำไป50ล้าน
6: อ๋อ
7: ค่ะ
6: เออตกลงก็เนี่ยเห็นพาดหัวข่าวแบบน่าซื้อเลยบอกธัญญายอมขาดทุนลดแหลกคฤหาสน์หรูจาก50ล้านเหลือ39ล้านเผยขายไม่ออกก็ยกให้น้องลียา
7: อย่างนั้นดูแล้วค่ะ
6: ลูกสาว
7: ยกให้เราไม่ได้นะคะขายไม่ออกก็มีลูกอยู่คนเดียว
6: จะยกให้คุณเป๊กคุณเป๊กก็น่าจะมีบ้านหลายหลังอยู่นะ
7: ตามนั้น
6: ครับ
7: ค่ะ
6: ข่าวร้อนก็คงจะเป็นเรื่องการแถลงของ DSI นะนั่น
7: รู้สึกว่ายังไงคะพี่ไพศาลอันดับแรกพี่ไพศาลเชื่อใช่ไหมคะว่าเขาทำเคสนี้มา6เดือนแล้วอะค่ะ

0: ก่อนที่จะประกาศว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งดาราคนหนึ่งเป็นคุณฟิล์มกับคุณภาวุฒิอย่างเงี้ยเรียกว่าประเด็นสำคัญที่เขาพูดคือเขาตามเรื่องมา6 เดือน
1: สำหรับผมก็ไม่กล้าไปวิจารณ์แต่ผมเข้าใจว่าที่เขาพยายามจะชี้แจงปมนี้ก็เพื่อช่วยเคลียร์ให้กับรัฐมนตรีแล้วก็พรรคภูมิใจไทยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันทันด่วนพอมีเหตุเรื่องที่ว่าคุณภาวุฒิเขาวิพากษ์วิจารณ์โครงการของกระทรวงดีอีที่มีคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไอ้ Thailand AI Passport เนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเกมทางการเมืองหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเขาคงจะต้องการให้ข้อมูลเพื่อให้มันหักล้างไอ้ประเด็นตรงนี้ไปแต่ว่าเขาได้สืบสวนสอบสวนมา6เดือนแล้วถ้า6เดือนย้อนหลังไปก็หมายถึงว่า
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: ตอนนั้นคุณภาวุฒิก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเล่นการเมือง
0: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จค
1: ่
0: ะ
1: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จยังไม่มีรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล
0: แต่ไอ้เรื่องการเมืองคุณภาวุฒิเป็นคนที่สมัครสวมาก่อนนะคะแกไม่ได้เพิ่งสมัครสสนะคะสมัยสวแกก็สมัครค่ะที่เลือกตั้งกันเสร็จมาเมื่อปี67และยังร้องกันไม่จบจนถึงทุกวันเนี่ยผู้สมัครคนนี้ชื่อภาวุฒิค่ะ
1: เข้ามารอบไหน
0: ไม่แน่ใจค่ะแต่สมัครสวมาก่อน
1: เขาเป็นคน
0: สนใจเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าทะลุไปถึงรอบไหนค่ะ
1: ครับฮะก็แถลงก็สรุปไปยังไงแถลงว่าก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหานะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งแถลงข่าวกล่าวว่านี่ก็บอกว่าเป็นคุณภาวุฒ
0: ิ
1: หรือดาราซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าก็ว่าคุณฟลุ๊ครัฐภูมิ
0: เขาผ่านเข้ามารอบอำเภอค่ะ
1: โอเครอบอำเภอ
0: รอบอำเภอ
1: จังหวัดก็ไม่ได้แล้ว
0: ก็ถ้าไปตามข่าวเมื่อ9 มิถุนายนบอกว่าผ่านการคัดเลือกสวระดับอำเภอแล้ว
1: ไปลงสมัครที่ไหน
0: ขอบคุณผู้สมัครสวและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเดี๋ยวดีฉันดูก่อนน่าจะที่เมืองการมั้งคะ
1: ไม่ใช่กรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: คุณภาวุฒินี่เขาจริงๆแล้วเขาจบสถาปัตย์นี่นะเขาจบสถาปัตย์
0: จบสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต
1: จบสถาปัตย์จากรังสิตแล้วก็มาเรียนปริญญาโทต่อทางด้าน
0: เรียนเยอะค
1: ่ะอย่างหนึ่งก็คือศาสินเนี่ยบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้เรียนด้วยถ้าศาสินก็เป็นเรื่องของ MBA ปริญญาโทบริหารธุรกิจนะฮะแล้วก็น่าจะเรียนเกี่ยวกับทั้งเรื่องเกี่ยวกับปริญญาโททางด้าน
0: วิทยาศาสตร์ด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซจาก
1: ABAC ทางด้าน IT นี่แหละABAC ใช่ไหม
0: ค่ะสถาปัตย
1: ์วันนี้คุณยุทธนาแพรดำนำแถลงนะรัฐมนตรีก็ไม่มาซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาที่แถลงเนี่ยรัฐมนตรีก็คงไม่กล้ามาก็จะได้พูดว่าก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ข้าราชการเขาว่าไปไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะรู้สึกจะเป็นคนนำแถลงเองว่าจะเป็นคนมาเปิดแต่คงดูกระแสแล้วอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และที่สำคัญเลยคือว่ามันแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าพูดถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒิในทางคดีกับคุณฟิล์มในทางคดีมากน้อยแค่ไหนก็เอาตามคำที่แถลงก็คือว่าก็ยังไม่ได้มีพยานหลักฐานพอที่จะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับเอาก็ว่างั้นก็แล้วกันยังไม่ถึงขั้นว่าจะออกหมายเรียกออกหมายจับในกรณีคุณฟิล์มแม่อธิบายว่าทำไมยังไม่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับแต่คุณภาวุฒิเนี่ยอธิบายว่าเนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวรอหลังสมัยประชุมดีกว่าก่อนจะต้องเชิญมาให้ปากคำชี้แจงว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการแถลงเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าที่ทั้งสองท่านนี้จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ในสถานะอย่างไรใดๆทั้งสิ้นแต่แรง

0: ข่าวกล่าวว่าเนี่ยไปไกลแล้วเอาข้อมูลที่ไม่ได้บอกว่าเป็นการแถลงของดีเอสไอไม่ได้บอกว่าคุณยุทธนาแพรดำเป็นคนพูดหรือว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นว่าที่ร้อยตำรวจเอกมาชาติอันนี้เขาบอกเป็นว่าที่อธิบดีดีเอสไอคนต่อไปเนี่ยนะแถลงกันอยู่สองคนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่พูดแต่ว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าได้มาเป็นชุดลงรายละเอียดหมดคุณฟิล์มไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงคุณพาวุฒิไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงเส้นเงินโยกมาจากไหนไปไหนแล้วก็ไปถึงตัวคุณพาวุฒิบัญชีเป็นบัญชีชื่อตัวคุณพาวุฒิโดยตรงเลยอันนี้แหล่งข่าวกล่าวว่ามาละเอียดไปพูดกันถึงขั้นว่าผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นโค้ชใช่ไหมเป็นคนที่คอยแนะนำเป็นคนที่แนะนำลูกค้าเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าคนเนี้ยว่าเป็นโค้ชเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปหาลูกค้ามาแล้วลูกค้าเสียหายเนี่ยน่าจะต้องโดนคดีหนักเขาบอกว่ามีอยู่5คนเขาเปิดชื่อมา4คนที่5เนี่ยเขาเบลอหน้าเบลอชื่อไว้แต่ว่ามันมีภาพของคนคนเนี้ยคนที่5มาเป็นภาพแล้วก็อ่านบรรยายภาพได้ความว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับพี่ป้อมพาวุฒิครับมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่บังเอิญอ่ะมันก็คงมีอะไรที่แน่นเข้าไปว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องเส้นเงินอย่างเดียวนะมันมีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันพอสมควรหรือว่าใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่มีการปล่อยออกมาซึ่งไม่ได้อยู่ในคำแถลงของ DSI แต่แหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดมาก
1: แล้วถ้าเราสรุปมันคุณภาวุฒิผิดตรงไหนครับพี่ไพศาลคะ
0: คือในขณะนี้ผมคิดว่ามันมีการโอนเงินมาจากผู้กระทำผิดกฎหมายผ่าน2ทอด3ทอดมาแล้วก็ไปเข้าบัญชีของทางอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เป็นพยานหลักฐานทางข้อกฎหมายนะซึ่งคุณบาวุฒิก็จะต้องมาชี้แจงถ้าเขาเห็นว่ายังมีมูลอยู่ชี้แจงไม่ได้ก็ส่งฟ้องไปก็ไปสู้คดีกันก็ตั้งทนายเอาพยานหลักฐานที่เขาต้องใช้ต่อสู้ไปหักล้างเอาวันนี้ก็เห็นคุณภาวุฒิก็ชี้แจงเบื้องต้นผ่านทาง Facebook
1: ค
0: ่ะนะคุณนันได้อ่านเลยใช่ไหม
1: ก็เขาบอกทั้งหมดเป็นเงินมาเขาไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นแล้วก็เป็นเงินที่ได้จากการเทรดทองค่ะเป็นแบบนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยก็คือถ้าชี้แจงเบาๆแบบนี้เขาก็ตอบเบาๆอะค่ะ
0: เขาก็ไม่ลงลึกอะไร
1: ชี้แจงทางการเท่าไหร่ก็ตอบทางการอย่างนั้นถ้าไปปล่อยข่าวยังไงเขาก็คอยไปปล่อยข่าวทั้งนั้นมาทางไหนเขาไปนะเขาเนี่ยเก่งในเรื่องโซเชียลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้าคุณแถลงแรงเขาก็ตอบแรงถ้าคุณแถลงเบาเขาก็ตอบเบาถ้าคุณปล่อยข่าวทางโซเชียลเขาก็ไปสู้ทางโซเชียลค่ะ
0: พาวุฒิแจงเงิน28ล้านโอนเข้าบัญชีน่าจะใช้คำว่าน่าจะเป็นเงินลงทุนซื้อทองคำผ่านโบรกเกอร์ที่มีการฝากถอนเงินหลายครั้งเป็นปกติและกรณีนี้ตนขาดทุนนะก็เลยไม่ได้เล่นแล้วอันนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องประมาณ3ปีกว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เพราะว่าการแถลงของ DSI เนี่ยก็ยังไม่ชี้ชัดว่าไอ้เส้นเงินที่ว่าตรวจและพาดพิงมาถึงตนเนี่ยมันเป็นช่วงไหนมันเป็นช่วงเวลาไหนเขาจะได้รู้เขาจะได้มีความเขาจะตีวงให้แคบได้ว่ามันน่าจะเป็นเงินอะไรแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลที่แถลงกันออกมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็เห็นว่ามันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ก็เลยยังไม่แน่ใจ

0: ว่าถ้าอธิบายไปเนี่ยแล้วมันคาดเคลื่อนไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันอาจจะต้องเคลียร์กันในเรื่องข้อมูลต้องให้มันชัดก่อนว่าอะไรยังไงเขาก็พยายามสรุปว่าในเฟซบุ๊กที่เขาแถลงก็ประมาณนี
1: ้ค่ะกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องนี้มี3กลุ่มใช่ไหมคะมีกลุ่มตั้งแต่คนที่เป็นในหน้าชักชวนซึ่งก็จะประกบลูกค้าใกล้ชิด2ก็คือกลุ่มโบรกเกอร์เลยโบรกเกอร์บริษัทที่รับซื้อขายเลยเป็นโบรกเกอร์
0: จริงๆเขาจะมีโค้ดคอยเชียร์คอยอะไรใช่ไหม
1: แล้วก็3ก็คือบริษัทที่โอนเงินมี3กลุ่
0: ม
1: ทีนี้ถามว่าพวกเนี้ยทำไมผิดที่ผิดก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในต่างประเทศในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย Forex อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมคะ
0: ยกเว้นธนาคารก็ให้ธนาคาร
1: ค่ะ
0: เอกชนอะไรต่างๆเป็นไม่ได้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะผิดแค่นี้เองเหรอประเทศไทยไม่อนุญาตเชยจริงๆเลยก็เขาไปเทรดตามต่างประเทศแล้วเขาก็เทรดของเขามันก็เรื่องของเขาแล้วยังไงมันไม่ใช่แค่นั้นมีการตามที่แถลงเนี่ยมันมีการไปร้องเรียนว่าหลังจากที่เขาถูกชักชวนประกบติดเหมือนกับเป็นใดหน้าให้เขาลงทุนเนี่ยมันมีการเอาพอร์ตเขาไปยำใช้คำว่ายำก็ได้ค่ะตั้งแต่เข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดพอร์ตเขาทำให้ติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็จนสุดท้ายก็คือติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็ปิดหนีก็มีเรียกว่าโกงดื้อๆเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าซื้อขายเงินตรา Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการไปซื้อขายที่ต่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นในลักษณะชักจูงให้ไปลงทุนและทำการช่อโกงในการลงทุนนั้นนะคะการตอบแทนในรูปแบบมีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับจากทุกธุรกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นทีนี้เพื่อไปชักจูงคนมาลงทุนซื้อขายเป็นจำนวนมากก็ได้รับการตอบแทนเพิ่มขึ้นมากตามปริมาณการซื้อขายมันก็จะมีการกระตุ้นให้ซื้อขายบ่อยๆอย่างคุณน้ำเพชรแกก็โดนไป70ล้านใช่ไหมคะเพิ่มธุรกรรมและยอดการซื้อขายส่วนบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมีการจดทะเบียนในต่างประเทศในลักษณะออฟชอร์แล้วก็ไปตั้งตามเกาะต่างๆเลยล่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศไทยทำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทผู้ลงทุนอาจประสบปัญหาในการใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกคืนทรัพย์สินนะคะอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นการจูงใจและมีการเปลี่ยนเงื่อนไขภายหลังโดยเฉพาะพอเขาได้กำไรหรือมียอดเงินจำนวนมากเปลี่ยนเงื่อนไขทำให้เขาถอนไม่ได้ค่ะแล้วก็มีการโฆษณาเหมือนกับไอ้ที่เขาเพิ่งจับไปนั่นแหละว่าเล่นแล้วจะรวยมั่งคั่งรู้หราอะไรต่างๆนานาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จูงใจแล้วก็หลายกรณีก็ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างด้วยแล้วก็ยังมีบางส่วนที่บอกว่าเวลาเขาจะสั่งซื้อสั่งขายอะไรก็ทำให้มันติดขัดทำให้เขาไม่สามารถซื้อขายได้และทีนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งนี่คือพวกในหน้าหาลูกค้าแล้วก็พวกโบรกเกอร์ที่ไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศแล้วก็มีบริษัทที่รับเงินDSI ระบุว่าพบเส้นทางการเงินที่ได้จากการสืบสวนระบุว่ามีบริษัท RAL แล้วก็ PFX นะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ซึ่งเงินจาก Spark Digital นั่นแหละมีการโอนไปยังบัญชีของนายภาวุฒิอันนี้คือ DSI ระบุค่ะและเป็นเงินทั้งหมด28ล้านและค่อยๆทยอยนะคะ
0: 14
1: ครั้งครั้งละ
0: 2ล้านประมาณ2ล้าน
1: แต่อธิบดี DSI บอกว่าไม่ได้หมายความว่าการรับเงินโอนเข้าบัญชีนั้นจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจนแต่ทางกองเทคโนโลยีก็ยินดีรับคำชี้แจงยินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกด้านเพื่อพิจารณาซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านที่มีการกล่าวถึงเป็นคนที่ทำผิดแล้วหรือเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดค่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒิเพราะว่าบริษัทที่ทำหน้าที่รับโอนเงินให้กับธุรกรรม Forex ซึ่งไม่ได้อนุญาตเนี่ยมันมีการโอนเงินและมาเข้าบัญชีคุณภาวุฒิครั้งละ2ล้าน14ครั้ง28ล้านคุณภาวุฒิเขาก็บอกว่าเขาไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัทพวกนี้แล้วถ้าจะบอกว่าเขาอยู่ในบริษัทพวกนี้ เล่นมีห้องมีหุ้นเนี่ย

0: ไม่ใช่เขาถอนออกแล้วแล้วเงินอันนี้น่าจะเป็นเงินที่เขาเทรดซื้อขายทองคำมากกว่าค่ะตามนั้นส่วนของรัฐภูมิโตคงทรัพย์เนี่ยมีความสัมพันธ์อธิบดี DSI พูดนะคะใกล้ชิดและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกลุ่มโบรกเกอร์โดยตรงเลยค่ะพวกซื้อขายโดยตรง
1: อันนี้ก็เข้าไปที่ต้นตอเลย
0: ผลการสอบสวนพบว่ามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดตั้งและส่งเสริมโบรกเกอร์ Etherwealth ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนออฟชอร์แล้วก็มีการดำเนินกิจการชวนคนไทยลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและ Etherwealth เนี่ยก็ถูกเพิกถอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้หรือได้รับเงินล่าช้าจนเกิดความเสียหาย DSI ทำการอายัดบัญชีธนาคารของฟิล์มและบุคคลอื่น77รายนิติบุคคล20รายบัญชีบุคคล57รายค่ะของฟิล์มนี่จะชัดกว่าก็คือเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์เลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเชื่อมโยงนะคะตามนี้ค่ะแต่ทั้งหมดทำไปแล้ว6เดือนนะไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนที่เขามาเปิดเรื่องอะไรนะ Thailand Passport AI Passport ค่ะ
1: ก็ดีใจเขาว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยประกาศว่าจะจับจะมีหมายจับนักการเมืองเนี่ยก่อนช่วงที่กำลังเนี่ยก่อนช่วงที่กำลังจะก่อนสมัครแล้วก็ระหว่างสมัครส.ส.ครั้งก่อนนั้นเน
1: ี่
0: ยบอกจะมีประมาณ10คนเป็นฝ่ายค้านเป็นอะไรแล้วก็มีการออกหมายจับรู้สึกจะเป็นอดีตส.ส.ของที่อยู่ที่อยู่จังหวัดตากนะคนหนึ่งใช่ไหมอันนั้นก็ต้องออกต้องลาจากพรรคไปแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรค
1: พรรคประชาชน
0: เขต33ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยู่กรุงเทพ
0: ก็โดนข้อหาเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงินแล้วปรากฏว่าตำรวจขออำนาจศาลฝากขังศาลไม่ให้ประกันนะก็โดยอัตโนมัติโดยที่มติของพรรคก็ไม่จำเป็นต้องไปถอดยังไงก็ต้องถอดจากการเป็นผู้สมัครแล้วก็คุณเท่าวิภพไปสมัครแทน
1: ขับมอเตอร์ไซค์ไป
0: ยังดีว่ามันเหลือเวลาทันก็สมัครแทนทัน
1: พอดีนั่งขับมอเตอร์ไซค์มันเลยไปได้เร็วรถไม่ติด
0: แต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาไม่สบายใจก็ตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้สมัครคนนี้อัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: แล้วก็เสียหายแล้วสิคะ
0: เขาก็เสียหายแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีคุณภาวุฒิก็ดีก็อยากจะขอให้เนื่องจากว่ากระบวนการเนี่ยมันยังไม่ออกมาแต่ว่าสังคมหรือโซเชียลเนี่ยมันไปไกลแล้วแต่ว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันยังไม่เดินไปถึงเท่ากับที่โซเชียลหรือว่าแหล่งข่าวกล่าวว่า
1: อ
0: ันนี้เป็นความกังวลที่ภาคประชาชนเขาแสดงความเห็นกันนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับคือที่ให้ก็มองสองอย่างนะคะที่ไหนสารก็คือจะดูว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าแต่เวลาพูดก็พูดแค่ว่ามันมีธุรกรรมจากบริษัทโอนเงินบริษัทหนึ่งซึ่งใกล้ชิดส่งมาที่ไม่ใช่ใกล้ชิดอะมีเส้นเงินมาที่คุณภาวุฒิแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่มาจากฟอเร็กซ์อ่ะพี่ไพศาลบอกแค่ว่ามันมาทีละ2ล้าน14ครั้งแค่นั้นเองทำไมระบุไม่ได้ว่ามาจากฟอเร็กซ์หรือว่าเทรดทองคะ
0: มันมีตัวกำเนิดมาจากนิติบุคคลซึ่งไปเกี่ยวพันมีธุรกรรมที่ไปเกี่ยวพันกับกระบวนการไอ้โฟเล็กที่ช่อโกงนี้ไอ้ตัวบริษัทตัวเนี้ยมันจะมีจุดตัว
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเส้นเงินมันก็ไปโยงผ่านโน่นผ่านนี่แล้วไปถึงคุณภาวุฒ
1: ิทำไมเขาไม่ฟันธงไปเลยว่ามันเป็นเรื่อง
0: มันจะต้องไปให้สอบในรายละเอียดลงไปว่าตกลงมันเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดนี้หรือจริงๆมันเป็นเงินอย่างอื่นเพราะว่าไอ้บริษัทที่มันมีเส้นเงินเหล่านี้มันทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้มากมายธุรกรรมที่ถูกกฎหมายธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมันเป็นไปได้หมดแล้วถ้าคุณภาวุฒิเขาบอกว่าอาจจะเป็นเขาใช้คำว่าอาจจะเป็นการลงทุนเทรดทองคำของเขานะ
1: ซึ่ง
0: อันเนี้ยผมว่าเขาก็คงไม่แน่ใจ 100% แต่ว่าเขาดูว่าถ้าผ่านบริษัทนี้แล้วมาถึงเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ซึ่งถ้าเขามีพยานหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าเทรดทองคงทองคำมันมีหลักฐานอยู่แล้วมันต้องมีหลักฐานเงินเข้าเงินออกเงินที่ส่งไปซื้อส่งไปขายต่างๆมันต้องมีนะฮะแล้วแม้กระทั่งโบรกเกอร์ที่ค้าทองคำก็ต้องให้การเป็นพยานก็ได้ว่าเขาเป็นโบรกเกอร์ค้าทองคำแล้วเส้นเงินเขาใช้อย่างไรทำไมถึงที่ถึงไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกโยงเข้าไปในเครือข่ายของฟอเร็กซ์ที่โกงเงินประชาชนรายนี้ด้วย
1: หรือว่าเวลา DSI เขาพูดเขาจะไม่พูดชัดเจนเขาให้คนที่ถูกกล่าวหามาเปิดออกมาเองว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเราค่อยเปิดมาเรื่อยๆมันเป็นวิธีการหรือเปล่าคะ
0: ในทางทำคดีเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีพยานหลักฐานต้องออกหมายจับออกหมายเรียกมันต้องดำเนินการไปแล้วครับผมในกรณีนี้

0: ให้ผมเดานะผมคิดว่าเดิมทีเนี่ยคิดว่าพอจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเข้าใจว่าพยานหลักฐานตรวจสอบแล้วมันยังไม่ถึงอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าไปกำหนดไว้แล้วอาจจะเป็นด้วยรัฐมนตรีท่านกำหนดท่านบอกแถลงเลยอะไรก็ไงเราไม่ทราบได้เพราะว่าปฏิบัติการที่เขาไปยึดมาเขาก็ทำมาเมื่อวันอังคารวันจันทร์วันอังคารต้นสัปดาห์นี้เองก็เลยทำให้เขาอาจจะต้องแถลงแต่ว่าพยานหลักฐานมันอาจจะยังไปไม่ถึงบุคคลที่บอกว่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นดาราขนาดดาราเนี่ยที่ว่าเป็นฟอร์ฟันอะไรคุณฟิล์มอะไรเนี่ยเห็นฟังมาก็คล้ายๆกับพยานหลักฐานแน่นแต่ปั๊บอธิบดีอัยการอธิบดีดีเอสไอก็ยังบอกว่าณขณะนี้ต้องถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้บริสุทธิ์มันต้องใช้คำนี้เลยนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่ครับพอใจแล้วตอนนี้เบรกได้แล้วครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
1: ค่ะเบรกไปเรียบร้อยแล้วอ๋อมาสักครู่เน็ตทางอสมทมีปัญหาค่ะต้องขออภัยด้วยตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คืออย่างหนึ่งนะคุณนันท์ผมคิดว่าทางการแถลงข่าวของ DSI เนี่ยยังขาดข้อมูลที่สำคัญที่ผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยผมอยากรู้มากเลยนะอยากรู้ว่าไอ้โฟเล็กซ์รอบนี้มันต่างจากโฟเล็กซ์ 3D ไหมเพราะโฟเล็กซ์ 3D เนี่ยอันนั้นนะมันโกงกันแบบตาใสๆเลยเอากราฟเอาอะไรต่างๆมาหลอกไม่ได้มีการไปเทรดไปอะไรเลยไม่ได้มีการไปเทรดไม่ได้มีการ
1: ไปเก็งกำไ
0: รมันคือมันหลอกอะไรนะอะไรชื่ออะไรนะที่ยังเด็กๆอยู่เลย
1: โกฏิอ่ะ
0: นามสกุลโกฏิอันนั้นมันเป็น18มงกุฎเลยมันหลอกเลยแล้วคนไปอะไรมันไม่ได้มีการไปซื้อขายของจริงอะไรต่าง
1: ๆแล้วก็พวกดาราก็ร่วมกันชักจูงอะไรกันไปหมด
0: คือกฎหมายก็ไม่ให้อยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็หลอกกันไปแต่ว่าเท่าที่ผมทราบนะไอ้โฟเล็กชุดเนี้ย
1: ซื้อขายจริง
0: มันมีการไปซื้อขายจริงผ่านโบรกเกอร์ที่มันมีบริษัทที่ไปจดเอาไว้ที
1: ่
0: ออฟชอร์ต่างประเทศนะเพียงแต่ว่าไอ้พอร์ตที่มันส่งเนี่ยมันอาจจะมีตรงเนี้ยตรงที่เป็นโบรกเกอร์ในไทยเนี่ยมันอาจจะมีการโกงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าฟังอย่างที่คุณอะไรนะคุณน้ำเพชรอะไร
1: น้ำเพชร
0: ที่เขาแฉอะไรเงี้ย
1: พอเขาซื้อขายไปพอ
0: เขาจะได้มันก็ไปล็อกอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะตอนที่คุณน้ำเพชรเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ตอน 3D นี่ก็โดนหลอกนะแสดงว่าแกก็ต้องจะบอกว่าไม่เข็ดหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าผมเข้าใจว่าไอ้เที่ยวนั้นเนี่ยโอเคเลย

0: ถูกหลอกเพราะว่ามันเป็น18มงกุฎจริงๆมันไม่ได้มีการเทรดแต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่มันมีการไปเอาไปเทรดจริงๆมันมีทั้งเทรดอัตราแลกเปลี่ยนและเทรดทองคำซึ่งมันก็มีมูลว่าคุณภาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าเขาเทรดทองคำมันจะมีโบรกเกอร์ที่เอาไปแล้วมันจะมีพอร์ตที่ส่งไปให้บริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ระดับระหว่าง
1: ที่ต่างประเทศ

0: ให้ DSI เนี่ยเขาน่าจะแถลงให้ชัดเจนเลยว่ามันมีการเทรดกันจริงๆแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าทางของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการโกงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะมันไม่มีใครไปรับรองใครได้กฎหมายไทยก็ไม่รับรองถึงแม้ว่ามันอาจจะพัฒนาไปขั้นก็คือว่ามันมีการให้บริษัทที่ไปจดทะเบียนเนี่ยซึ่งเขาอาจจะได้ใบอนุญาตในการที่จะไปเทรดของจริงก็เป็นไปได้ซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะมีพัฒนาการที่มากขึ้นไปกว่าไอ้ Forex 3D ของนายอะไรโกรธที่นั่น
1: ค่ะพี่ลิขานถ้าพี่ลิขานตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยเหตุผลอะไรคะที่ทาง DSI ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้ได้อะคะ
0: ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันคือมันมีการแอบเทรดกันของจริงแล้วมันก็น่าจะมีคนที่แบบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็โดยที่ไม่ได้ถูกหลอกมันเข้าไปเก็งกำไรกันนะหาประโยชน์กันไปอะไรเงี้ยอีกมากหน้าหลายตา
1: แต่เขาก็อ้างว่ามีผู้เสียหายเป็นร้อยมาร้องเรียนค่ะ
0: ผู้เสียหายนี่ก็อย่างคุณน้ำเพชรที่อะไรเอา
1: 70ล้าน
0: มีเขามีไปที่เขาเป็นประธานชมรม
1: ที
0: ่แทนคุณอันเนี้ยเขาบอกว่าของเขามีลูกมีอะไรนะคนที่มาร้องเรียนผ่านทางเขาอยู่ในกลุ่มนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็รวมรายชื่อมาตำรวจเขาก็บอกว่าน่าจะมีประมาณ500คนที่เสียหายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียหายเพราะถูกโกงหรือเสียหายเพราะว่ามันไปเทรดแล้วขาดทุนไอ้ตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่มันต้องมีความกระจ่างต้องทำให้กระจ่างว่าจริงๆแล้วมันไปเทรดกันจริงๆไหมมันมีความเหลือชั้นขึ้นไปอีกขั้นนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เกิดความเสียหายจะด้วยการช่อโกงหรือด้วยการขาดทุนเพราะว่าน้ำเพชรเนี่ยรู้สึกจะพูดว่ามีส่วนหนึ่งที่ตนเองเทรดแล้วเสียเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเสียหายไปทั้งหมด70ล้านมีส่วนที่เทรดแล้วเสียเองตัวรู้แต่บางส่วนเข้าใจว่าถูกโบรกเนี่ยเปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดขณะลงทุนโดยระบุว่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือยกเลิกการเทรดได้จนทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเสียหายทั้งหมดหรือในวงการเทรดเรียกว่าพอร์ตแตกซึ่งที่ผ่านมาตนถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทให้เข้าไปร่วมลงทุนซื้อขายสกุลเงินและราคาทองคำในโบรกเกอร์ต่างๆแต่มีโบรกเกอร์ที่ปรากฏชื่อตาม DSI แถลงนั้นจำนวน2โบรกเกอร์มีพฤติกรรมเข้าขายช่อโกงจนทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนกว่าหลายสิบล้านจึงเป็นเหตุให้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: อันนี้มันจะมีรายละเอียดที่ไม่ใช่แบบไอ้ Forex 3D และ Forex 3D เนี่ยมันมั่วเอาเงินใส่ตัวไหนรู้เลยมันหลอกเอาไปหมด
1: อันนี้เหมือนกับซื้อขายจริง
0: อันนี้คือขายนี้เทรดแปลอะไรต่างๆอยู
1: ่มีพฤติการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์จากเว็บไซต์ในต่างประเทศโดยสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเจ้าหน้าที่และผู้แนะนำการลงทุนจะเรียกว่าเซลล์หรือว่าเอเจนต์ก็ได้นะคะให้คำแนะนำสนับสนุนติดตามเกาะติดใกล้ชิดแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปเนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตามรอบเวลาแต่เป็นการนำเงินเข้าสู่พอร์ตการลงทุนเพื่อขายเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคายิ่งลงเยอะเขาก็ยิ่งมีเงินจากเราเยอะแล้วก็เอาเงินของเราเนี่ยไปเก็งราคาซื้อขายเงินตรากันแค่นั้นเองค่ะโดยอ้างอิงว่ามีการซื้อขายผ่านระบบของโบรกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็ผลตอบแทนของในหน้าแนะนำลูกค้าก็เกิดจากการแนะนำลูกค้ายิ่งแนะนำมามากก็ยิ่งได้มากนั่นเองค่ะเท่ากับเอาเงินไปร่วมลงทุนกับเขาให้เขาไปเล่นค่าเงินถ้าฟังดูง่ายๆก็แค่นั้นค่ะแต่มันคงจะมีหลายแบบที่บางทีก็ซื้อขายเองได้นะคะ
0: เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมว่าทางราชการควรจะเคลียร์ให้มันออกมามันชัดเจนจะได้เห็นว่าโอเคกระบวนการของวิชาชีพเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นไปถึงระดับไหนละเพราะว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคุณฟิล์มรัฐภู

0: เนี่ยมันมีคนเขาเอาภาพมาเปิดเผยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นภาพที่แกไปอยู่หน้างานที่ฮ่องกงในงานเนี่ยเขียนว่า FX Expo ก็คืองาน Expo ของพวกที่เกี่ยวข้องกับการปริวัติเงินตราธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ย FX
1: ค่ะ
0: มาก็แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะมีความสนใจในเรื่องธุรกิจเหล่านี้อยู่ถึงขั้นไปร่วมงานนิทรรศการนี้เลยที่ฮ่องกงเผลอๆจะเอาร้านไปออกบูธด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: คืออย่างน้อยก็ต้องอธิบายได้ทรัพย์สินของแกตั้งเยอะแยะมาจากทางไหนธุรกิจคืออะไรอะคะ
0: ก็เนี่ยไปเจอเห็นว่าก็ที่อะไรที่อายัดแล้วก
1: ็ที่ยึดมาได้เนี่ย
0: แกบอกว่าแกบอกว่าแกถูกสวมชื่ออะไรต่างๆเนี่ย
1: เมื่อวานนี้แกบอกไม่ใช่ชื่อแก
0: ออกไปยึดมาแต่ไม่ใช่ชื่อแก
1: ใช่ค่ะ
0: okay.
1: แต่เห็นแต่มีคนเห็นว่าใช้อยู่อะค่ะโอเคอ่ะไปเรื่องอื่นเดียนก็ฟังแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
0: ครับ
1: เหมือนกันนะฮะ
0: เพียงแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าเที่ยวนี้มันน่าจะมีความซับซ้อนต่างจากไอ้ชุดช่อโกง Forex 3D อันเนี้ยเที่ยวนี้ผมคิดว่ามันจะมีความซับซ้อนมากกว่ามันจะไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันชัดเลยใครก็ไปเกี่ยวข้อง
1: ใ
0: ครเป็นใครเป็นแชร์ลูกโซ่ใครไปชวนใครมาเป็นเครือข่ายมีคนหนึ่งมีชวน10คนเป็นเครือข่ายเนี้ยมันไล่คดีกันได้แต่เที่ยวนี้มันน่าจะมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้น
1: ค่ะมีการอัยการเนี่ยสั่งฟ้องคดีเสาไฟกินรีแล้วนะคะพี่ไพศาลม
0: ู
1: ลค่า809ล้านแค่สั่งฟ้องค่ะสั่งฟ้อง
0: ไปทำคดีอยู่นานเท่าไหร
1: ่สำนักข่าว Next News ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าหลังการชี้มูลของคณะกรรมการปปช.กรณีนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะกับพวกในช่วงกรกฎาคม67 2ปีแล้วนะคะปัจจุบันอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นทางการไปแล้วแล้วก็พร้อมแจ้งให้สำนักงานปปช.นำตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มาส่งตัวต่อมาส่งฟ้องต่อศาลอาญาตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็เมื่อวันที่16มิถุนายนก็คือ3วันที่แล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ก็นำตัวนายทรงชัยผู้ถูกกล่าวหาสำคัญแล้วก็อีก14คนมารายงานตัวต่ออัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต1ภาค1เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าเพิ่งโดนคดีมันปูดมาเมื่อตอน67ใช่ไหมคะก็คือว่าการซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ปี62จนถึงปี64มีทั้งหมด8โครงการค่ะรวมวงเงิน809ล้านบาทถ้าจะนับเป็นต้นหรอดีไม่ดีมันเฉียดเฉียด 1,800 กับอีก 1,800 เอา 3,600 เข้าไปแล้ว 3,600 4,000 5,000 พี่ไพศาลแกทำเกือบหมื่นต้นนะคะสาไฟกินรีเนี่ย
0: รวมเป็นหลายพันล้านเลย
1: 800ล้านค่ะ809ล้าน809ล้านก็พันต้นก็อยู่ที่ประมาณ172ล้านประมาณเนี้ย600ต้นอยู่ที่57ล้านโครงการที่2 536ต้น50ล้านเบ็ดเสร็จก็800ล้านเฉพาะเสาไฟค่ะค่ะ
0: ครับเอ้ยมันมีคดีที่วันนี้ DSI เขาแถลงอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็
1: อดีตผู้ว่าใช่ไหมอ๋อเรื่อง DSI เหรอคะ
0: เรื่อง DSI
1: คือ
0: เรื่องหัวประมูลหัวประมูลของ AOT อ่ะ
1: อ๋อที่คุณอะไรเป็นคนเอามาเปิดนะ
0: ทนายตั้มผมเข้าใจว่าจะใช่นะ
1: ค่ะ
0: สืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่16เนี่ยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางเข้ายื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูลโครงการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ

0: โอทีโดยอ้างว่ามีอดีตรองนายกรายหนึ่งร่วมกับสำนักข่าวรายใหญ่เป็นผู้ประสานงานให้บริษัทปีเตอร์วิชั่นจำกัดของนายเขมวัฒน์บัวลาดนายวงเล็บปีเตอร์และนางพจมานบัวลาดหรือมี่จำนวน 74.9 ล้านบาทโดยมีพลตรีวรนันท์ศรีล้ำกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกDSIเป็นผู้รับเรื่องพร้อมขอให้DSIใช้หนังสือแจ้งเบาะแสของตนเองเป็นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยหากพบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าข่ายเป็นการหัวประมูลวันนี้คุณยุทธนาแพรดำบอกว่ากรณีที่คุณสิทธาได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ DSIนั้นเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบล่าสุดตนได้มอบหมายให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลเริ่มดำเนินการสืบสวนโดยหากมีสาระเนื้อหาเข้าลักษณะที่จะรับเป็นคดีพิเศษทางกองคดีก็จะได้มีการเสนอมาให้ตนในภายหลังโดยพฤติการในประเด็นที่ผู้ร้องได้มีการร้องเข้ามานั้นอาจเข้าลักษณะของการตรวจสอบเรื่องว่ามีการหัวประมูลโครงการหรือไม่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าภายในชุดทำงานของกองคดีหัวประมูลในเรื่องนี้ได้เริ่มต้นตรวจสอบไฟล์เอกสารจำนวนมากตามที่นายสิทธาได้นำมาร้องเรียนให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาแชทข้อความภายในกลุ่มไลน์หรือรายละเอียดเนื้อหาโครงการระบบอินเทอร์เน็ตและจุดรับส่งผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาทิ iPro Network Camera with AI Engine Fast Lane Passenger Drop System งบประมาณประจำปี2568และ2568เพิ่มเติมเช่นรายการหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์งานปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ตรวจค้นงานปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้งานทดแทนระบบโทรศัพท์ อะไรต่างๆเนี่ยในรายละเอียดมากมายนะที่
1: เขาแจ้งมา
0: ในไฟล์เอกสารที่นายสิทธาเขานำมามอบให้
1: ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับ 18:48 นาทีครับคุยกันต่อครับ
3: ค่ะอันนั้นยังเป็นเพียงแค่เริ่มต้นใช่ไหมคะพี่ไพศาลแต่คดีที่จบแล้วเนี่ยจำได้ไหมคะคดีผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีทุจริตซื้อยาปราบศัตรูพืชนะคะ
2: เออสมัยไหนเนี่ย
3: 66ค่ะ
2: 6
3: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ3มีคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นใช่ไหมคะก็ยังมีอีกศาลนึงมีคำพิพากษาตัดสินคดีให้นายวิชิตก็แล้วกันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าอุบลกับพวกร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่เขมราชอ๋อประจำปีงบประมาณ54ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาฟ้องเมื่อปี66ผู้ว่าโดน27ปีภรรยาโดนด้วย6ปีค่ะเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดน12ปีและเองก็แปลกใจว่าในข่าวนี้มีเยาวชนอายุ15ร่วมทำผิดด้วย

0: แต่ได้รับการรอลงอาญาค่ะ
1: ไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงไปในนามแปลกนะไปร่วมตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะ
0: รอลงอาญาผู้ว่าโดนก็ละกันงานเนี้ยค่ะ
1: ตกลงว่าวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพอิหร่านสหรัฐก็ยกไปแล้วนะ
0: ยกไปแล้วเพราะว่าอิสราเอลถล่มคนตายไป10กว่าคนอิสราเอลไม่ยอมค่ะ
1: ก็มีเหตุการณ์เรื่องอิสราเอลถล่มด้วยแต่ว่าก็เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าได้ยกเลิกแผนเดินทางไปยังนครเจนีวาซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและทั้งสองฝ่าย จะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้จริงหรือไม่ขั้นตอนการประสานงานและการจัดเตรียมการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายหรือคาดเดาได้อันนี้โฆษกทำเนียบขาวระบุในแถลงการเมื่อคืนวันพฤหัสโดยก่อนหน้านี้แวนส์และคณะผู้แทนของสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางทันทีที่แผนการต่างๆได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองในทันทีจากฝั่งอิหร่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านระบุว่าพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาระดับเทคนิคภายหลังการบรรลุข้อตกลง14ข้อเมื่อวันพุธซึ่งช่วยยืดอายุการหยุดยิงที่เปราะบางออกไปอีกอย่างน้อย60วัน
0: ค่ะ
1: สำนักข่าวทาสนิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานก่อนที่แวนส์จะประกาศยกเลิกแผนการเดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาที่บ่งชี้ว่าสหรัฐจะดำเนินการตามข้อตกลงชั่วคราวเสียก่อนและยังไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปยังเจนีวาหรือไม่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็มันก็มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็ประธานดีของอิหร่านไปแล้วนะมันก็แล้วก็เห็น
0: ระหว่างก่อนที่จะทานอาหารค่ำ
1: เห็นว่าช่องแคบพอมุสก็โอเคแล้วรถเรือทั้งหลายก็ทยอยเดินทางออกกันมาแล้วเริ่มมีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าไอ้ฉากนี้มันควรจะมีแต่มันไม่มีมันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคืออะไร
0: หมายถึงว่าควรจะเจอกันต่อหน้าและเซ็นถูกไหมคะสรุปว่ามาเซ็นสองรอบค่ะพี่เอกสารเซ็นรอบแรกอะเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเจดีแวนส์กับประธานาธิบดีของอิหร่านถูกไหมคะแล้วพอมารอบที่สองก็คือที่เราเห็นตามหน้าสื่อวันเนี้ยว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซ็นบนโต๊ะอาหารระหว่างจะเริ่มดินเนอร์มื้อค่ำกับพวกผู้แทนในที่ไปประชุม G7 แล้วก็มีเอ็มมานูเอลมาโครงแล้วก็ภรรยาบริจิตมาโครงเนี่ยเป็นพยานอยู่ข้างๆมาโกรูบิโออยู่ข้างดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ชี้ว่าเซ็นตรงนี้ตรงนี้แต่เราไม่เห็นว่าทางอิหร่านเนี่ยไอเซ็นรอบที่รอบเดียวกับทรัมป์เนี่ยใครเป็นคนเซ็น
1: ประธานดีเพราะว่าประธานดีก็มาชูให้ดูเลยมีรอยเซ็น
0: ต่างหากเซ็นต่างหาก
1: เขาเซ็นเขาในเซ็นในฉบับเดียวกันนั่นแหละ
0: ก็คือส่งไปให้เซ็นหลังจากที่ทำเซ็นก่อน
1: คือมันมีทั้งสมุด3ลายเซ็นครับมีลายเซ็นทรัมป์มีลายเซ็นของประธานดีอิหร่านอะไรเปเซชเคียนอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีลายเซ็นตรงล่างของพยานก็คือผู้นำของปากีสถานนายกรัฐมนตรีหรือประธานดีอะไรเขาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ชาลิฟใช่ไหมเขาเซ็นด้วย3คนผมเห็นเอกสารที่ชูมานะเป็นฉบับภาษาอังกฤษกับเป็นฉบับภาษาฟาซีภาษาอิหร่าน
0: แต่ไอที่จะไปเห็นหน้ากันและเซ็นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้น
1: ส่ง
0: ไปเซ็นส่งไปส่งมา
1: เซ็นแล้วมันอาจจะยกเลิกแต่เขาบอกไม่ยกเลิกแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าแวนก็แถลงว่าเขาไม่ไปอีกแต่อย่างนี้อิหร่านก็ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาคงจะยกเลิกไปแล้วมันจะประจวบกันพอดีหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่อิสราเอลก็โจมตีภาคใต้ทางด้านภาคใต้เลบานอนเขาเสียชีวิตไป16คนแต่ว่าแวนก็ออกมาตำหนินะเจดีแวนก็ออกมาตำหนิอิสราเอลนะบอกว่าอิสราเอลต้องเข้าใจนะว่าขนาด

0: เนี่ยคุณเหลือมิตรอยู่คนเดียวนะคือสหรัฐนะแล้วถ้ายังพยายามจะทำอย่างนี้อีกเนี่ยมันจะไม่เหลือมิตรเอาก็พูดแรงอยู่กันนะเพราะว่าก็มันก็เรียกว่าเบี้ยวกันเห็นๆแล้วเพิ่งจะลงนามเสร็จก็ถล่มเขาเลยเนี่ยทั้งที่ในข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็มันก็มีเรื่องเลบานอนอยู่ด้วยว่าจะต้องไม่มีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน
1: เขายังเดินหน้าสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเราะห์ในเลบานอนสำนักข่าวของรัฐบาลเลบานอนบอกการโจมตีระลอกใหม่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายแล้วก็เป็นการโจมตีในพื้นที่ที่มีผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบแล้วกว่า1ล้านคนค่ะอิสราเอลก็ยืนยันว่าเป็นการโจมตีกลุ่มเป้าหมายฮิสบอเราะห์นอกจากนี้นะคะเขาก็อายาตุลละมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในข้อตกลงด้วยความสิ้นหวังพร้อมส่งสัญญาณว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทรัมป์อ้างในการเริ่มสงครามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยระบุผ่านข้อความว่าหากฝ่ายอเมริกันต้องการเรียกร้องมากเกินไปเราก็จะไม่ยอมค่ะ
0: ก
1: ็ไม่รู้จะเป็นยังไง
0: ก็ยังมีความเปราะบางอยู่นะมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสียทีเดียว
1: นัดกันแล้วก็ยังไม่สามารถเดินหน้าได
0: ้ครับอันนี้มันเป็นถึงผลมันจะไม่ถึงขั้นทำให้สถานการณ์มันพลิกมารบกันก็ตามนะ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าทรัมป์ก็ได้ไปลงนามไปแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้ความมั่นใจเนี่ยมันลดถอยไปเยอะที่คิดว่าโอเคมันคงจะมีโอกาสจบสูงเนี่ยมันก็เริ่มลดไอ้ความมั่นใจตรงนั้นลง
1: วันนี้มีรายงานดีค่ะว่าน้ำมันดูไบเนี่ยดิ่งเหลือแค่73ดอลลาร์สาเหตุจากสต็อกลอสเร็วกว่าคาดสะเทือนไตรมาส2โรงกลั่นไทยแล้วล่ะในเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะที่น้ำมันมันร่วงลงขนาดนี้สั่นคลอนอุตสาหกรรมโรงกลั่นไทยหลังจากกลไกสต็อกลอสเริ่มทำงานหมายความว่าราคามันลงแต่ไอ้ที่อยู่ในถังของแพงทั้งนั้นถูกไหมคะขาดทุนสต็อกจอกดดันผลประกอบการไตรมาส2ภาคธุรกิจชี้ว่าโรงกลั่นไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาแต่ต้องแบกรับความเสี่ยงตามกลไกตลาดโลกเต็มรูปแบบพร้อมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงราคาภาครัฐที่ทำให้ไม่สามารถสะสมกันชนทางการเงินได้ดีพอและถ้าเขาขาดทุนในไตรมาสถัดๆไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบคะตอนที่เขาได้กำไรก็ไปดึงกำไรเขาแล้ว
0: ก็เป็นปัญหาข้างหน้าที่กำลังจะต้องเผชิญกันต่อไป
1: ท่ามกลางการผันผวนของพลังงานโลกที่กลับมาปะทุอีกครั้งนะคะน้ำมันที่มันปรับตัวลงมากกำลังกลายเป็นแรงกดดันระลอกใหม่ต่ออุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันของไทยค่ะแล้วมันเร็วกว่าที่ประเมินไว้ถ้าเราอ่านข่าวในช่วงที่เขาไปบีบทุบค่าการกลั่นน่ะเราจะจำได้เขาจะพูดถึงไตรมาส4ถูกไหมคะแต่นี่มันยังไม่หมดไตรมาส2เลยอ่ะ
0: ครับ
1: การปรับลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบครั้งนี้กลายเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของธุรกิจโรงกลั่นค่ะลงมาเร็วมากแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งในประเทศเนื่องจากต้องบันทึกผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังตามราคาตลาดค่ะ
0: ครับ
1: stock loss
0: ก็ของเราก็น้ำมันที่ขายปลีกก็ลด3วันติดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่วันอะไรล่ะอังคารพุธพฤหัสอังคารพุธ
1: เมื่อวานนี้วันพฤหัสลดวันนี้เช้าวันนี้ค่ะน้ำมันลง
0: พุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ใช
1: ่ค่ะ
0: มีผลนะลดวันอังคารมีผลเช้าวันพุธอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า เราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า

0: ราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็แล้วกันขออีกสักสิบนาทีคุ้มสิบนาทีนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
4: เออวันนี้มีเหตุยิงกันสนั่นกลางไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กนะ
5: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
4: ก็มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันสนั่นใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในมหานครนิวยอร์กสหรัฐโดยกล้องวงจรปิดเผยภาพคนร้ายชักปืนกราดยิงกว่า10นัดบริเวณถนนเวสต์44ตัด7 Avenueพลเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยววิ่งแตกตื่นจนเกิดจลาจลร้านค้าและห้างดังรอบด้านต้องปิดประตูล็อกให้ลูกค้าอยู่แต่ข้างในนะก็หลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุร้ายขึ้นตำรวจนิวยอร์กระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่บุกชาร์จตัวผู้ต้องสงสัยรายงานพบว่าเป็นเยาวชนอายุ17ปีพร้อมยึดปืนพกของกลางได้ทันทีที่เกิดเหตุพบรถยนต์ถูกลูกหลงยิงใส่จนเป็นรูพรุนขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางการได้สั่งปิดการจราจรและทางเดินชั่วคราวเพื่อเก็บหลักฐานส่งผลให้รถไฟใต้ดินและระบบขนส่งมวลชนล่าช้า
5: ค่ะก็เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาในนิวยอร์กก็คือ 15:40 นาทีค่ะเกิดขึ้นหลังจากการเดินขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ NBA ของทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกสิ้นสุดลงบนถนนทางตอนใต้ของแมนฮัตตันมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมารวมตัวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10,000 นายทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานฉลองดังกล่าวค่ะนิวยอร์กนี่กี่ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เข้าชิงเลยอ่ะ
4: โอ้แต่จะไม่ได้ยินเลยว่าเป็นแชมป์ NBA
5: 20ปีแล้วมั้งคะค่ะ
4: ขอฉลองแชมป์เลยนะ
5: โอ้เป็นถึงที่มาเป็นแชมป์ได้ค่ะ
4: ก็คงไม่น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็อาจจะเป็นพวกมีปัญหาเฉพาะตัวแล้วก็เป็นโลนวูฟนะออกมากราดยิงดีว่าไม่มีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายเพราะว่าเป็นย่านที่คนพลุกพล่านมากคน
5: คึกคักที่สุดแล้วค่ะ
4: น่าจะคึกคักที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์มันกึ่งมันศูนย์รวมที่ถนนมันจะต้องไปเจอไปตัดกันตรงนั้นเยอะที่สุดอ่ะเพราะว่าไอ้เกาะแมนฮัตตันเนี่ยนะมีคนเล่าฟังผมก็เลยเห็นภาพว่าอ๋อคือเราจะรู้ว่ามันมีการออกแบบผังเมืองให้เส้นที่เป็นสายหลักเนี่ยมันยาวไปตลอดตั้งแต่หัวเกาะถึงท้ายเกาะเลยนะแล้วมันมีประมาณสัก 7-8 เส้นนั่นแหละ
5: แล้วก็ตัดกัน
4: แล้วก็จะมีสตรีทเนี่ยตัด

0: ไอ้ถนนสายอเวนิวทั้งหลายเนี่ยมันจะมี
1: เป็นบล็อก
0: มันก็จะทำให้เกิดเป็นบล็อกเต็มหมดแต่ก่อนที่ชาวดัตช์เนี่ยจะซื้อมาจากอินเดียแดงเนี่ยนะมันมีทางเกวียนดั้งเดิมของพวกอินเดียแดงจากหัวเกาะไปท้ายเกาะอยู่แล้วมันทางเกวียนมันก็คือทางลัดเลาะไปตามต้นไม้นะอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะเป็นมันก็จะเลื้อยไปแบบงูอ่ะคุณนันไอ้ตรงเนี้ยก็คือถนนบรอดเวย์เป็นดั้งเดิมเลยของตั้งแต่สมัยยุคอินเดียแดง
1: พัฒนาจากทางเกวียน
0: มันเป็นทางเกวียนเป็นบรอดเวย์เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำผังเมืองใหม่เนี่ยคุณทำเป็นเอเวนิวไปยาวๆแล้วก็ทำอะไรมันก็จะมีไอ้บรอดเวย์เนี่ยมาตัดนู่นตัดนี่แบบไม่มีแต่ไอ้ตรงที่เป็นทาวน์สแควร์เนี่ยจังหวะบรอดเวย์กับตรงเนี้ยมันตัดกันเยอะที่สุด มันเลยกลายเป็นศูนย์รวมที่คุณเดินมาจากตรงไหนตรงไหนก็มักจะมาโผล่ไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นทาวน์สแควร์นะ มันเลยเป็นทางแบบคล้ายๆมันจะมีพื้นที่มันว่างนะตัดตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเหมือนมันกลายเป็นเหลือตรงกลางแบบแล้วเราตึกสูงมันก็มีสองฝั่งมันก็ขึ้นไฟประดับกันทั้งสองฝั่งนะนี่ก็เป็นจุดที่เวลาจะเกิดเรื่องอะไรก็มักจะตรงนี้เวลาเรื่องดีๆก็จะเกิดตรงนี้นะ
1: เรื่องเขาดาวก็ตรงนี้
0: เขาดาวก็ตรงนี
1: ้ระเบิดตึกแฝดก็นั่นแหละนิวยอร์กใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตอนประเทศไทยที่จะแย่มากเนี่ยเรียนดูข่าวแล้วมันเศร้าทุกวันเลยก็คือเรื่องของเหตุการณ์ทางภาคใต้นะคะที่เหตุการณ์วันนี้19มิถุนายนเนี่ยบ่ายโมงค่ะมีเหตุคนร้ายลอบนำวัตถุต้องสงสัยไปไว้ที่ใต้ท้องรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บูเกตาซึ่งจอดอยู่ริมถนนอยู่ที่อำเภอแวงเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปตรวจสอบพร้อมกันให้ประชาชนเข้าใกล้แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดทำลายวัตถุระเบิดเข้ามาก็ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรอชุดEOD อยู่จู่ๆก็ได้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะก็ทำให้รถของตำรวจเนี่ยเสียหายแล้วก็มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็เสียหายไปด้วยเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็เลยต้องเอาสุนัขเข้าไปดมกลิ่นเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนก็ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ซะก่อนตามภาพที่เห็นเลยไอ้ตอนคนร้ายเอาระเบิดเข้าไปวางไว้อะแต่ไอ้ที่น่าเศร้าอีกเคสหนึ่งก็คือว่ามีการบึ้มขบวนต่อชะดอขบวนของรถต่อชะด
0: อ
1: บาดเจ็บ6นายขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รปภ.ครูที่โรงเรียนบ้านสาไก่ทานโตค่ะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าแล้วก็ปรากฏว่าแบบคนหนุ่มๆของเราข้าราชการเนี่ยทหารเนี่ยบาดเจ็บสาหัสระบนระเบิดทั้งที่ขาที่ใบหน้าและที่ฉันดูข่าวนี่นะพี่วิสารต้องเอาฮอไปรับและหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะเป็นข่าวยังไงถ้าเกิดบาดเจ็บอยู่ก็จะได้เห็นผู้ว่าไปได้เห็นตัวแทนพระองค์ท่านนะคะองคมนตรีหรือว่าผู้ว่าเป็นตัวแทนพระองค์ท่านนำกระเช้าไปเยี่ยมเราก็จะได้เห็นแค่นี้ค่ะพี่วิสารและหลังจากนั้นถ้าเกิดพี่กลพิการไปชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดชีวิตก็จะมีข่าวแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันไม่รู้เมื่อไหร่นะคะที่มันจะสงบได้ขบวนเรื่องราวทางภาคใต้ของเราเห็นแล้วก็เศร้าใจทุกวันค่ะจากนี้ไปถ้าเรียนอ่านข่าวเรียนจะอ่านทุกวันเนี้ยค่ะจะได้รู้ว่าที่เราอยู่สุขสบายกันเนี่ยมีคนที่อยู่ในประเทศไทยแท้ๆอีกมุมหนึ่งที่เสี่ยงตายทุกวันค่ะ
0: ครับเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะก็เรามีข่าวจากการประปาส่วนภูมิภาคมาฝากกันนะครับคุณอัน
1: ค่ะจากการประปาส่วนภูมิภาคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็คือว่าแม่ทัพภาค3กำชับเข้มนะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่อำเภอบ้านฉางแล้วก็พลา
0: บ้านฉางเห็นมีข่าว
1: การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่หมู่ที่4แล้วก็5ตำบลบ้านฉางและหมู่ที่3 5 6 7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและระบายตะกอนในระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อให้น้ำประปากลับมามีคุณ

0: ภาพตามมาตรฐานโดยเร็วที่สุดโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กปภ.เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ใช้น้ำทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำทางด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้เร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำจนแล้วเสร็จและคุณภาพน้ำในระบบหลักก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งปัจจุบันกปภ.สาขาบ้านฉางได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำผลการตรวจสอบก็พบว่าคุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางหมายเลขโทรศัพท์038-601-2038-601-292และ038-602-008ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ @pwa.banchang banchang หรือว่า pwa contact center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เอาละครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: นายกกลับจากรัสเซีย
0: มีคนเป็นห่วงด้วยนะคะ
1: บอกไม่ตกใจแล้วก็คนไทยก็ปลอดภัยดีสั่งการให้สถานทูตไทยก็ติดต่อดูแลคนไทยกันให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็นายกก็พูดหลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งเนี่ยรีบชิงอธิบายอย่างรวดเร็วเลยนะครับบอกว่าได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันครอสนะก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC นะหรือว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมรวมทั้ง GBCคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะทั้งนี้อันครอสยังไม่ไปยังไม่ไปแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากประนอมมีคำว่าบังคับเราก็ต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะ
0: อันนี้เป็นภาพสมัครใจก่อน
1: มีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาส่วนอุลมาเน็ตก็ได้มีการชี้แจงความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาอย่างไรหรือไม่นั้นคุณอนุทินบอกว่าฝั่งกัมพูชาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับไทยที่ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งนายอุลมาเน็ตก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาด้วยเหมือนกันด
0: ัง
1: นั้นก็ต้องหาทางเดินหน้ากันต่อไป
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเราได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือก

0: แนวทางการประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับท่านนี้นายกบอกว่าได้มีโอกาสหารือในฮุนบาเน็ตมากไม่ได้มีการหารือกับนายฮุนบาเน็ตมากนักเหมือนเป็นการดึงข้อสอบมาคุยกันมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายใดๆผู้สื่อข่าวเขาถามว่าได้มีการหารือเรื่องการเปิดด่านชายแดนด้วยหรือไม่นายกหัวเราะพร้อมกับบอกว่าอย่าถามเรื่องนี้ผมไม่จักกะจี้ไปพูดหรอกถามไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายว่างั้นนะถ้าไปพูดเรื่องเปิดด่าน
1: เรื่องเปิดด่านใช่ไหม
0: คนไทยโกรธตายเลย
1: แล้วเราจะปิดไปตลอดชีวิตตลอดชาติเลยจริงป่ะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเปิดถ้าพูดเรื่องเปิดแล้วโกรธเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราต้องทำใจว่าเราจะปิดกันตลอดชาติเลย
0: ก็ถ้าเป็นตรรกะนายกก็จนกว่าคนไทยจะหายโกรธผมไม่ได้เล่นคำหรืออะไรนะถ้านายกบอกว่าโอ้ยถ้าทำเนี่ยคนไทยโกรธเปิดคนไทยก็โกรธตายก็หมายความว่าถ้าจะเปิดได้ก็ต้องคนไทยหายโกรธก่อนนะซึ่งมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือถ้ามันมีความเข้าใจที่ดีต่อกันโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือระหว่างประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยนะอันนั้นมันก็คงจะถึงว่ารัฐบาลมันอาจจะคนไทยก็อาจจะไม่ชอบรัฐบาลกัมพูชาคนกัมพูชาก็อาจจะไม่ชอบรัฐบาลไทยแต่ว่าถ้าคนกัมพูชาคนไทยไม่เกลียดกันไม่โกรธกันแล้วมันก็โอเคมันก็คงจะมีโอกาสแต่ถึงให้รัฐบาลญาติดีกันคนไทยยังไม่พอใจกันไม่มีทางผมว่าตัวคีย์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศอันนี้จะเป็นเหตุและผลสำคัญที่จะมีการติดต่อทางบกกันอีกครั้งหนึ่ง
1: การสู้รบกันในครั้งนี้ที่เจ็บหนักที่สุดเนี่ยคือและเป็นบาดแผลที่ลึกมากก็คือความเกลียดชังกันระหว่างสองประเทศค่ะพี่ไพศาลซึ่งก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะทำให้เขาและเราเนี่ยพอจะอยู่ร่วมกันได้อะมันก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการส่งเด็กมาเรียนแล้วก็ยังมีโครงการที่สำคัญที่ไทยก็ทำให้กับทางกัมพูชาด้วยนะแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็พวกทีมโซเชียลที่เขาเป็นลุมดาดูถูกเหยียบย่ำกันอ่ะสำหรับดิฉันเองที่คิดว่ามันไม่มีใครเลยที่ห้ามกันที่เผาๆกันหน่อยอ่ะสื่อบางสื่อดิฉันก็มองว่าเขาก็หากินกับเรื่องนี้เลยอะค่ะ
0: แล้วแนวลบด้านโซเชียลเขาหนักหน่วงโดย
1: หนักมาก
0: คือมันบักรบโซเชียลเนี่ยโอ้โหแข็ง
1: คือทั้งธรรมชาติที่ต้องการสร้างตัวจากยอดไลค์ก็เป็นการทำมาหากินของแต่ละบุคคลก็ว่าไปอันนั้นก็หนักพอสมควรแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยจากคนที่ไม่มีอะไรแล้วก็ด่าเกียดเม้นเกียดเม้นด่าเม้นด่าเข้าไปด่าผิดถูกจริงๆเท็จจริงๆอะไรก็เรียกยอดไลค์ไปแล้วทีก็เข้าใจว่ามีบางสื่ออะค่ะที่ก็เป็นจุดขายก็เหมือนกันค่ะจะอ้างว่าจุดขายนี้เพื่อรักชาติแต่ยังคิดว่ามันก็เป็นการที่สร้างความเกลียดชังเกินกว่าเหตุปัจจัยด้วยก็จะมีคำพูดติดปากเกลียดอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลบาดแผลเนี้ยค่ะ
0: หนักเป็นเรื่องหนักมาก
1: ค่ะเรียนเองไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเรียกยอดไลค์เลยค่ะต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นรู้สึกเป็นบาปกรรมมากกว่าที่ต้องสร้างรอยแผลอะไรแบบนั้นค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องบรรดาลูกเทพอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็จะประเมินภายใน1ปีเราก็จะเห็นแต่จริง
0: ๆนายกเขาประเมินเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีนะเขาจะประเมินทุกก
1: ็ในทีมเขาทั้งหมดนั่นแหละ
0: ที่มาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไปเป็นประธานกรรมธิการไอ้มีบทบาททั้งในสภาทั้งในฝั่งรัฐบาลทั้งหลาย

0: ประเมินหมดภายใน1ปีประเมินผลงานในงาน
1: ค่ะแต่ทีนี้พูดลูกเทพก็เพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้แล้วเป็นทายาทนักการเมืองนะคะพอเขาเคลื่อนไหวยังไงเขาก็มีนามสกุลเดิมของคุณพ่อคุณแม่เขาติดมามันก็เลยปฏิเสธไม่ได้นั่นเองวันนี้ค่ะคุณแสนเพชรบุญญามณีนี่ก็ลืมเลยนะเนี่ยว่าเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอ่ะ
0: ก็มาร่วมเข้าจับทางคุณพงษ์
1: ภูมิใจไทย
0: ย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทย
1: จากประชาธิปัตย์มาเนี่ยเป็นส.ส.สงขลาเขตหนึ่งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ9ชั้นของโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนดค่ะโดยที่โครงการนี้นะคะมีวงเงินก่อสร้าง426ล้านตอนนี้เบิกไปแล้ว200ล้านมีสาเหตุที่ต้องบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิมเนื่องจากมีความล่าช้าในการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่องจนมีค่าปรับสะสมเกิน 10% ของวงเงินระยะเวลาก่อสร้างก็เกินกว่าที่กำหนดไว้ทำให้โรงพยาบาลบอกเลิกสัญญาได้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ของปีนี้ปรากฏไม่เสร็จหรอกค่ะพี่ต้องบอกเลิกเจ้าเดิมแล้วก็หาผู้รับเหมารายใหม่และต้องเสียเวลาอีก 2-3 ปีกว่าที่จะได้ใช้อาคารโรงพยาบาลนี้แล้วก็ต้องหาเงินมาสำรองจ่ายเพิ่มอีกด้วยนะคะมีปัญหาทำไมเราถึงไม่สามารถแก้มันมีปัญหาเรื่องนั่งร้านเจ้าของเดิมอ่ะก็จะต้องหาเงินอีก 300,000 มาสำรองแล้วเคลียร์ปัญหานี้เรียนสังเกตดูนะคะอาคารโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งอาคารที่ทำการศาลนะคะหลายๆจังหวัดมีปัญหาก่อสร้างไม่เสร็จนะคะ
0: ผู้รับเหมาที่งาน
1: เราไม่ถอดบทเรียนพวกนี้หรอคะว่าเราประมูลกันทื่อๆดื้อๆยังไงถึงได้แต่ผู้รับเหมาแบบนี้มาก่อสร้างแล้วก็ทิ้งงานสร้างความเสียหายอะค่ะ
0: มันคงมีที่มาอะไรต่างๆพอสมควรนะแต่ว่าระบบราชการเขาจะมีการสรุปปัญหาแก้ปัญหาของเขาหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่ามันต้องมีปัญหาอะไรที่มันน่าจะเป็นจุดร่วมกันอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องว่าความไม่พร้อมหรือว่าความผิดพลาดเฉพาะในโครงการนั้นๆมันน่าจะมีจุดร่วมอะไรกันของปัญหาอะไรใหญ่ๆที่มันรวมๆกันอยู
1: ่ค่ะมีคนเขารวบรวมโครงการที่สร้างไม่เสร็จออกมาให้เห็นเยอะมากมายเลยนะคะที่ในศาลโครงการที่เป็นมหากาพย์โครงการหนึ่งก็คือไอ้โครงการที่ปล่อยร้างของกสทช.ค่ะ
0: นั่นเป็นขององค์กรอิสระนะก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะทิ้งงาน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะของกสทช.เนี่ย 2,600 ล้าน6ปีสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปยังไงต่อแล้วก็มีศาลพระโขนงสร้างไม่เสร็จกลายเป็นตึกผีสิงในงบ304ล้านทำสัญญาจ้างตั้งแต่ปี2565วงเงิน304ล้านปรากฏว่าไม่เสร็จค่ะเป็นตึกผีสิงเลยอาคารศูนย์สาธิตกรมควบคุมโรคงบก่อสร้าง607ล้านต้องเสร็จภายใน900วันปรากฏว่าเลิกสัญญาตั้งแต่ปี67ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะเขามีเรื่องศาลแขวงพระนครเหนืออีกนะคะ1,370ล้านก็สร้างไม่เสร็จค่ะที่ในศาลโอ้ทำไมอาคารพวกศาลไม่เสร็จเยอะจังงงจัง
0: เปิดประมูลกันยังไงนะใช่ไหม
1: เนี่ยโครงการอาคารศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี782ล้านสุวินทวงศ์ปี65โดยไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10โครงการล่าช้าขาดความคืบหน้าอย่างหนักอาคาร

0: ที่ทำการศาลแพ่งและศาลอาญาพระนครเหนือ304
1: ล
0: ้าน
1: อย่างที่ว่าตั้งแต่จริงๆก็ก่อนที่จะมีเรื่องตึกถล่มตึกสองห้องถล่มก็เริ่มมีร่องรอยบ้างหลายๆโครงการเขาก็เริ่มแบบไม่หยุดชะงักไปแล้วพอมีกรณีตึกสตง.เนี่ยเห็นว่าแทบจะเรียกว่าทุกโครงการเลยนะที่หยุดชะงักเนี่ยหนีเลยทิ้งงานเลยไอ้ฟ้องร้องอะไรต่างข้อกฎหมาย
0: โครงการศาล
1: คราวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องกิจการร่วมค้าง
0: เนี่ยแล้วทำไมเป็นอาคารศาลทั้งนั้นเลยอะคะที่ทำการศาลจังหวัดสีคิ้วสาขาปากช่อง122ล้านตอนทำสัญญาเกิดรายการเนี่ยพฤษภาคม63วันสิ้นสุดสัญญา65ตรงนี้สังเกตได้ง่ายมากพอปากช่องปุ๊บพอพี่ไพศาลจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปโคราชนะคะอยู่ตรงคอสะพานขึ้นมอเตอร์เวย์เลยที่แบบแย่มากเลยเป็นริมถนน
1: ตรง
0: ปากช่องถนนมิตรภาพเลยติดถนนมิตรภาพพ
1: ี
0: ่สารลองขึ้นดูปากช่องค่ะที่ปากช่องถ้าพี่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ปากช่องไปขอนแก่นไปโคราชจากปากช่องต้องไปโคราชก่อนไปแล้วก็ไปขอนแก่นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งสะพานทั้งยกระดับทั้งอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเขาไปซื้อที่ตรงนั้นสร้าง
1: อ๋อที่มันจะต้องเลี้ยวเข้าไอ้เขาใหญ่เลยด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่คนละจุดค่ะคนละจุดเข้าเขาใหญ่จุดหนึ่งอันนี้เฉพาะแค่จุดที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์อย่างเดียวสร้างไม่เสร็จอันนี้ดูง่ายมากแล้วก็ยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็สารซะเยอะเลยใช่ไหม
0: สารจังหวัดสีคิ้วสารอาญาพระโขนงสารอุทธรภาค5สารอาญาคดีทุจริตประพฤติชอบภาค7สารจังหวัดศรีสะเกษสารแขวงพระนครเหนือค่ะ
1: นี่พอ
0: ขอบคุณเพจจากช่อง7เขานะคะ
1: พอมันสร้างไม่เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะยุ่งนะพอจะต้องฟ้องให้เขาฟ้องว่าทิ้งงานแล้วก็ยึดไอ้ค่ามัดจำอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดประมูลใหม่อะไรต่างๆมาต้องมาดูว่ามันต้องแก้แบบไหมไอ้ที่ทิ้งไว้อะไรที่มันเสียหายจะต้องมาซ่อมมาเพิ่มมันจะมีเรื่องกระบวนการอีกเยอะเลย
0: น่าทบทวนหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เขาที่งานอะไรแบบนี้กันเยอะแยะมากมายอะค่ะตอนประมูลอะค่ะนับหน้าถอดบทเรียนหน้าถอดบทเรียนว่างานเถอะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คือเขาเวลาประมูลเขาก็ต้องคำนวณตัวลงตัวเลขอะไรอย่างน่าจะต้องถือว่าเป็นมืออาชีพพอสมควรแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าสมมุติว่าค่าวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆมันมีการปรับราคาเดี๋ยวนี้ระบบก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็จะมีการปรับค่าโครงค่าเคนอยู
0: ่
1: มันก็จะบอกว่ามันทำให้เขาเสี่ยงอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าไอ้ราคาที่เขาทำเนี่ยไอ้ที่เขาไปประมูลได้มาเนี่ยที่ทำให้เขาต้องหนีเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ขาดทุนมันไม่อะไรไม่หนีหรอกมันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะถึงขั้นเลวร้ายถึงขั้นต้องหนีเลยยกเว้นแต่ว่ามันยิ่งทำแล้วมันยิ่งเจ๊งนะมันต้องหนีมันต้องทิ้ง
0: แล้วไปรับเหมามาได้ไงคะ
1: อันนี้ก็คือที่จะต้องไปศึกษาว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ผู้ประมูลเนี่ยมันเจ๊งแล้วมันต้องทิ้งงานแสดงว่าตัวเลขไอ้ที่ประมูลมาเนี่ยกับตัวเลขที่เขาจ่ายที่เขาได้จริงๆหรือว่าเขาจะจ่ายเป็นคนละตัวเลขกันหรือเปล่าเช่นประมูลงานมา 2,000 ล้านเนี่ยมูลค่างาน 2,000 ล้านเนี่ยแต่จริงๆแล้วรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยอาจจะไม่ถึง 2,000 ล้านอันนี้พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลยทำให้เขาทำไปก็ขาดทุนมันคงไม่มีใครยอมขาดทุนยิ่งถ้าโครงการที่1ก็ขาดทุนโครงการที่2ก็ขาดทุนโครงการที่3ขาดทุนมันก็หนีหมดนะมันถึงได้มีบางเจ้าไงที่แบบมีหลายงานแล้วเวลามันทิ้งงานทิ้งหมดเลย
0: ก็เจ้าเนี้ยค่ะ
1: เขามาในรูปของบริษัทร่วมค้านะเพราะตัวเขาเองเขาประมูลงานไม่ได
0: ้แล้วก็บริษัทไทยที่ไปจับมือเขาก็บริษัทเดียวกันหมด
1: มีคู่เจ้าประจำอยู่ด้วย
0: ต้องมีอยู่แล้วเจ้าประจำอยู่แล้ว เซลล์ประจำที่เขาต้องหันซ้ายหันขวา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับมหานครรอบทิศนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ยังอยู่กับเรา2คนนะคะดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจด้งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเรา2คนนะคะผ่านทางสัญญาณจากคลื่นของ95ที่กรุงเทพมหานครผ่านไปยังเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟัง84ท่านนะคะอยู่กับเราในวันนี้นะคะอ๋อคุณศศิมาบอกว่าต้นข้าวสิตายแล้งแล้วนะคุณศศิมาบอกว่าซีสีดาโคราชอากาศร้อนมากๆค่ะฝนไม่มาสักทีส่วนคุณสำราญจริงบอกว่ามินบุรีเนี่ยฝนตกเพิ่งหยุดค่ะเออนะคุณสวัสดีคุณสวัสดิ์คุณลำดวนนะคะคุณวัฒนศักดิ์บอกแล้วบอกว่าที่รัชดาฝนตกคุณกัลยานะคะคุณนันคุณลุ่งทิพย์คุณสุภาพคุณทัชชัยค่ะแล้วก็คุณวันนี้คุณวันชัยคุณธนากรคุณอารมณ์คุณยายออสนะคะคุณยายออสค่ะแล้วก็คุณเดือนเพ็ญคุณวันนิดานะคะทักทายคุณสมจิตนะคะเดี๋ยวมีใครมาอีกนะคะก็น้องต้องอยู่ในสายยัง
3: แล้วครับพี่แสดงว่าตกกันทั่วฟ้าทั่วกรุงจริงๆวันนี้
2: คุณหนุ่มดอยหวดนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้ยโกรธเกิดเหตุวางระเบิดรถตำรวจสภ.บูเกตานะคะบูเกตานะคะที่นราธิวาสโอ้โหแต่โชคดีเขาบอกว่ามีเด็กไปเห็นมีผู้ชายต้องสงสัยเนี่ยก็เลยตำรวจก็เลยไปหาว่าไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยนะคะมีคนร้ายเนี่ยลอบนำวัตถุต้องสงสัยไปติดเอาไว้ใต้ท้องรถยนต์ของตำรวจจราจรสภ.บูเกตาที่นราธิวาสนะคะทางตำรวจก็เลยต้องไปกั้นพื้นที่แล้วก็ให้ทางคือใช้เขาเรียกว่าใช้วิธีการนะคะไปรอบเก็บกู้เอาวัตถุระเบิดเนี่ยออกมานะคะก็ปรากฏว่าก็จริงๆด้วยนะคะมีเป็นการเป็นเรียกว่าเวลาไปล้อมแล้วเนี่ยนะคะคนร้ายเนี่ยประกอบนะชุดวัตถุระเบิดเป็นเขาบอกเป็นประกอบเอาไว้ในภาชนะเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมแล้วก็ตั้งเวลาไว้คนร้ายเนี่ยนำไปติดไว้กับคัสซีใต้ท้องรถแล้วก็เศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องยังกระเด็นไปตกอยู่ที่รถยนต์ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าที่ตรวจจราจรเนี่ยก็ไปปฏิบัติจราจรในแล้วก็ชุดมวลชนสัมพันธ์นะคะไปที่มัสยิดเพื่อไปพบปะกับผู้นำศาสนาแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นค่ะแต่แล้วก็ไปจอดรถไว้ที่ถนนริมถนนเยื้องกับมัสยิดมีเด็กคนหนึ่งค่ะเห็นผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งเนี่ยไปนอนก้มเงยๆอยู่ที่รถยนต์ตำรวจที่จอดไว้เด็กก็เลยไปแจ้งกับชาวบ้านชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามีวัตถุต้องสงสัยติดอยู่ในท้องรถยนต์ของตำรวจก็เลยไปแจ้งตำรวจให้แจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็เลยกันพื้นที่นะคะแต่ว่ามันก็เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็เลยตกใจกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่ารู้ก่อนไงรู้ก่อนนะคะเจ้าหน้าที่พบคนร้าย1คนสวมกางเกงขายาวสีดำแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวแอบไปซุกซ่อนระเบิดแบบแสวงเครื่องที่ปกปิดด้วยเสื้อคลุมสีขาววิ่งออกไปจากซอยข้างมัสยิดนำระเบิดไปติดไว้กับคัสซีรถเสร็จแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปทางเดิมเจ้าหน้าที่ก็จับไม่ได้หรอกก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอ่ะนี้ก็ถือว่าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยถ้าเป็นผู้ในกำลังตำรวจนะแล้วก็หูตาไวอ่ะช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างเงี้ยถ้าเด็กคนนี้ไม่เห็น

0: ก่อนนะความเสียหายจะเกิดขึ้นแค่ไหน
1: โอ้ใช่ใช่
0: เนี่ยรถยนต์มันจอดอยู่เยื้องมัสยิดนะดงถ้าระเบิดทำงานอ่ะตำรวจไม่เจอก่อนแล้วก็พยายามเอาออกมาเนี่ยแล้วก็ระเบิดเล็กน้อยเนี่ยมันถึงว่าเอาคือไปกู้แล้วอ่ะก็เลยไม่

0: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะพี่ว่าเวลาเรานอนเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะไม่อยากให้ใครกวนนะ นี่ฮะวันนี้เกิดเหตุในตลาดสดหลักเมืองเขตเทศบาลนครลำปางครับพี่หนุ่มขนผักลูกจ้างอะเนาะคือตลาดเนี่ยมันก็มาตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าต้องทำงานกันมาใช่ไหมบางทีก็ขนผักขึ้นกระบะขนไปให้รถพุ่มพวงที่มารับของอะไรก็ออกมาไปนะฮะจนถึงช่วงบ่ายพ่อหนุ่มนี่จะนอนซะหน่อยบ่ายสองสี่สิบห้าตำรวจรับแจ้งครับพ่อหนุ่มขายผักคนนี้เอามีดไล่ฟันแม่ค้าในตลาดคือแกรำคาญน่ะจะนอนแล้วปรากฏว่าแม่ค้าเมาส์กันเนี่ยพอเวลาว่างแล้วไงเวลาว่างของคนเนี่ยของพ่อค้าแม่ค้าเนาะไอ้หนุ่มขายผักเขาเหนื่อยเขาก็นอนแต่เวลาว่างพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เมาส์สิเอาเมาส์เรื่องละครบ้างเมาส์เรื่องลูกบ้านนู้นเมาส์เรื่องสามีบ้านนี่
2: ผัวเมียเรื่องอะไรเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องที่คนชอบเมาชอบพูด
1: แล้วแต่เมาเรื่องอะไรกันเขาก็เมากันไปสิปรากฏว่าพ่อหนุ่มขายผักคนนี้ครับชื่อว่าโกมินอายุ42ปีเข็นผักอยู่ตลาดจะนอนซะหน่อยโอ้โหเสียงดังเหลือเกินก็เลยมีปากเสียงแม่ค้าบอกว่านี่มันตลาดท่านจะนอนไปขึ้นไปนอนที่บ้านกลับไปบ้านสิพูดอย่างนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะก็เลยมีปากเสียงกันหนุ่มขายผักด้วยความง่วงด้วยโมโหด้วยเอามีดวิ่งไล่เลยครับมีดปลายแหลมยาว50เซนพี่กวยยาว50เซนนี่ยังกระดาบแล้วมั้ง
2: ยาวจัง
1: ถือวิ่งไล่แม่ค้าก็วิ่งหนีแตกกระเจิงกันทั้งตลาดนะฮะโอ้โหก็มีคนเรียกสายตรวจสพลำปางก็รีบไปที่เกิดเหตุโอ้โหนะครับไปถึงก็ดีว่าห้ามทันนะฮะห้ามทันระงับสงบสติอารมณ์นะเขาบอกว่าเนี่ยเขารำคาญเสียงพ่อค้าแม่ค้า
2: จะนอนเขาหน่อยมีเวลาได้พัก
1: พ่อค้าแม่ค้าบอกเอาไปตรวจฉี่เลยเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าเกี่ยวข้อมันเสพยาหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆมาอ้างว่าเสียงดังตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวก็ดำเนินการนะครับก็คุมตัวไป
2: ถ้าคนเหนื่อยเนี่ยหลับที่ไหนก็ต้องหลับเลยเนาะไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอก
1: แต่ว่าถ้าหลับแต่แหมมันตะโกนคุยข้ามกันไปมาให้เราจะหลับมันก็ใช่ไหมก็ก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาฉี่ม่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งถูกงูเห่ากัดแต่ไม่ไปโรงพยาบาลแต่นั่งทำพิธีท่องคาถารักษาตัวเองแล้วหมอพยาบาลเขาก็ดูบอกว่าผ่านไป48ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เป็นอะไรอ่ะต้องบอกนะว่าอันนี้อย่าเอาตัวอย่างอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเพจกู้ภัยเขามูลเลยที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะคะเขาก็ทำคลิปออกมาในโลกออนไลน์นะบอกมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ55ปีถูกงูเห่ากัดนะคะที่ตอนที่ทำงานอยู่ในบ่อกุ้งในพื้นที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่เลือกใช้วิธีรักษาตามความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ต้องย้ำนะตามความเชื่อส่วนบุคคลทำยังไงล่ะจุดเทียนทำพิธีเคี้ยวใบน้อยหนาแล้วก็ท่องคาถาโอ้เจ้าที่กู้ภัยก็เลยว่าคนเนี้ยเขาถูกกัดถูกงูเห่านะงูเห่ากัดที่นิ้วเท้าซ้ายแต่เวลากู้ภัยไปหาผู้บาดเจ็บเนี่ยผู้บาดเจ็บไม่ยอมไม่ไปโรงพยาบาลนะคะเจ้าที่ก็พยายามอธิบายบอกว่าเอ้ยงูเห่านี่มีพิษนะไปรักษาด่วนจะได้รอดได้ผู้บาดเจ็บก็บอกว่าไปเดินไปเหยียบงูจนถูกงูกัดแล้วก็ใช้รักษาตามความเชื่อของตัวเองแล้วก็ทำพิธีในระหว่างทำพิธีเนี่ยยังจับหัวงูตัวนั้นเอาไว้ด้วยนะใช่
1: นี่ไม่ใช่คนไทยเลยพี่จริงไม่
2: ก็น่าจะไม่ใช่เหมือนตัวดำๆเขาใช้คาถาอะไรไม่รู้แหละแล้วก็จับงูหัวงูเห่าตัวนั้นตัวนั้นไว้ด้วยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ติดตามอาคารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา48ชั่วโมงก็2วันเนาะก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติมีเพียงรอยเขี้ยวเล็กน้อยมีเพียงรอยเขี้ยวเล็กน้อยอยู่ที่บริเวณนิ้วเท้าและไม่พบอาการผิดปกติรุนแรงแม้ทางกู้ภัยก็แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยไม่มีอันตรายอย่างร้ายแรงแต่กู้ภัยเจ้าที่กู้ภัยก็ย้ำเตือนประชาชนว่าถ้าถูกงูพิษกัดเนี่ยควรรีบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันทีเนื่องจากพิษของงูแต่ละชนิดเนี่ยส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันนะแล้วถ้าไปไม่ทันเวลาก็ตายได้นะอย่าไปเอาเหมือนคนนี้อันนี้เขาแค่แบบเฮ้ยมันเขามาแพร่เผยแพร่

0: แบบเอาคลิปมาโชว์แบบเอ๊ะมันแปลกประหลาดเหมือนกันเนอะทำไมเขาใช้คาถาอะไรเนี่ยคาถาไงวะแล้วก็เขาเรียกอะไรจุดเทียนต้องทำพิธีเคี่ยวแบบน้อยหนาแล้วก็ท่องคาถาอะไรด้วย
1: ก็เลยที่สำคัญเขารอดด้วยสิ
0: เออแล้วระหว่างทำเนี่ยก็แต่เขาบอกเขาไปเหยียบอะเราก็ไม่รู้ว่าตอนว่าจับตอนพิธีทำเนี่ยก็ยังจับงูเลยนะแต่งูตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เป็นงูเห่าตัวไม่ใหญ่เออ
1: โอ้
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: นึกถึงวันนั้นที่มันมีวงจรปิดในบ้านหลังนึงอะพี่นะฮะแล้วคุณแม่เขาเล่นมือถืออยู่อะแล้วลูกเขาหยิบงูเห่าตัวเป็นแบบลูกงูเห่าขึ้นมาควงเล่นอะลูกแบบไม่ถึงขวบนะยังคลานอยู่เลยอะแล้วแม่ก็ตกใจอ้าวรีบไปอุ้มลูกมา
0: เออ
1: เขาบอกว่าเหมือนที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวไว้แล้วแมวมันชอบแบบดันกระจกนิดนึงออกไปเข้าออกออกงูก็เลยเข้ามาได
0: ้
1: เออแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันนะฮะนั่นคนไทยเลยแหละพี่เออนะฮะเอามาดูเรื่องเด็กสมัยนี้ทะเลาะกันนะฮะเด็กอายุ15ตอนพี่กวนอีอายุ15นี่ยังเป็นสาวลำวงอยู่นะ
0: อุ้ยมอต้นจะมอปลายแล้วแหมสาวลำเนี่ยมาเป็นสาวลำวง
1: เออแต่เด็กเดี๋ยวนี้อายุ15เขาไม่ลำวงแล้วนะเขาแย่งแฟนกันนะครับแย่งแฟนแล้วก็เวลาทะเลาะกันเดี๋ยวเขาจะให้เพื่อนเขาเนี่ยถ่ายคลิปเอาไปประจานลุมตบมันแล้วก็เอาไปประจานดูสิเด็กเดี๋ยวนี้รุนแรงนะครับเออนะก็เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับที่มหาสารคามนะครับคลิปว่อนเลยครับเด็กอายุ15ผมสั้นอยู่เลยนะฮะไปรุมทำร้ายกันมีการบันทึกคลิปกันแล้วก็แชร์กันต่อการส่งต่อกันหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าไม่พอใจผู้เสียหายเนี่ยอยากเข้ามายุ่งกับแฟนฉันเองฉันก็เลยเอาเพื่อนแล้วก็คนรู้จักไปเคลียร์เหตุการณ์เลยบานปลายเป็นการรุมทำร้ายเพราะเขาไม่ยอมจบเออแล้วก็เอาคลิปเขาเนี่ยนะฮะไปเผยแพร่ลงโซเชียลด้วยนะที่จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผู้กำกับสภ.พยัคฆภูมิพิสัยนะครับบอกว่าหลังจากผู้เสียหายอายุ15ปีเขาเข้าแจ้งความเมื่อเช้าพนักงานสอบสวนก็เลยรวบรวมหลักฐานนะจากคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดพบผู้กระทำผิดทั้งหมด4คนนั่นแหละจากคนถูกนะโดนแย่งแฟนใช่มั้ยจะไปรุมทำร้ายเขาที่กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยนะครับเออนะฮะก็ทั้ง4คนเนี่ยโดนข้อหาหลายข้อหาทั้งทำร้ายร่างกายทั้งเกี่ยวกับเรื่องเผยแพร่พรบ.คอมด้วยนะครับ4คนจะเป็นเยาวชน2คนแล้วก็อีก2เนี่ยเป็น LGBTQ นะครับเออจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่เนี่ยยังต้องรอผลการตรวจของทางฝั่งผู้เสียหายก่อนอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้ตำรวจบอก
0: อ
1: โอ้โหนะจากเรื่องแฟนนะฮะมันจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะคะโอ้มีหนุ่มคนหนึ่งผวาเลยคล้ายๆมีลูกเหล็กปริศนาพุ่งทะลุหลังคาบ้านตกไปที่กลางห้องนอนลูกชายฟูกเนี่ยฟูกบนที่นอนไหม้เลยนะเออเขาบอกว่าที่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยปรากฏว่ามีวัตถุคล้ายลูกเหล็กหรือว่าเป็นชิ้นส่วน
1: กระบาดนะพี
0: ่โอ้มันคล้ายตลับอะไรตัวกันจะบอกมันคล้ายๆกับตลับลูกปืนเออตลับลูกปืนเงี้ยแต่มัน
1: โอ้ไม่ใช่อุกกาบาตนะ
0: คล้ายๆชิ้นส่วนอะไรบางชนิดตกใส่หลังคาบ้านใช่ไหมทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็พาพนักข่าวไปดูห้องนอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองตอนแรกก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับอะไรบางอย่างระเบิดดังขึ้น2ครั้งติดต่อกันตัวแรกตัวเองก็นึกว่าไฟฟ้าช็อตนะก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะแต่ตอนเข้าไปทำความสะอาดห้องนอนเนี่ยก็ไปเจอว่ามีวัตถุคล้ายลูกเหล็กน้ำหนักเนี่ยโลครึ่งถึง2กิโลเลยนะตกอยู่ตรงที่ปลายนอนแถมที่รอยมีรอยไหม้ของฟูกด้วยอ่ะแล้วก็ฝ้าเพดานกับหลังคากระเบื้องก็แตกเป็นรูได้รับความเสียหายเลยนะคะก็ได้ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบตำรวจก็ประสานชุด EOD แล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะแล้วเจ้าของบ้านก็ไปแจ้งความว่าเป็นหลักฐานที่สภ.กระทุ่มแบนนะคะทางด้านของคุณจัดชาติเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงคล้ายกันเหมือนคล้ายกับมีเครื่องบินขับผ่านก่อนจะมีวัตถุเหล็กตกใส่บ้านของ

0: ตัวเองเนี่ยคุณเจ้าของบ้านเขาบอกเพื่อนบ้านเขาได้ยินเมื่อก่อนที่จะมีเสียงเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนเครื่องบินเนี่ยขับผ่านแต่ตัวเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันมาจากไหนก็ต้องรอการพิสูจน์จากตำรวจด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวัตถุมีความร้อนค่อนข้างสูงเพราะเป็นมีรอยไหม้บนฟูกด้วยอ่ะแล้วก็แรงกระแทกที่เกิดขึ้นที่หลังคาและฝาผนังห้องนอนนะคะทางนักข่าวไปลองค้นใน Google ดูก็บอกว่าวัตถุนี้คล้ายกับชิ้นส่วนของอะไหล่นะคะที่เรียกว่าตลับลูกปืน Camp Follower นะคะซึ่งเป็นลูกกลิ้งใช้สำหรับกลไกเครื่องจักรหรือระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นนะคะแต่จะใช่หรือไม่และหล่นมาจากที่ไหนต้องรอผลตรวจสอบจากทางผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดอย่างนี้มันก็มีหลายอย่างที่น่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอะไหล่ของเครื่องบินตกหรือเปล่าเดี๋ยวรอตำรวจก่อนอันตรายเหมือนกันเนาะ
1: โอ้ยถ้าเป็นอะไรเครื่องบินนี่ก็น้องๆอุกกาบาต
0: เพราะพวกนั้นบอกว่า
1: ตกลงมาก็สูงเลยระดับหนึ่งอะฮะ
0: ในช่วงเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับเครื่องบินขับผ่าน
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
12: รถฝ่าไฟแดงนี่ว่าแย่แล้วนะพี
0: ่ค่ะ
12: แล้วนี่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับไม่ใช่คันเดียวนะ2คันขับมาพร้อมกันแล้วเหมือนแข่งกันแล้วขับฝ่าออกไปนะครับนี่ฮะกลางแยกของจังหวัดลำปางนะครับน้องไรเดอร์คนหนึ่งเนี่ยนะฮะกล้องติดหน้ารถของเขาเนี่ยนะครับบันทึกไว้ได้บริเวณแยกไฟแดงม้าขาวนะฮะคนลำปางรู้ดีตรงไหนนะครับปรากฏว่ารถตู้ทั้งสองคันนะครับฝ่าไฟแดงออกมาไม่ยอมจอดพี่ไรเดอร์บอกเด็กๆในรถตู้กี่ชีวิตเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะรับผิดชอบชีวิตลูกเขาได้ไหมขับรถเฮียๆแบบนี้นะจะรีบไปไหนกันกี่ชีวิตในรถลูกหลานเขาต้องมาเสี่ยงตายเพราะการกระทำของคุณหรือดีฮะ

0: โอ้พอโพสไว้แบบนี้อารมณ์ของคนในลำปางก็รู้สึกว่าความปลอดภัยของลูกหลานเขาจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันก็แชร์ส่งต่อกันนะฮะจนกระทั่งวันนี้ครับ11นาฬิกาครับขนส่งจังหวัดลำปางครับไปพบตำรวจสภ.เมืองลำปางนะฮะแล้วก็เอาทะเบียนไปให้เลยนะครับจนสามารถตามจับคนขับรถตู้เป็นคุณลุงอายุ56แล้วนะโอ้56นี่แกน่าจะขับมานานแล้วน่าจะเคารพกฎจราจรนะ
1: ค่ะ
0: ขับรถตู้สายแจ้ห่มเมืองปานนะฮะเนี่ยขับเข้ามาตัวเมืองแล้วก็ฝ่าไฟแดงเจ้าหน้าที่เลยปรับไป 1,000 บาทแล้วก็ทำการตักเตือนไปนะครับโอ้ขนส่งก็เอาวงจรปิดอะไรเนี่ยนะครับมาให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นบอกว่าเรื่องของการยึดใบขับขี่เนี่ยก็กำลังพิจารณาเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะฮะเดี๋ยวจะต้องนำไปพิจารณาอาจจะต้องถึงขั้นเพิกถอนใบขับขี่ไปเลย
1: ค่ะ
0: จะหมดอาชีพนะคุณลุงเพิ่ง56เองนี่ฮะขนส่งเขาเอาจริงแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องดราม่าขึ้นในจังหวัด
1: ค่ะ
0: ขนส่งฝากเตือนคนขับรถสาธารณะรถตู้นะครับผู้ปกครองฝากชีวิตลูกหลานไว้กับท่านอยากให้ท่านตระหนักแล้วก็เคารพกฎด้วยส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยในภายในสัปดาห์นี้เนี่ยตำรวจบอกน่าจะตามได้เจอแม้ว่าทะเบียนจะยังไม่ค่อยชัดก็ตาม
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะนี่แต่นี่เป็นคุณยายวัย60ขับรถค่ะขับรถเก๋งแต่ไปขับรถเก๋งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนศรีนินท์ที่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่สงขลาทำให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายมากกว่า10คันโอ้ยเกิดความแตกต่างเรียกว่าไปชน
0: 60นี่ก็เยอะนะถือว่าไหมแค่60ยังขับรถถ้าคนปกติยังพอได้นะพี่นะ
1: ได้ดิพี่อีก 2-3 ปีพี่ก็จะถึงแล้วแล้วพี่จะขับไปพี่เลยนะนั่งนึกว่าเฮ้ยตาจะขับรถยังไงเนี่ยโอ้เอาไปสอบถามคนขับรถเก่งเนี่ยเป็นอย่างอายุ60เนี่ยบอกว่าตอนตัวเองขับออกมาจากบ้านปกติเนี่ยก็มากัน3คนจะขับเอาของไปส่งที่ไปรษณีย์อยู่ๆเนี่ยนะตอนขับรถออกมาเนี่ยเลยจากไปรษณีย์รถเกิดเบรกไม่ทำงานโดยแป้นเบรกเนี่ยแข็งผิดปกติทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้เลยแม้จะพยายามหักพวงมาลัยหลบหนีแล้วเพื่อไม่ให้ชนกับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะสุดท้ายรถก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนโดยตัวเองกำลังจะขับรถเนี่ยกลับเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขต8แต่คนขับบอกว่าก็ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกจากเหตุการณ์รถชนครั้งนี้นะแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเนี้ยจะไม่กล้าขับรถอีกแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วหลังจากนี้คงเข็ดไปอีกนานเลยโอ้แล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนาทีรถยนต์เก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนก่อนพุ่งชนท้ายรถยนต์ก่อนที่รถยนต์จะกระเด็นไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดข้างหน้าร้านขายของชำอีกทำให้คนในร้านเนี่ยขายของชำตกใจกันสุดขีดเลยนะคะโอ้ก็นะก็จริงๆนะเวลาถ้าเกิดเหยียบเบรกไม่ทันน่ะคือพี่สมัยก่อนที่ขับรถใหม่ๆเนี่ยพี่เคยคิดว่าถ้าเกิดเหยียบเบรกไม่ได้เนี่ยพี่จะเขาเรียกว่าน่าตลอดนะเนี่ยฉันต้องดึงเบรกมือดึงเบรกมือเลยนะแต่ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวเองจะมีสติทำหรือเปล่าเนาะ
0: เออจริงพี่
1: คือตอนนั้นถ้าเกิดว่าเหยียบแล้วเบรกขาไม่ได้มันมีวิธีทางหนึ่งอะใช่ไหมดงคือดึงเบรกมือขึ้นมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ฉะเชิงเทรานะครับนี่ก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นต่างชาติเนี่ยอย่างเขาแต่เขาก็คงจะสามารถมาเช่ามอเตอร์ไซค์เราได้แต่เขาต้องทำใบขับขี่สากลอะไรอย่างนี้มาบ้างเนาะ
1: ต้องทำมาเวลาคนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาอย่างถ้าเราจะไปเที่ยวที่ยุโรปเนี่ยเราก็ต้องทำใบขับขี่สากลจากบ้านเราไป
0: อ๋อแต่บ้านเราไม่เข้มงวดขนาดไหนนะเนี่ยมันมีเหตุคนอินเดียนะครับ
1: ค
0: นอินเดียเนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าก้มมัวแต่ก้มไปดู GPS ที่มือถือนะครับพุ่งชนกระบะของคนไทยเราโอ้นะฮะเขาก็เดือดร้อนเลยนะเขาก็เอากล้องวงจรปิดเอาอะไรเนี่ยนะครับมาแจ้งความนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียชื่อว่ายาดาฟนะครับอายุ21ปีขี่ตามหลังมาแล้วก็ก้มดูมือถือไม่ได้มอง

0: องทางทำให้ไม่เห็นนะครับว่ารถเขาเนี่ยชะลอตัวชนเขาเต็มแรงตัวน้องอินเดียนี่ก็บาดเจ็บรถเขาก็พังเสียหายไปด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดคำถามมาขึ้นมาว่าเอ๊แล้วอย่างนี้ประกันได้ไหมยังไงหรือว่าเขาก็ต้องชดใช้แหละนะคนที่เป็นชนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวไหนก็ระวังนะฮะแม้แต่เวลาไปเกาะร้านเกาะเสม็ดเห็นฝรั่งเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เขามีใบขับขี่เลยหรือเปล่าคนไทยเราก็ให้เช่าแล้วได้เงินแต่วันละ200อย่างเงี้ยนะฮะก็ช่วยกันทุกฝ่ายแล้วกันเวลาไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นะคะมาดูของสภาพจิตใจความคืบหน้าของตชด.นะคะที่ไปยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแล้วนะคะวันนี้ก็ทางคุณพ่อของตชด.เนี่ยก็ได้ไปเข้าสายในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็บอกถึงคุณหนุ่มคงจะถามถึงเรื่องของจิตใจของตชด.เนี่ยคุณพ่อเขาก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายมีความเครียดมากแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ตัวเองไม่ต้องการนะจะพูดผ่านสื่อเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นการโต้เถียงหรือไปกระทบกับความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะปกติเนี่ยคุณพ่อมาเล่าว่าลูกชายเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเมื่อถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุคุณหนุ่มคงถามในวันเกิดเหตุนะทางคุณพ่อก็บอกว่ายืนยันว่าลูกชายมีสติครบถ้วนแต่ในขณะนั้นรู้สึกว่าถูกยั่วยุจึงตัดสินใจก่อเหตุอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังเกิดเรื่องก็ลูกชายก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปอย่างมากเลยซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่คุณพ่อได้พูดกับคุณหนุ่มกัญชัยนะคะส่วนคุณเอกสายไหมต้องรอดเนี่ยนะคะคุณเอกภพเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตชด.เนี่ยกำลังเดินทางไปทำบุญสังฆทานเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะคะคดีนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไปร้องกับทางกรรมาธิการของสภาว่าช่วยคุ้มครองด้วยตัวเองเหมือนถูกข่มขู่อะไรเงี้ยก็ต้องหาที่พึ่งอะนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: ใช้ TikTok เขามีเรื่องเล่าคือเขาก็เกือบขำไม่ออกนะแต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะเดินทางโดยสายการบินนะครับจะเดินทางไปที่ประเทศหนึ่งละนะเป็นคนไทยเนาะเวลาเราคนไทยเราก็ชอบเอาแบบเอาบางคนเอาปลาสลิดไปต่างประเทศนะบางคนแบบเอาอาหารไปเอาอะไรไปพี่คนนี้เขาพกอะไรรู้ไหมพี่แกเอาหน่อไม้
1: ดอง
0: แกเอาหน่อไม้ไปเนี่ย
1: หน่อไม้ดอง
0: หน่อไม้แบบเป็นแบบมันจะเหมือนงาช้างอ่ะ
1: เป็นสดๆอย่างนั้นเลย
0: เขาเรียกอะไรหน่อไม้สดที่เป็นแบบเอาไปทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: เป็นหน่อไม้
0: แล้วก็โหลดไปในกระเป๋าน ี่เครื่องเอ็กซเรย์เขาสแกนขึ้นมาเฮ้ยรูปร่างมันเฮ้ยงาช้าง
1: คล้ายงาช้าง
0: เขาห้องดำเลยครับถูกค้นกระเป๋าถูกกล่าวหาว่านี่อยู่เป็นพวกลักลอบค้าสัตว์หรือเปล่านี่นะฮะหน่อมาก็ฝรั่งไม่รู้จักนะฮะหน่อไม้แบบนี้นะก็ต้องอธิบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ตม.ฟังนะครับว่ามันคือพืชผักชนิดหนึ่งของประเทศไทยแลนด์โอลี่นะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัด นายณัฐ

0: คเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรยาสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรโดยพระราชวชิรเมธีรองเจ้าคณะภาคเก้าเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขะตัปปารมะราชคถาในคติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าโดยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบเวลา 14:30 น.นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดชนนารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยสินอำนวยสินมูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยสินบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรได้แก่วัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสรรพกรเวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและพระพิธีธรรมจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทแส

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

แต่ละเพลงนี่เข้ากับบรรยากาศมากเลยนะครับนะแถวนี้ก็มีฝนโปรยๆฝนช่ำๆมานะครับในฐานะวันศุกร์แห่งชาตินะครับผมลูกพี่นะฮะ

ี่คือความฝันกำลังก่อสร้างนะครับพี่ไมค์พี่รมพรนะครับมีคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกนะครับไผ่พงศธรนะครับโอ้เพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังกันนานมากนะครับรวมถึงสัญญาบ้านทุ่งนะฮะจากน้องวิรดานะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทราย1วันนะครับชาวคณะทำอะไรกันอยู่นะครับใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับกำลังก็เรียกว่านอนฟังเสียงฝนนะครับหรือว่าฝนเพิ่งหยุดไปนะฮะก็เปิดพัดลมนะครับดูดาวนะครับฟังเพลงสบายๆนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขเหมือนชื่อของวันนะครับนะเหนื่อยงานมาทั้งวันแล้วนะฮะใครที่พักก็พักผ่อนไปนะครับส่วนใครที่ทำงานก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปทำยังไงก็ได้นะครับให้มีความสุขในรูปแบบของตัวเองนะครับสบายๆพลิ้วๆไปเลยนะครับนะยิ่งทำงานแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะครับงานจะออกมีเขาเรียกออกมามีประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับแล้วก็แม่นะครับผมเห็นแม่แม่ไปไหนแล้วครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่เพิ่ง2 ทุ่มเองนะครับแม่หลับตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแม่ไปตื่น4 ทุ่มนะครับหลับอีกที2 ทุ่มนะครับอันนี้ยาวเลยครับแม่อย่าเพิ่งนอนแม่เข้ามาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเข้ามาขอเพลงกันก่อนนะที่ LTM AFM 95นะครับรวมถึงพี่ๆด้วยนะฮะหลายท่านในคอมเมนต์บอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับโอ้โหฝนตกอากาศเย็นสบายก็มานั่งคุยกับเฮียมาพักผ่อนก็ได้นะครับผมนะฮะก็เราอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24 ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกครั้งที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยก็จะมีชื่อลูกพี่ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะวันนี้สุขแห่งชาตินะมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับมีพี่กาบแก้วนะครับมีพี่สมจิตพี่หานนะครับพี่อัมพรนะครับมีพี่วรเชษนะครับคุณพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญถึงนะพี่สิรินนท์พี่วาสินีนะครับพี่อุมาพรนะครับมีพี่เล็กคอนรักเหรอครับพี่ประภาพี่อ้อพี่เมตตาพี่ประยงนะครับมีพี่เฉลียวมีพี่คำนะพี่กันตวิทย์พี่ละอ่อก็มาแล้วนะครับวันนี้คึกคักนะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะฮะพี่สิริพรพี่จุ๊บแจงพี่พระพรพี่อารดาพี่วิจิตนะครับน้องกัญญาพี่นิตยานะครับพี่ฤดีนะครับพี่ทิพาพรพี่คนดีสีแก้วๆนะครับนะพี่สุรเกียรติคุณวีนาพี่ณรงค์พี่ขาวดอนน้องอนัสการพี่นิสาน้องออยก็มาแล้วนะครับณทางคอมเมนต์ฮะมีพี่สายชนพี่เอสุดหล่อนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะฮะสติกเกอร์เริ่มรัวนะครับชาวคณะพี่ละไอนะครับพี่หนูริงพี่จุ๊บแจงนะครับน้องนับดาวพี่สายพินพี่จิตบอกกำลังกินข้าวอยู่นะครับแม่สบายๆนะฮะแล้วก็ตะป๊อปก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะพร้อมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็มาแทนน้องสายนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับตอนนี้ลูกพี่ก็รีบกดเข้ามาคุยกันหน้าใหม่ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโหลด

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: ครับผม
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษ
1: ครับพี่เพชรใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ศรีสะเกษตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เมื่อ2วันก่อนก็ฝนตกอยู่นะคะก็แต่ไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพิการทางด้านสายตาก็เลยดูอุณหภูมิไม่ได
1: ้ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาบอกให้ขออวดนิดนึงได้ไหมครับแถวพระราม9เพิ่งตกไปเองครับพี่เย็นสบายมากเลยครับพี่เพชรเย็นเย็นเออนะครับแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับ
2: เออก็ปกติก็เป็นอาชีพหมอนวดอะค่ะตอนนี้พักผ่อนแล้ว
1: โอ้ใช่ไหมช่วงนี้ไม่ต้องนวดแล้วเนาะมันดึกแล้วเนาะพี่เพชรเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับปกตินี่รับวันหนึ่งนี่ประมาณกี่เคสครับลูกค้าของเรา
2: ไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนอกแล้วเน
1: า
2: ะแบบ
1: คือ
2: เขาก็ไม่ค่อยมีกระตังกันอะ
1: ครับ ก็เอาพอดีเนาะเอาเท่าที่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ได้พักผ่อนด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวดีแล้วนะครับนะทำพอดีนะครับ
2: เมื่อแบบไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนมาแล้วก็นวดไม่มีคนมาแล้วก็นั่งนอน
1: เรียกว่าเป็นการพักผ่อนเป็นการใช้ชีวิตดีกว่าครับพอถึงเวลาเราก็ทำงานดีไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เรามองโลกในแง่ดีนะพี่เพชร
2: รายได้ใจก็เบาไงคะ
1: โอ้ใช่คือคนเราอ่ะแบบเอาให้พอดีแบบพอจังหวะมันไม่มีเราก็พักแต่เวลามันมีเราก็ทำเต็มที่ครับมันชีวิตมันก็บาลานซ์ให้มันสมดุลเท่านั้นเองเนาะพี่เพชรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับวันนี้พี่เพชรอยากฟังเพลง

0: ันว่างที่ตั้งใจค่ะ
1: ได้เลยครับมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
0: มอบเพลงนี้ให้กับคนที่ลูกๆทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ดูแลแม่ใกล้ชิดแม่นะคะก็เพลงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเราคือมันเตือนสติรวมทั้งตัวพี่เพชรเองด้วยค่ะ
1: แ
0: ต่ตอนนี้แม่พี่เพชรอ่ะไม่อยู่ด้วยแล้วเนาะแล้วคนที่ยังมีแม่อยู่อ่ะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเรานะอย่าคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราเราต้องคิดว่าเป็นบุญวาสนาเราต้องพาแม่เราไปเปิดหูเปิดตาบ้างเงี้ยค่ะ
1: ครับโอ้ดีแล้วคือคนดีเขามีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณแค่นี้เองครับมนุษย์เราเนาะพี่เพชรเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับพี่เพชรเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยนะ
0: อยากมอบให้กับ
1: ครับ
0: คุณลูกทุ่ง95ทุกคนนะคะรวมทั้งเฮียหมีด้วยค่ะเป็นพิเศษค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่เพชรฟังเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณพระรักษาเทวดา
1: คุ้มครองสาธุครับครับเช่นกันนะครับรักษาพี่เพชรด้วยนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากนกแอมชลิชาค่ะคำสัญญาที่ชานุมานค่ะ

0: ขอบคุณครับนะฮะครับผมนะครับน้องแอมชนทิชานะครับนะตัวจริงก็น่ารักนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาด Number 1รามสองนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Towerหนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายยาทั่วไปนะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็มาร่วมสร้างสีสันนะครับในเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะมาเฟ้นหากันกับ MCOT นะฮะซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงของการแข่งขันบอลโลกบอลโลกเนี่ยตอนนี้นะครับนะก็เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะก็ให้ชาวคณะเนี่ยมาร่วมเขาเรียกว่ามาเชียร์ทีมโปรดนะครับทีมชาติทีมไหนที่เราชอบนะครับแล้วก็ลุ้นของรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะฮะก็ไปเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยได้ที่ cheer.mcot.net นะฮะก็ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกช้าๆนะฮะ1คือลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะฮะ2ซื้อบัตรนะครับ MCOT Super Fan นะเพื่อมาร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชอบนะครับแล้วก็3ครับบัตร MCOT Super Fan นะฮะก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับนะที่ MCOT Super Fan Starter นะครับราคา20บาทนะครับแล้วก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะฮะแล้วก็4ครับเรียกว่าสุดคุ้มเลยงานนี้นะกับบัตร MCOT Super Fan Diamond นะครับราคาที่500บาทนะฮะซึ่งนะฮะจะได้รับนะถึง300ใบนะครับในการร่วมโหวตนะซึ่งของรางวัล นะครับนะภารกิจหลักนะที่มาร่วมลุ้นกันนะครับ1คือเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MVP EV Supervan นะครับมูลค่ากว่า 1,599,000 บาท1รางวัล นะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับนะ Honda รุ่น UC3 นะจำนวน5รางวัล นะครับ3ครับเป็นตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็4นะฮะ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan นะที่จะมารับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer นะครับแล้วก็ .mcot.net นะฮะก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา1:45 นาทีฮะของวันที่20กรกฎาคม2569นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร
2: ์เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บ

0: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
3: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดค่า

0: งานจากมดรังสิมันนะครับนี่คือรอสัญญาใจนะครับแล้วก็มีสักวาหน้าหนาวนะครับจากพี่แดงจิตกรนะครับชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีพาเรดนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกพี่เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะอู้ตอนนี้ทางหลังไมค์นี่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่นะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: กดเข้ามาจองสายรัวๆเลยจ้ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากเบาปานนะครับดอกไผ่บานจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์ลุยแก้กฎหมายรองกว่า 7,000 ฉบับเป็นควิกวินลดอุปสรรคการลงทุนใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอกรอและครม.นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่22มิถุนายนและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายว่าอาจต้องเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมเป็นคณะกรรมการกรอ.จะได้ครบทุกด้านเบื้องต้นจะดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุนโดยได้ประสานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไว้แล้วมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุร

0: กิจและจะแก้อย่างไรมีข้อเสนออย่างไรขณะนี้ทราบว่ามีการทำข้อเสนอมาแล้วเบื้องต้นซึ่งจะทำต่อและจะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนายประกรณ์กล่าวว่ากฎหมายที่ติดขัดจะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองคือกฎกระทรวงต่างๆที่มีกว่า 7,600 ฉบับซึ่งกฎกระทรวงแต่ละฉบับจะมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆดังนั้นสิ่งแรกคือจะต้องทำเรื่องกฎหมายลำดับรองก่อนเป็นควิกวินตนได้คุยกับกกร.ในเบื้องต้นและได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมไว้แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการโดยจะนำประเด็นทั้งหมดไปวิเคราะห์คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนก่อนเสนอกร.หรือเสนอครม.ต่อไปสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์อุดรขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาขณะเดียวกันสคบยังต้องเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายในวงกว้างนางสาวสุภมาศกล่าวว่าประชาชนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมพอมีผลต่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบส่วนคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและมีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันบุกทลายเหมืองบิตคอยเถื่อน5จังหวัดยึดเครื่องขุดกว่า300เครื่องเสียหายกว่า40ล้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง PEAกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดได้รวม315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า5ล้านและค่าปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าประมาณ35ล้านสำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ดำเนินคดีแล้ว3รายและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีก3รายหากพบหลักฐานเชื่อมโยงหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02

0: 0813149990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่สมนะครับ
4: ค่ะพี่สม
3: ครับจากโคราชหรือเปล่าครับพี่สม
4: ใช่ค่ะจากโคราชค่ะ
3: โอ้ยอากาศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
4: ร้อนมากเลยฝนมืดมาแต่ก็ไม่ตกร้อยหนีหมดเลย
3: ครับคือมาคึมๆแต่ไม่ตกใช่ไหมครับพี่สมครับ
4: ใช่ใช
3: ่อ๋อครับวันสองวันนี้มีฝนมาบ้างไหมครับพี่สมครับ
4: มันมีแต่แม่แรงป๋องแป๋งป๋องแป๋ง
3: ป๋องแป๋งป๋องแป๋งแค่แบบรู้ว่าตก
4: แล้วก
3: ็ไปเลยโอ้ยยังไม่ทันเย็นเลยพี่สม
4: ค่ะร้อนมากเลยค่ะ
3: อุ้ยอย่างนี้ต้องใช้พัดลมจ่อหน่อยนะพี่สมนะ
4: ค่ะค่ะต้องใช้พัดลม
3: ครับแล้วช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่สมครับ
4: พี่น่ะผ่าตัดมายังทำอะไรไม่ได้หรอก
3: โอ้ยงั้นต้องพักผ่อน
4: งานมาแล้วพี่อายุเยอะแล้ว
3: ครับ
4: 60กว่าแล้ว
3: อุ้ยแต่ต้องฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่นะพี่สมนะ
4: ค่ะพี่ผ่าตัดลำไส้อุดตันก็เลยพักผ่อนอยู่บ้าน
3: โอ้ดีแล้วขอให้หายไวๆนะ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับผมได้เลยครับ
4: ดีใจจังเลยน้องเมียหมี
3: ครับโอ้ยินดีมากๆเหมือนกันครับ
4: แต่เข้าไม่ได้สักที
3: ครับโอ้วันนี้ผมมีวาสนาได้คุยกับพี่สมนะ
4: ค่ะ
3: ครับดีใจครับนะฮะเอาได้เลยครับวันนี้พี่สมอยากฟังเพลง
4: ดอกกระเจียวบานของก้อง
3: ขอเพลงทันสมัยด้วยเห็นไหม
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวพี่สมช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับนะ
4: ค่ะค่ะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: กี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยาราอาห่า
4: และไอยาราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยาราอาห่า
4: ไอยาลาอาห่า
3: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
4: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
3: ครับวันนี้
4: ก็
3: ครับครบยังครับพี่สมครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: มอบให้ครบหรือยังครับ
4: แล้วก็น้องยามีด้วยนะ
3: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี
4: ่น้องสวยๆเสียงพ่อๆหลังไม้
3: น้องแป้งคนงามน้องแป้งคนงาม
4: ค่ะน้องแป้งคนงามแล้วก็ทุกคนที่ฟัง95นะคะ
3: ได้เลยครับเต็มวงเลยนะพี่สมนะ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับผม
4: รักษาสุขภาพด้วยนะ
3: ครับขอบคุณครับเช่นกันนะครับพี
4: ่ค่ะค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับเป็นเรื่องราวของดอกไม้นะครับในความหมายต่างๆนะครับนะนี่คือดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับมีสแบงพลัดถิ่นนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็มีงานจากเจ๊จินนะครับสาวทุ่งดอกจานนะครับรวมถึงดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอรไทยนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับนะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของอาหารสีม่วงกันบ้างนะครับผมอ่านแล้วผมสะดุดตามากเลยต้องรีบเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอะไรเหรอครับอาหารสีม่วงราชาต้านแก่นะครับนะเขากระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็เคล็ดลับชะลอวัยนะครับนะก็ชาวคณะของเราก็อายุไม่เบานะครับเราต้องมาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับชาวคณะก็จะได้อายุยืนยาวนะครับสวยวันสวยคืนนะครับอันนี้ผมไปเจอจากเว็บไซต์สนุกนะครับนะก็เป็นของที่หาทานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวชาวคณะลองฟังกันดูนะครับ1คือบลูเบอรี่นะครับเป็นผลไม้สีม่วงน้ำเงินนะครับนะที่เด่นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนะก็คือกินแล้วเนี่ยก็จะมีพวกสารแอนไทโซยานินแอนไทไซยานินนะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกับผลไม้ที่มีสีเข้มหลายชนิดนะฮะก็เขาจะมาช่วยต้านอนุมูลอิสระแหละครับที่แบบมีอะไรมาโดนร่างกายของเราก็จะมาช่วยปกป้องในเบื้องต้นนะครับนะอันนี้หนึ่งคือบลูเบอรี่นั่นเองนะครับสองครับลูกพี่องุ่นสีม่วงนะครับนะมีโพลีฟีนอลนะฮะแล้วก็เลสวอร์ราทอลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับเขาก็จะเด่นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับนะคือพวกต้านสิ่งที่มันจะมาทำให้ร่างกายเราเหี่ยวเร็วมันเท่าเร็วนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ลดการอักเสบนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สามครับอันนี้น่าจะหากินได้ง่ายกว่านะครับกะหล่ำปีสีม่วงนะครับผักใยอาหารสูงแล้วก็วิตามินซีเด่นด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างคอลลาเจนด้วยนะครับหลักๆที่พูดมาเนี่ยก็จะมาเขาเรียกว่ามาช่วยป้องกันนะเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบมีเยอะที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็4นะครับเป็นมะเขือม่วงนะครับนะอันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับในระดับห้องปฏิบัติการเลยนะครับก็ทานได้นะครับมะเขือม่วงนะครับแล้วก็5ครับผมว่าอันนี้น่าจะหาทานง่ายนะครับเป็นข้าวเหนียวดำนะครับหรือว่าข้าวเหนียวสีม่วงนะครับนะแต่แนะนำนะครับว่าควรทานเป็นข้าวเหนียวนึ่งนึกออกไหมฮะที่แบบไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมากคือถ้าเราไปใส่อย่างอื่นปรุงแต่งมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้พลังงานที่มากเกินไปแต่กินได้นะครับแต่กินในปริมาณที่พอดีนะครับสัดส่วนที่พอดีก็จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าไม่อ้วนเกินไปนะฮะแล้ว

0: ็คือกินของที่มีประโยชน์นะครับและทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับคือพยายามกินให้หลากหลายนะครับสำคัญมากเลยนะครับไม่ว่าของจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเติมความหวานมากเกินไปนะครับเอาไปปรุงแต่งให้มันมีรสชาติที่มันผิดปกติคือไปเติมความอร่อยมากไปใส่โยเกิร์ตไปใส่น้ำผึ้งมากเกินไปนะฮะมันก็อาจจะทำให้เราอ้วนได้ฉะนั้นเนี่ยกินให้พอดีนะครับแล้วก็กินให้หลากหลายนะครับแล้วก็สลับกันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ผิวหนังตึงๆนะครับแล้วก็หรือว่าไม่เท่าก่อนวัยอันควรนะครับนะก็ลองไปปรับใช้ดูนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจากต้าตจวนะครับมักใหญ่ไฟสวยนะครับนะสังกัด TJ Indie Record นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณจตุพลกองสอนนะครับนะแล้วก็เรียบเรียง The Jaycee นะครับนะใครที่ชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับนี่คือใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอนันต์นะฮะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่11นะครับไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม่หลับไปแล้วเนี่ยนะครับแต่มีก็ยังเปิดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับดูแลทุกระดับประทับใจนะครับแม่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเต้ยสั่งลานะครับจาก T-Rex นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับแม้วันนี้หลังไมค์ก็คือคักนะมีพี่หนุ่มน้องแต้นะครับมีคุณยายแสงบางนาพี่วอนกาญจนบุรีพี่ป้อมเชียงรายนะครับพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะครับมีพี่โดมสายไหมพี่สุดยอดเลยนะครับมีป้าจำปีจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับวันนี้ชาวคณะคึกคักมากเลยนะครับพี่หนูริงนะครับมีเจเดซี่นะครับมีน้องอนัสการนะครับน้าเมพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะแล้วก็มีพี่อัมพรนะครับนะรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับน้องแม็กด้วยนะครับนะรวมถึงพี่สมบัตินะครับมีพี่เสือร้ายพี่ปีโป้นะครับพี่รุดีพี่สมานพี่โอดีน้องกัญญานะครับมีพี่ชัยพี่ไวตามิลนะฮะแล้วก็มีคุณแม่ชูชีพพี่จนาพรพี่ทิพเนตรนะครับพี่ศศินานะครับแล้วก็มีพี่เอกอินทิรานะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาก่อนหน้านี้นะครับปลายฟ้านะครับจากน้องเบิร์นฟิชเชอริงกับน้องแมนนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับการอยู่ยาวเลยนะครับบางทีมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะนะครับแล้วก็ใครที่ง่วงก็นอนต่อนะฮะแต่ใครที่ไปไหวก็ลุยกันต่อกับน้องลูกตาลเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลือกงานจากอัศนีวสันต์นะครับรักเธอเสมอสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกอุ้ยวันนี้นะฝนตกทั้งวันจริงๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีใจลูกเรือชนิชาเองค่ะนะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองอุ้ยวันนี้นะคะเห็นข้อความแต่ละคนก็เข้ามาทักทายบอกว่าฝนกำลังตกช่ำมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับเฮมี่คณชัยนะคะก็ต้องพกร่มแบบว่าเหมือนเอาร่มมาแตะกันแล้วก็อ่ะ เหมือนแตะมือไม่ได้แต่ทีนี้เราแตะร่มนะคะเออนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆฟังเพลงไปด้วยกันเลยกันนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบนอนเออนะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะก็เป็น3งานเพลงศิลปินสาวคุณภาพเริ่มต้นมากับสาวนครชัยศรีนะคะแคทริยามารสีนะฮะแล้วก็ต่อด้วยสุรินยังคอยออนอรดีโอ้ยหนูชอบมากเลยเพลงนี้นะคะก็คือหลังจากที่สาวบางกรวยเนี่ยเขากลับมาฮิตอีกครั้งกลับมาไวรัลในหลายๆแพลตฟอร์มมีหลายคนนำมาทำคอนเทนต์นำมาลิปซิงค์อะไรเงี้ยนะพี่ออนเขาเลยจัดไงจัดเสิร์ฟเพลงใหม่ให้กับแฟนเพลงเลยหลายคนบอกคิดถึงเสียงคิดถึงการแสดงด้านหน้าเวทีของพี่ออนเนี่ยฮะเขาก็มาเพลงนี้แหละสุรินยังคอยนะคะถ้ามาสักครู่นี้คุณผู้ฟังได้ยินเนี่ยคือคงความเป็นเอกลักษณ์นะคะการร้องน้ำเสียงเทคนิคลูกเอื้อนต่างๆคือฟังรู้เลยว่านี่คืออ่อนอรดีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใบเฟิร์นสุธิยากับสาวนาหาคู่นะคะสามสาวสามศิลปินหวานหวานเสียงหวานหวานเนาะนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงเลยนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วนะเรื่องหวานหวานเนี่ยเพราะว่าดีเจค่อนข้างหวานเพราะชื่อลูกตาลชนิชาเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากจองสายหน้าไมค์ตอนนี้ทางสะดวกอยู่นะจ๊ะสายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะจ๊ะโอเคแล้วก็มาที่ SMS กันบ้างมีเข้ามาแล้ว1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากคุณแม่อรุณนี่สายแรกของเราสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่แล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM95สวัสดีพี่นงลักษ์นะคะพี่สวัสดีพี่โอภาสบอกสวยนะวันนี้เอาแน่นอนค่ะคุณพี่นะคะพี่วัชพลบอกฟังอยู่นะนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะพี่สุพจน์พี่อัญชลีนะคะน้องทิพวรรณบอกว่าสวัสดีจ้าฝนกำลังตกหนักหน่วงเลยตอนนี้โอ้โหนะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่หมวดป๊อกสวัสดีค่ะมาแล้วนะคุณแม่รุ่นอีกรอบนึงพี่เดียวจรัญรโนดนะคะพี่ชัยวิทย์นะคะพี่อเนกพี่ฮารุนะคะพี่พยงพี่พยงด้วยวันนี้มีหลายๆข้อความบอกว่า สวยจังเลยพี่ลูกตาลสวยหรือเปล่าสวยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเคล็ดลับนะคะอาบน้ำสระผม คือสังเกตหลายครั้งนะเวลาในไลฟ์นะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่สระผมแบบว่าได้ผมมานี่ผมสวยพี่ลูกตาลสวยขึ้นหรือเปล่านี่เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังไม่มีอะไรเลยไปทำอะไรมาสระผมเหมือนที่เขาพูดกันไงบอกว่าเธอให้โอกาสเราอาบน้ำก่อนอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าให้เราได้แบบว่าได้แต่งตัวให้ทำให้ตัวเองแบบว่าสดใสขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่อาบทุกวันจ่าอาบทุกวันเนาะไม่ได้แบบว่าสามอาทิตย์อาบทีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะสวัสดีพี่จำปีนะคะแล้วก็พี่สมเชษด้วยนะคะเข้ามาเพิ่มเติมพี่วิจิตรนะคะเอาล่ะนะอีกสักครู่หนึ่งจะมารับสายหน้าไมค์กันนะใครบอกว่าวันนี้อุ้ยนะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะอยากจะโทรมาพูดคุยเม้ามอยระบายอะไรก็ว่ากันไปพร้อมกับเพลงพิเศษที่อยากฟังในค่ำคืนนี้นะคะก่อนจะไปรับสายหน้าไมค์ตอนนี้จัดหนึ่งงานเพลงเพราะๆหวานๆอมตะของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มพิษรักพิษสนุโลกค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมาแล้วจากจังหวัดแพร่สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องลูกแานเจ้า
0: สวัสดีเจ้าแม่น้อยมันก็เจ้า
1: เจ้า
0: โอ้บ่ได้อู้กันจนเมื่อเนาะ
1: เพราะว่าโถมันแบบติดเจ้าน้องดูฟังทุกวันเลยเจ้า
0: ขอบคุณเจ้านักเจ้าสุมาโตยน้องแม่น้อยบางเต๋อมันสายเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะสายเข้ามาหนักเหมือนกันนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าแม่สบายดีเน
1: า
0: ะ
1: สบายดีเจ้า
0: เจ้าวันนี้หลายตีฝนตกเลยที่แป้ฝนตกกับเจ้า
1: บ่ตกเจ้าวันนี้ตกตะวาละเจ้า
0: อ๋อตกตะวาละเนาะถ้าจะมาตั้งเพลนักละเจ้า
1: เจ้าไหลลงไปตั้งใจละเจ้า
0: เอออากาศเย็นเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: แต่ว่า
1: อากาศสบายดีเจ้า
0: อากาศสบายดีแต่ว่าสุขภาพบ่มีหยังน่าเป็นห่วงมันก็แม่
1: สุขภาพมันก็ตามไว้นะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแต่ว่าฟังจากเสียงแล้วก็คือแฮปปี้มีความสุขไอ้น่ะ
1: เจ้า
0: โอเคเจ้าวันนี้เจ้าแม
1: ่ฟังทุกเอ็มดีเจเลยเจ้า
0: ขอบคุณเจ้า
1: เจ้าทุ่มมาเจ้าฟังข่าวทุ่มมา
0: โอ้ตั้งแต่ทุ่มมาแล้วแม่ฟังถึงกี่โมงนอนกี่โมงเจ้า
1: ตั้งที่กะฟังหึงน้องเมย์เจ้า
0: โอ้ตีสอง
1: บางวันก็มาถึงน้องลูกตาลเจ้ากะตั้งที่กะบางทีกะรับ
0: เจ้าเจ้าขอบคุณจ้า
1: ถึงน้องเมย์
0: เจ้าถึงน้องเมย์ก็ประมาณตีสองน้องแม่ก็นอนดึกนะ
1: เจ้า
0: มัน
1: คนแก่แล้วเจ้าเนาะมันบางทีมันกะตื่นนี่แหละเจ้า
0: เจ้ามันนอนแบบค่อยหลับนอนไหมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: โอเคเจ้ามันเป็นย่างนะฟังเพลงเนาะ
1: เจ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงยัง
1: แต่ตะกี้ขอของออนอลาดีไปอันน้องกวางเป็นว่าอัน
0: กำลังเปิด
1: ออนอลาดีเปิดไปแล้วเป็น
0: เจ้า
1: ร้องซ้ำ
0: อันกำลังเปิดไปตะกี้นี่แม่เหยกำลังเปิดเดี๋ยว
1: เจ้าว่าอันกะเอาง่ายๆก็คือกลางดาวก็แล้วกันเรียนนะ
0: ได้เลยแม่ของน้องไลอ้อนเนาะ
1: เจ้า
0: แม่อยากมอบพืชไผ่เป็นพิเศษก็เจ้า
1: จะมอบทุกเสียงรุกสายทั่วอังประเทศเนี่ยเจ้า
0: ได้เลย
1: น้องมาพน้องตาลโดยน้องลูกตาลโดยน้องกวางโดยเจ้า
0: จ้าวันนี้ผมจะน้องกวางน้องแม่น้องแป้งยายหลังไหม
1: น้องแป้งเลยเจ้า
0: จ้า
1: น้องแป้งเลยผมจะน้องกวางเลยเจ
0: ้
1: า
0: เจ้าสลับกันจ้า
1: วันนี้น้องแป้งเจ้า
0: ได้เลยเจ้าวันนี้ขอบคุณแม่น้อยเด้อ
1: เจ้าเจ้าขอเชิญน้องสุขภาพแข็งแรงนะเจ้า
0: ขอบคุณเจ้าแม่สวัสดีเจ้านะได้อู้กับเมืองไม่พูดกลางเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ดีเจติดลมไม่หว่าใครอู้กับเมืองไม่หว่าอันน่ะเออนะอ้าวสายชิลฮิวใจค่ะจัดให้เลยกับงานเพลงที่น่าจะถูกใจแม่ด้วยแหละนะคะต้องขอบคุณแม่น้อยเนอะเนี่ยมีข้อความเข้ามาบอกขอบคุณแม่น้อยเนี่ยที่ขอเพลงนี้

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราแม่น้อยจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะแม่น้อยเนอนะมีแม่แฟนคลับของน้องไรอันนี่ฝากขอบคุณแม่น้อยนะขนาดเลยนะมีคุณแม่อรุณเนี่ยบอกกับทรงหัวใจทรงเข้ามารัวๆเลยบอกขอบคุณแม่น้อยมากค่ะเนี่ยขอบคุณพี่ทัศนีนะบอกขอบคุณเพลงกลางดาวเอ็นะเนาะถูกใจแม่ๆอีนานะคะนะก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาด้วยทักทายกันได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะส่วนเพลงไหนอยากฟังพิเศษเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่นะคะในช่วงของมหกรรมฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนค่ะไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะและสุดคุ้มนะคะกับบัตร Mcot Superfan Diamond นะคะราคา500บาทนะคะก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตอันนี้คุ้มมากๆนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลแน่นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะกิจกรรมนี้ขอลูกหนังแฟนบอลห้ามพลาดเลยนะคะมาทักทายสมาชิกกันบ้างเพิ่มเติมเนาะที่ Facebook Live ของเรานะคะสวัสดีพี่เอกนรงค์แน่น้องแวนนะคะน้องแวนแวนวาวด้วยนะคะพี่วรรณภาบอกขอบคุณมากนะคะสำหรับกลางดาวด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปอ่าน SMS หน่อยโอ้นี่ไงมีว่ากลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอรบกวนพี่ตาลเปิด

ให้หน่อยครับอันนี้น่าจะน้องแชมป์นะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วจัดให้เลย1งานเพลงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเพลงจะอยู่เคียงข้างเธอนะคะเมื่อสักครู่นี้บิวกัลยาณีจบไปเนาะมาเป็นพิเศษนะคะเมื่อกี้นี้น้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะฝากมาทาง SMS นะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในจากงานเพลงฮิตฮิตของเวียงนฤมลไฮกละกันนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็อยากฟังแน่นอนมอบเป็นพิเศษสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่าเนี่ย

ขอให้ทุกๆคนมีความสุขค่ะแล้วก็ขอดูมือสำหรับคนที่จะถูกหัวหน่อยแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทุกๆคนนะคะคุณรวมกันจากพี่น้องหลายๆค่ะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียงเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียงเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: กุหลาบเวียงพิงนะเจ้าเอ้ยเป็นเวอร์ชั่นของพี่กาญจนามาสิรินะคะเพลงนี้แล้วก็ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่โจเรียบคลอง2นะคะคือพี่โจเนี่ยเขาก็ฝากแต่เพลงมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเอาเวอร์ชั่นไหนอะไรเงี้ยนะหนูก็เลยเอ้านะลองเลือกเป็นเวอร์ชั่นของพี่กาญจนามาสิริเพราะว่าเลื่อนไปเจอว่าพี่กาญจนาเขาก็มาไลฟ์ร้องเพลงอะไรเงี้ยมีแฟนๆคิดถึงนะคะในTikTok ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยนะเลือกเพลงที่กาญจนามาดีกว่าเพราะว่าเพลงใหม่พี่เขาก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วนะช่วงนี้ไม่รู้ว่ากำลังจะมีเพลงใหม่นะแต่ว่าเราก็คิดถึงเสียงเขาอะเนาะนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเพลงเนี้ยเขาเรียกว่ามีหลายเวอร์ชันมีคนนำมาร้องเยอะเลยก็บอกได้นะคะว่าอยากฟัง เวอร์ชันของใครนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟล์อยู่แล้วนี่เราจัดให้แน่นอน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะกับมดในแก้วน้ำอาจารย์ไข่มารีฮวนน่าจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อนะคะสายหน้าใหม่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิต95
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะคุณผู้ฟังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่ที่มารออยู่แล้วด้วยจากนครพนมสวัสดีค่ะพี่จอย
5: สวัสดีครับน้องตาลคุณเสียง
4: โอ้โหเสียงสดใสเหมือนเดิมพี่จอยวันนี้นครพนมเป็นยังไงคะฝนฟ้าไปถึงไหมเนี่ยน่ะ
5: โอ้วันนี้ซ้อมอยู่เลยครับผม
4: หา
5: ตกเนี่ยวันสองวันนี้แหละครับ
4: อ๋อตกไปแล้วหมายถึงตกอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่เนาะอ๋อมือสองมือเนาะ
5: ครับผม
4: ฟังไม่ทันฟังไม่ทันเนาะโอเคค่ะ
5: ครับผม
4: ทุกครั้งที่พี่จอยโทรเข้ามานะทุกคนก็จะแบบมาพร้อมกับความสดใสเป็นยังไงบ้างช่วงนี
5: ้ก็สบายดีอยู่ครับน้องตาสบายดีครับผม
4: สบายดีอยู่จ้าสบายดี
5: บ่ไข่เนาะครับ
4: บ่เจ็บบ่ไข่จ้าอ้ายโอ้เนาะนะคะนะพี่จ่อยปกติฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวหรอคะกลางวันได้ฟังลูกทุ่งมหานครบ้างไหมจ๊ะ
5: กลางวันผมอาจจะนอนครับก็กระจีบอีกอย่างครับ
4: อ๋อก็คือตอนนี้แสดงว่าพี่จ่อยทำงานอยู่ด้วย
5: ครับ
4: กรีดยางอยู่หรอคะตอนนี้
5: ครับอ๋อ
4: กำลังฟังว่าเสียงกรีดยางอยู่ใช่ไหม
5: ครับครับครับ
4: อ่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าจะได้ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วย
5: คร
4: ับ โอเคค่ะพี่จอยวันนี้เพลงอะไรดีเพลงอย่างดีจ้า
5: เป็นวงเนี่ยจ้าครับของตายออนไลน์ครับผม
4: อ๋อเชื่อไหมว่าเพลงนี้หนูยังไม่เคยฟังเลยเพราะเพลงพี่ตายเขาเยอะมากๆเออพี่จ่อยฟังเพลงนี้น่าจะนานแล้วเหมือนกันเนาะเป็นอัลบั้มแรกๆเลยไหมคะเพลงนี้เนาะ
5: ครับครับ
4: น
5: านแล้วนะครับผมก่อนจำบ่ได้เหมือนกันครับ
4: โอเคโอเค
5: แล้วเพลงมวนครับ
4: เพลงมวนเนาะโอเคมวนลายเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่จ่อยพักกิจยางแป๊บนึงนิดเดียวแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีอ่ะนะคะเดี๋ยวพูดตามเลยนะจ๊ะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยารา
5: และไอ้ไอยารา
4: อ่ะฮ่า
5: อ่ะฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่า
4: สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากๆนะจ๊ะ
5: รักษาสุขภาพน้ำเงยด้วยครับเพื
4: ่อครับผมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจัดให้เลยในการในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นกระบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่จ่อยแนะนำเข้ามาทางหน้าใหม่นะคะเป็นห่วงเด้อจ้าจากเอ่ยใต้อรไทยเด้อ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่หลายคนคิดถึงด้วยนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับไว้อะไรสายลมค่ะงานของพี่แคทรัตการนะคะแล้วก็ย้อนไปกับลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนครีมพิมพ์วลัยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่านะยุคนั้นเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งป๊อปที่อุ๊ยคือฉีกออกมาเลยนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เคยติดชาร์ตกับทางลูกทุ่งมหานครด้วยนะคุณผู้ฟังสมัยนั้นนะคะก็จะมายุคแบบว่าลูกทุ่งป๊อปแบบกำลังบูมอ่ะนะทุกยุคที่มีเพลงอาสยามด้วยอะไรเงี้ยอย่างเพลงของตาลด้วยก็มันน้อยใจอะไรโซนนั้นแถวนั้นแถวนั้นนะคะแล้วก็รอง้อโอ้โหเพลงนี้นะรอง้อน้องจ้าชาลินีเนี่ยเมื่อกี้เปิดมาหลายคนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆนะบอกว่าโอ้คิดถึงเพลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงสร้างชื่อของพี่น้องจ้าต้องเรียกพี่น้องจ้าคือคำว่าน้องจ้าเนี่ยเขาเป็นชื่อนักร้องเนาะชื่อศิลปินก็เราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องเรียกพี่น้องจ้า ใช่ไหมล่ะเนาะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับเพลงที่หน้าใหม่นะคะแนะนำเข้ามานะคะกับเป็นห่วงเด้อจ้าของพี่ต่ายอรไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆบอกว่าโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆเป็นเพลงเก่าๆของพี่ต่ายน่าจะเกิน10ปีแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีข้อความพี่ๆแฟนรายการก็แชร์เข้ามาด้วยบอกอุ้ยเพลงเพราะมากๆแล้วก็ไม่ได้ฟังนานด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทาง LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างพี่หนุ่มอันดามันนะคะบอกว่าทักทายมานะคะอ๋อเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้รับสายติดภารกิจอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานของเราโทรกลับไปในช่วงที่เราจะรับสายหน้าใหม่เนาะเมื่อกี้นี้กับพาเรตเพลงฮิตขอบคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มยองอุตส่าห์เข้ามาส่งข้อความนะคะได้เลยเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็ได้เนาะนะคะวีคหน้าสวัสดีพี่แก้วนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีพี่วีรทิพย์นะบอกน่ารักอุ้ยขอบคุณมากๆค่ะน้องชายกลางด้วยนะคะพี่คนไร้หัวใจนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่มีมี่เข้ามาตอนดึกๆนะวันนี้คืนวันศุกร์นะคะอยู่กันยาวๆเลยนะจ๊ะจัดเพลงให้เพิ่มเติมเลยก็แล้วกันนะคะพี่หนุ่มไม่ใช่พี่หนุ่ม วันนี้มีพี่หนุ่มหลายหนุ่มนะคุณผู้ฟังนะเมื่อสักครู่พี่หนุ่มอันดามันจากพังงาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีโอ้โหนะอยากมีอีกสัก3หนุ่มได้ไหมสามหนุ่ม3มุม รู้เลยนะคะว่าดีเจอายุประมาณเท่าไหร่นะน้องๆไม่เคยเด้อสิไม่เคยดูเด้อสิละครซิทคอมเรื่อง3หนุ่ม3มุมนะอะเดี๋ยวจัดให้พี่หนึ่งไม่ใช่พี่หนุ่มนะพี่หนึ่งรงก็กละกันนะคะเพลงที่ฝากเข้ามาเขามัดสี่เอ็กซ์สุภกฤษค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะเจาะคิวฮิตค่ะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหการกลับมานะคะผลงานใหม่ล่าสุดของพี่ไอดินอภินันท์นะคะหลายๆคนน่าจะคิดถึงเสียงเพราะๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะอ่ะไปฟังเพลงนี้กันเลยกับอ้ายบ่ฮู้สวงไอดินอภินันท์กับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: อ้ายบ่ฮู้สวงอ้ายดินอภินันท์นะคะจากสังกัดสิงห์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันแล้วก็เรียบเรียงเช่นเดียวกันนะคะกับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะฟังเนื้อหาแล้วโอ้โหถูกใจแล้วก็เป็นแฟนคลับของพี่ไอดินอภินันท์ด้วยนะคะคิดถึงสิ่งเพราะๆก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะกับอ้ายบ่ฮู้สวงไอดินอภินันท์คิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงเพราะๆค่ะที่มาจากมหานครชาร์ตของเรานะคะฮิตที่16นะคะกับอบอวนเล็กรัชเมศจินี่เรคคอร์ดแล้วก็ต่อด้วยแก้บนก้านตองทุ่งเงินนะคะฮิตที่13นะคะที่พี่หนุ่มหนองแต้นแนะนำเข้ามาจาก2เพลงนี้จัดให้เลย

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ลูกทุ่งคนยากนะคะสันติดวงสว่างนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกอยากฟังรักเธอนิรันดร์จัดให้เลยจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วจ้านะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังในช่วงเวลาของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะขอบคุณสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS ที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะคะนะสำหรับจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้าแต่ว่าใครที่เสาร์อาทิตย์นะคะว่างๆก็เดี๋ยววันอาทิตย์5โมงนะคะ5โมงกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์นะคะเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะขอบคุณทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
0: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: อันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
11: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ครับผมตอนนี้นะครับ12:24:07 น.นะครับกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับกับผมปาล์มณัฐวุฒิสิดานกับคุณก้องกีรตินะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับในทุกช่องทางของ FM 99เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุด้วยเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เวลาวันนี้ก็ถือว่าเวลาดีเที่ยงคืนนะ
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงเดือนก่อนๆเดือนที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลนะก่อนวันที่จะปิดฤดูกาลก็จะเป็นพวกบอลเยอรมัน
1: ใช่
0: บอลสเปนมีอังกฤษบ้างเป็นบางคู
1: ่ประปรายนะครับ
0: แต่วันนี
1: ้เป็นยังไงฮะ
0: วันนี้มันไม่ใช่วันธรรมดาครับช่วงนี้อยู่ในเทศกาลฟุตบอลโลกพอดีนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราเปิดเพลงไปก็เป็นเพลงของ Magic in the Air นะครับโดยวง Magic System นะครับก็ฟีเจอริ่งกับโชกีนะครับก็เพลงนี้เนี่ยพูดถึงเข้ากับเทศกาลฟุตบอลโลกเหมือนกันเพราะว่าในช่วงปี2014เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับทั้งในทวีปยุโรปและแอฟริกาคุ้นหูเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่เพลงนี้เนี่ยดังสุดๆตอนไหนรู้ไหมครับ
1: ตอนไหนครับ
0: ยูโร2016
1: ครับผม
0: คือเพลงเนี่ยโดนเอามาใช้กับทางราชทีมชาติฝรั่งเศสคุณพลคุณเลเบอร์เวลายิงประตูเข้าเนี่ยก็จะเนี่ยร้องเพลงเนี้ย
1: จะเปิด
0: ตอนหก
1: เพลงนี้
0: ใช่ครับผมก็ตอนนี้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกพอดี
1: ครับผม
0: กองครับ
1: ครับจริงๆเพลงนี้เดิมทีแล้วเขาถือว่าไม่ใช่เพลงประจำการแข่งขันถูกไหม
0: ไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนกับเพลงมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าดังในช่วงฟุตบอลโลกตอนนั้นตอนนั้นปี2014มันจะมีอีกเพลงหนึ่งครับผมยังเป็นทางการแต่ว่าตอน2014เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่บราซิลนะ
1: ครับผม
0: ว่ามันเป็นเพลงอะไรแต่ว่าเพลงเนี้ยพอเราคือคงมีหลายรายการเปิดไปแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เราก็อยากฉีกบ้าง
1: แต่ว่าถือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบางคนฟังอาจจะไม่รู้คิดว่าเป็นเพลงฟุตบอลโลกจริงๆนะพี่ปาเพราะว่ามันมักจะถูกเปิดในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกจริงๆ
0: ใช่ครับก็เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เรียกแฟนฟุตบอลในสนามต่างร้องเพลงนี้เชียร
1: ์ร้องได้
0: เพราะว่าท่อนฮุกมันค่อนข้างจะร้องง่
1: าย
0: แล้วก็มีเนี่ยจริงๆ in the air อะเลอะเลอะเลอะเลประมาณน
1: ี้จริงๆลักษณะแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงอีกเพลงหนึ่งคือ Seven Nation Army ที่จะเปิดมักจะเปิดใน Allianz Arena เวลาบริมิกยิงประตูได้
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จะเปิดประมาณอย่างนั้น
0: ประมาณอย่างนั้นนะครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: คุณก้องกีรติก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก
1: โอ้ผมก็เป็นเกียรติเช่นกันครับ
0: ครับผม
1: อ่ะช่วงที่แล้วน้องเจมส์กับน้องเบนซ์เนี่ย
0: ครับ
1: พูดคุยรีแคปของการแข่งขันเมื่อวานรวมไปถึงพรีวิวไปละเบื้องต้น
0: ข้อมูลลึกด้วย
1: เยอะลึกมากแต่ฟีฟ่ามาลื่นล่ำเลยพี่ปาม
0: ครับคุณเจมส์นี่ต้องยอมรับว่าตอนหลังนี้เขาทำการบ้านมาเยอะแล้วก็ติดตามเป็นหนึ่งในตองอูเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในขุนพลท่าทหารเสือของ FM 99ยุคใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: ใช่ครับก็เป็นน้องรักของพี่เจ๋งคร
1: ับ
0: ผมก็เป็นขุนพลหลักของพี่สุเทพแล้วก็พี่เต่าน
1: ี่คือเรียกได้ว่าเป็นขุนพลหลักและน้องรักของทุกๆคน
0: ใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะเล่นกับทุกๆคนด้วยที่ผ่านมาผมกล่าวมาเมื่อกี
1: ้ค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องสบายๆหรือว่
0: า
1: เรื่องที่นอกเหนือจากสแตทคิดเครียดกันบ้าง
0: เออได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้องก็เป็นอดีตนักฟุตซอล
1: ครับผมยังเตะอยู่ครับ
0: เดี๋ยวเตะขอไปยังเตะอยู่นะขออภัยด้วยก็ตอนนี้เนี่ยเราก็แล้วเก็บควันหลงแล้วกันบางเกมนัดแรกนะครับเกี่ยวกับท็อกเทคตรงเทคนิคต่างๆเดี๋ยวเราว่ากัน
1: โอ้ได้เลย
0: ในชั่วโมงนี้นะครับผมพูดถึงนะวันนี้เนี่ยการจราจรในช่วงหัวค่ำเนี่ยพูดตรงๆเลยนะได้เดินทางไปไหนไหม
1: โอ้เอาเรื่องไหมฮะ
0: สุกเป็นสุกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นสุกก็เรียกว่าเป็นสุกที่เกือบจะสุกที่3ก็แล้ว
1: ใช่
0: ขึ้นวันหลักที่เขาเรียกวันที่19รถติดเป็นอย่างมาก
1: รถติดครับ
0: ใครที่เขาเรียกว่าขับขี่ยวดยานพาหนะก็อยู่บนรถซะเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ความสุขอย่างนี้นะครับ
1: ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการเดินทางเหตุเพราะว่าฝนตกด้วย
0: ฝนตกครับ
1: ตกค่อนข้างหนักแทบจะทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเลยวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับก็แหมแล้วฝนก็ชอบมาเวลาเลิกงานแล้วพี่
0: ใช่ครับผมเมื่อตอนนี้เมื่อกี้ตอนเข้ามาฝนยังตกอยู่ไหมครับ
1: ตกปล่อยๆอยู่
0: อ๋อโหน่าจะยันเช้าแน่เลย
1: ยาวแน่นอนครับยันเช้า
0: ครับผมอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างมาเราคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกเอาเรื่องเก่าๆดีกว่านะ
1: เรื่องเก่าๆเนี่ยผมชอบมากเลยพี่ปาม
0: เดี๋ยวผมถามพี่ก้องแล้วกัน
1: ได
0: ้ฟุตบอลโลกจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่มีความทรงจำเกี่ยวกับการดูฟุตบอลโลกครั้งแรกของคุณก้องครั้งแรกเลยนะ
1: อ่าฮะ
0: เอาแบบทั้งจริงจังแล้วไม่เอาแบบไม่จริงจังเลยแบบปุ๊บสัมผัสแรกดีกว่า first impression
1: first impression คำนี้นี
0: ่ครับผมนะ
1: เป็นความทรงจำครั้งแรกความประทับใจครั้งแรก
0: first memory นะครับ
1: ถ้าสำหรับผมนะพี่ปานนะ
0: ครับผม
1: มันคือฟุตบอลโลกปี1998
0: โอ้
1: ที่ฝรั่งเศส
0: 298
1: ใช่
0: 298คล้ายๆผมคล้ายๆผม
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างตอนนั้น
1: จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็เหมือนเราไม่ได้สนใจฟุตบอลมาก
0: ครับ
1: ค่อนข้างยังเด็กผมประมาณ 7-8 ขวบเองพี่ปาล์มแต่ว่าด้วยความที่พอมเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะมันฟีเวอร์ที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนประถมคือก็จะมีแบบกิจกรรมทายผลฟุตบอลประจำวันก็มีของรางวัลแจกนู่นนี่น
0: ั่
1: นปรากฏว่าเราก็เล่นกับเพื่อนนี่แหละก็ทายก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายปรากฏว่ามีเพื่อนผู้หญิงในห้องคนนึง
0: ครับ
1: เก่งมากคือรู้ทุกทีมเลยรู้จักผู้เล่นรู้จักโค้ดและทายถูกบ่อยมาก
0: ตอนนั้นฟรอง98ที่ฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ทายถูกบ่อยมากคำถามที่แบบว่ามันก็เป็นคำถามแบบเด็กๆครับอินซีมรกตเป็นฉายาของทีมอะไรปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงตอบถูกเราแบบเป็นผู้ชายแล้วเราแบบชอบเตะฟุตบอลแต่เราไม่ดูฟุตบอลตอนเด็กๆเรา
0: ตอนนั้นเตะฟุตบอลยัง
1: เตะแล้ว
0: คือเขาเรียกว่าเตะเล่นกีฬาก่อนที่จะดูฟุตบอล
1: ใช่เล่นฟุตบอลก่อนที่จะดูฟุตบอลจริงจัง
0: ครับ
1: แต่คือเตะเล่นตามภาษาเด็กๆอ่ะพี่ปานเตะสนุก
0: จริงจังไหมยังไม่ได้จริงจังคือแบบ
1: ยังไม่ได้จริงจังเลยคือเตะแบบในซอยบ้านเตะกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าพอเราเห็นเพื่อนผู้หญิงตอบถูกเรารู้สึกเราก็เตะบอลทำไมเพื่อนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มดูฟุตบอล
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละทัวร์นาเมนต์ฟองก้าแปดก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องใช้คำว่าตื่นมาดู
0: ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเวลายุโรปเนาะฝรั่งเศส
0: คู่แรกก็ประมาณ3 ทุ่ม
1: 3 ทุ่มใช่ใช
0: ่
1: ประมาณนั้นแต่จริงมันก็ดึกสำหรับเด็กๆอย่างเรานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเด็กๆผมเนี่ยจบข่าวกีฬา2 ทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็นอนละแต่ว่าตอนนั้นก็อดตาหลับขับตานอนคืออยากดูอยากสัมผัสบรรยากาศ
0: ครับ
1: ก็ไม่ผิดหวังทัวร์นาเมนต์นั้นจริงมันมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะนะพี่บาน
0: ผมถามหน่อยได้ไห
1: ม
0: ใช่เป็นฟุตบอลโลกที่เขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดในใจเราหรือเปล่า
1: สำหรับผมใช่
0: นี่เหมือนกัน
1: ใช่เลยใช่ไหม
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: พี่ปามก็ฟอง98ใช่ไหม
0: ผมฟอง98จริงๆอ่ะเคยได้สัมผัสกับเฟิร์สเวอร์ชันจริงๆเป็น94แต่ว่า94มันยังแบบเรายังเด็กแล้วก็ฟุตบอลก็มันดูห่างไกลกับตัวเราแต่ว่าคือมีคุณน้าเขาดูของผมนะแต่ว่าจริงๆก็นำมาจริงจังกับนี่แหละฟุตบอลโลกฟอง98
1: 94เนี่ยจริงๆก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่คุณพ่อคุณลุงพูดถึงอยู่เสมอนะของผม
0: คร
1: ับ คือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โรเบโต้บักโจเนาะ
0: ใช่
1: กับโรมาริโอสองคนนี้จะเป็นสองคนที่ใช่ๆที่แบบว่าคุณพ่อคุณลุงจะพูดถึงอยู่เสมอว่าถ้าโตไปเนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นกองหน้าเนี่ยก็ต้องเก่งให้ได้เหมือนโรมาริโอหรือเก่งอย่างโรโต้บักโจ้นะ
0: ครับผม
1: นี่แหละคือจะเป็นสองคนที่ถูกพูดถึงบ่อย
0: ครับไม่ตอนนั้นเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ที่คุณก้องเล่าอ่ะเขาเรียกว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นของที่ระลึกหรืออะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นี่ทันพวกนี่ป่ะของน้ำดื่มน้ำลมน้ำดำอ่ะ
1: ทัน
0: กูขอพูดหน่อยยี่ห้อแบบแบปซี่
1: เอาพูดไปเลย
0: ท
1: ี
0: ม
1: แบปซี่นะทัน
0: ทีมแบปซี
1: ่สะสมฝาจีบกี่ฝาไปแลกเสื้ออ
0: ๋อม
1: ีเสื้อแลกเสื้อแต่ผมอ่ะสะสม
0: มันมีเสื้อมีการ์ดกับ
1: สมุดการ์ดใช่การ์ดสะสมไหมพี่ปาม
0: ผมสะสมคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าใครนะเดี๋ยวก็คือผมเก็บไว้เนี่ยคือจะลง Facebook ไว้ตลอดเลยคือสมุดเนี่ยมันเป็นเหมือนครับเป็นเล่มเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอนี่แหละคร
1: ับครับ
0: แต่เป็นปกแข็งนะดูดีมากก็จะมีการ์ดของการ์ดเปปซี่นี่แหละครับมีนักเตะหน้าปกเป็นใครรู้ไหม
1: ใช่ครับ
0: อเลซานโดเดลเปียโร
1: โอ้โหนี่คือตัวชูของทีมเปปซี่ตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับผมแล้วการ์ดเนี่ยมันจะมีแบบการ์ดเงินซิลเวอร์นะครับแล้วก็การ์ดทองแล้วก็ทองแบบนูนด้วย
1: ครับ
0: นั่นคือตัวแบบพรีเมียมสุดละคือสมัยผมเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเล่นการ์ดแบบนี้เกิดขึ้นนะมันจะเป็นว่าก็คือว่าเราเนี่ยก็คือต้องไปเนี่ยคล้ายๆแลกฝาซื้อแล้วก็แลกฝาคือกินตอนนั้นกินเป๊ปซี่จนแบบโอ้โห
1: ท้องอืดเลย
0: ท้องอืดท้องอืดแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเนี่ยเอามือมาแปะกันหงายคว่ำอะไรเหมือนคล้ายๆการพนันไกลๆในยุคนั้นตอนเด็ก
1: ๆครับผม
0: เราก็ไม่ได้ทราบเราก็ยังไร้เดียงสานะก็สะสมโหได้เยอะมากเลยเก็บไว้ที่บ้านตอนนี้ไม่รู้มีมูลค่าหรือเปล่านะแต่ว่าคือเราเก็บไว้เป็นสมุดเป็นเล่มแต่ของคุณก้องเป็นเสื้อ
1: ของผมเป็นเสื้อจะไปแลกเป็นเสื้อคือการ์ดอ่ะก็มีเก็บมีพี่ชายเก็บ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวผมเองอะตอนนั้นอะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะเก็บอะไม่คิดว่ามันจะมีคุณค่า
0: ครับ
1: ก็คิดคล้ายๆพี่ปาล์มแหละ
0: นะ
1: แต่คิดว่ามันสวยแล้วเราก็คือเราไม่ได้มีมากขนาดว่าจะทำเป็นเล่มแต่พอหลังๆอะเห็นคนเอาเป็นเล่มมาโชว์นะ
0: ครับ
1: เท่มากเลยนะ
0: โอ้เท่คือต้องยอมรับครับนักเตะในยุคนั้นเนี่ยผมไล่จากผู้รักษาประตูเลยกันโฮเซ่หรือชิลาเวิร์ด
1: ชิลาเวิร์ดผู้รักษาประตูที่ยิงฟรีคิกได้
0: กอีกคนนึงใครรู้ไหมของโปรตุเกสแต่ว่าได้ร่วมฟุตบอลโลก
1: วิกเตอร์บาย่า
0: ถูกต้อง
1: ผมจำได้
0: อีโกอีกคนนึงทีมชาติโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียโคลัมเบียตอนนั้นมันต้องใครอ่ะฟาริสมอนดากอน
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ได้
1: สนุกนี้สนุก
0: แล้วก็พอแดนหลังนี่ก็เป็นมาลดินี
1: เปาโลมาลดินี
0: ของโรมาเนียก็โปเปสคู
1: จอร์จีโปเปสคู
0: ใช่ครับโอ้จริงๆหลายคนนะผมก็นึกมีนี้ด้วยมีแดนเปเตสคูด้วย
1: แดนเปเตสคู
0: ครับแบ็คขวา
1: แบ็คขวาที่มาอยู่เชลซีแป๊บนึงนะ
0: ใช่มีเดอไซยี
1: ่มาเซลเดอไซยี
0: ่จริงๆไม่แน่ใจว่ามีคอสตากูต้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
1: คุ้นๆนะบิลลี่คอสตากูต้า
0: ครับอเล็กซานเดอร์ใช่ครับผม
1: อืม
0: แล้วก็แดนกลางนี่ก็อย่างที่ทราบกันมีเบคแฮมตอนนั้นดังมากกำลังก้าวเขาเรียกว่ากำลังมีชื่อเสียงในยุคนั้นยุคเขาเรียกว่าที่ตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์นะครับพอลอินส์
1: นะ
0: พอลอินส์แล้วก็รู้สึกว่าจะมีฮาริสโตสตอยคอฟ
1: โอ้โหเดอะกันสลิงเกอร์จากบัลแกเรียนะ
0: ใช่
1: โอ้ต้องมี
0: จริงเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังนะตอนนั้นถ้าใครอยู่ในบรรยากาศโมเมนต์นั้นเนี่ยส่ง SMS หรือว่าข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้นะว่ามันมีใครบ้างเขาเรียกการ์ดเป๊ปซี
1: ่การ์ดเป๊ปซี
0: ่ปี98แล้วกัน
1: ใช่เพื่อพี่ปาล์มหรือว่าผมเนี่ยจำไม่หมดนะน
0: ึ
1: กถึงใครที่มาบอกได้เลย
0: คือนักเตะแต่ละโค้ชมีเดียเปโร่แน่นอน
1: เดียเปโร่ต้องมีเพราะอยู่หน้าปก
0: หน้าปกครับอู้หลายคนจริงๆ
1: ผมพูดคุ้นมีลุยคอสตาไหม
0: มีลุยคอสตา
1: ใช่ผมจำได้มีลุยคอสตาม
0: ีดาวอสูเคอร์
1: ดาวอสูเคอร์
0: เป็นเดียโตวิชคือตัวท็อปๆของบอลโลกตอนนั้นอ่ะทุกคน
1: ใช่ใช่
0: ท
1: ุ
0: กคนมีนี่ด้วยกองหน้าอีกคนโคลัมเบีย
1: โคลัมเบีย
0: อยู่เคยอยู่นิวคาสเซิล
1: ฟาอุซิโนอัสปินยา
0: ใช่โอ้โหใช่
1: ติโนติโน
0: ครับผมก็นี่แหละก็ตอนนั้นนี่โอ้โหถือว่าเยอะ
1: ครับ
0: ผมจำไม่ได้น่าจะนักเตะน่าจะเยอะกว่าในปีตอนที่คือช่วงปีนั้นน่าจะเป็นปีแรกที่เขาน่าจะทำนะครับผมแล้วก็ปีหลังๆมาก็จะจับซูเปอร์สตาร์เป็น11คนแล้วเพราะว่าผมว่าหน้าค่าตัวน่าจะเยอะขึ้นม
1: ู
0: ลค่าทางการตลาดน่าจะเยอะขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เพราะหลังจากนั้นเนี่ยคือว่ามันจะเป็นโมเดลแรกแหละ
1: ครับ
0: ที่เอาพวกศิลปินนักฟุตบอลแหละนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาทำการตลาดและทำให้เขาเรียกว่าอิงไปกับช่วงเทศกาลตรงนี้เกิดขึ้นได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่ดีหลังๆก็ถ้าหลังจากนั้นปี2002ถ้าจำกันได้ก็จะมีอีกชุดหนึ่งของนี่แหละของแบรนด์เดิมแล้วก็อีกอันหนึ่งโฆษณาถ้าคุณจำได้เป็นรองเท้า Nike ที่เตะบนเรือ
1: เตะบนเรือจำได
0: ้
1: ที่เตะบนเรือแล้วเหมือนเล่นสตรีทกันบนเรือ
0: ใช่ครับ
1: ตอนหลังเตะแล้วกำแพงเรือรั่วน้ำเข้า
0: คลาสสิกนะ
1: คลาสสิกมากจริงเมื่อก่อนโฆษณาทีวีเนี่ยต้องบอกว่าทุกอันทำออกมาคือดีนะ
0: ดีนะดี
1: โฆษณาฟุตบอลเนี่ยอย่างที่ผมนึกออกนะพี่ปาผมนึกอีกอันนึงน่าจะเป็นโฆษณาน้ำดำเจ้าเดิมนี่แหละเวอร์ชันที่เป็นคาวบอย
0: โอเคโอเค
1: อันนั้นดีนะ
0: โอเคโอเคอ
1: ันนั้นก็ดี
0: แต่งคาวบ
1: อยใช่แล้วก็เปิดเสื้อมาแต่นั้นเป็นเสื้อทีมสโมสรผมจำได้เปิดชุดออกมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโอ้โหเป็นความทรงจำที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเทศกาลหรือว่าเฟสติวัลฟุตบอลโลกในแต่ละช่วงเวลาตอนนั้นนะครับแต่ละปีครับผมโอ้โหถือว่าพอเราย้อนมองย้อนกลับไปนี่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: สนุกดีครับ
0: ตอนเด็กๆมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มีทั้งความไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ตัวของเรานี่ก็เออมันคิดได้ยังไงนะ
1: ใช่ฮะ
0: ผมเอาไปเนี่ยตอนนั้นกินจนท้องอืดเลยนะ พ่อแม่ก็เตือนว่าโอ้โหถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็เป็นได้ในช่วงนั้นช่วงเวลานั้นโอ้ตอนเด็กๆงงๆแล้วตอนนั้นมันก็คือเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมเล่นกีฬาฟุตบอล
1: พี่ปาล์มก็เล่นฟุตบอลใช่ไหม
0: ครับเตะฟุตบอลแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นสู้คุณก้องไม่ได้หรอก
1: อุ้ยผมก็จังหวะดีโชคดี
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นพอเราพูดถึงฟุตบอลโลกในยุคนั้น98เนี่ยอยากให้พูดถึงเนี่ยสไตล์การเล่นของในยุคนั้นกับปัจจุบันเนี่ยปี2026เนี่ยเราลองไล่วิวัฒนาการไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ใช่
0: เพราะเมื่อก่อนนี่จริงๆแล้วเนี่ยระบบหรือแท็กติกเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะนะช่วงนั้นนี่เต็มที่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าข้อมูลในถ้าผมจำไม่ผิดในอังกฤษจะใช้4-4-2หรือว่า
1: 4-4-2
0: 4-4-2
1: 4-4-2 กินเล่นหลัง4
0: หลัง4ตอนนั้นผู้รักษาตัวเป็นซีแมน
1: เดวิดซีแมน
0: เซนเตอร์ฮาฟคู่เป็น
1: โทนี่อดัม
0: กับโซคัมเบล
1: โซคัมเบลเล่นคู่กันใช่
0: แบ็คขวาเป็น
1: แ
0: กรี่เนวิลล์มั้ย
1: ผมว่าตอนนั้นแกรี่เนวิลล์เหมือนจะยังเป็นสำรองผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวาใช้ใคร
0: ครับผมแต่ซ้ายอ่ะ
1: แกมเลอร์โซแน่ๆใช่ใช่
0: แดนกลางก็เป็นอินส
1: ์พออินส์ใช่รุ่นใหญ่เนาะ
0: ครับผม
1: ก็ดีเป็นแบตตี้ไหม
0: แบตตี
1: ้อิน
0: สโคยังสำรองอยู่ตอนนั้นขวาก็เป็นเบคแฮมแหละ
1: เบคแฮมใช
0: ่ซ้ายผมไม่แน่ใจตอนนั้นใช้ใครนะแม็กก้าไหม
1: แม็กก้าเหมือนจะแม็กก้าไม่แน่ใจว่า เล่นบ่อยหรือเปล่าแต่ผมที่เห็นบ่อยๆนะบอลโลก98อ่ะดาเลนเอนตัน
0: ดาเลนเอนตัน
1: เพราะว่าเป็นคนโปรดของเกนฮอดเดน
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาเป็นลูกมอสเตอร์เหมือนกันเด็กไก่เหมือนกัน
0: น่ากลัวไม่ต้องสืบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เป็นทางด้านอารันเชลเลอร์กับเบบี้โกตอนนั้นนะ
1: ไมเคิลโอเว่น
0: ใช่เออใช่นะ
1: เป็นช่วงเวลาแจ้งเกิดของเขาเลยนะ
0: ครับผม442ในนะเวลานั้น
1: 442เลยแผนยอดฮิตตอนนั้น
0: แล้วฟุตบอลนี่มันเปลี่ยนมาเป็น451ประมาณช่วงเมื่อไหร่ครับเมื่อก่อนของหน้าตัวเดียว
1: ผมคิดว่าพอเริ่ม
0: ยุคเฟอร์เล็กไหม
1: จริงๆใช่พอเหมือนพอเป็นเซอร์เล็กเหมือนจะเริ่มมีการถอยกองหน้าคนหนึ่งไปเป็นมิดฟิลด
0: ์
1: เพิ่มผู้เล่นในแดนกลาง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เกิดขึ้นได้หรือว่าจริงๆแล้วคิดว่าเทรนด์มันอาจจะมาจากฟุตบอลอิตาลีหรือเปล่าพี่ปาล์มเพราะว่าช่วงเวลาได้เป็น 4-4-2 อ่ะอิตาลีอ่ะหน้าคู่เขาจะไม่ใช่หน้าคู่แบบทูท็อป
0: ครับ
1: เขาจะถอยคนหนึ่งมาเป็นเบอร์10
0: จ
1: ะเป็นลักษณะแบบจะเป็นเหมือน4-4-1 เป็นตัวต่ำใช่เป็นเหมือนตัวฟรี
0: โรเบโตบักโจประมาณนี้ไหม
1: ใช่ๆโรเบโตบักโจหรือว่าจะเป็นพวกอเลสซานโดเดลปีโร
0: ต
1: อตติ
0: อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วจะยุค2000เลย
1: ใช่ๆแล้วพวกเนี้ยเทรนเนี้ยในอิตาลีใช้เยอะมากก็จะมีทั้งถ้าแบบเรานับคนที่ติดทีมชาติโผล่ๆๆว่าผลงานดีๆก็โตโต้ดีนาตาเล่เงี้ยก็เล่นตำแหน่งนี้เหมือนกันเหล่านี้พอมาเป็น 4-5 ถ้าจะมองว่าพอเป็นหน้าเป้าตัวเดียวชัดๆจริงๆอ่ะพี่ปาเหมือนจนจะเริ่มมาในยุคที่โชเซ่มูรินโญ่เข้ามาทำเชลซี
0: อ๋อชัดเจนนะ
1: ค่อนข้างชัดว่าเป็นหน้าเป้าตอนนั้นมันจะเป็น 4-3-3 ละ
0: ครับ 4-3-3 4-3-3 นี่ก็3นี่ก็ไม่ได้เป็น3ที่มันอยู่ข้างบนอย่างเดียว
1: ใช่
0: เป็นประมาณว่าอยู่ริมเส้น
1: ริมเส้น
0: ครับ
1: แต่ว่าลักษณะก็เป็นเหมือนตัวรุกริมเส้นที่ไม่ได้ยืนเกาะริมเส้นแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็น 4-4-2 ใช่ไหมเรามิดฟิลด์คู่กลาง2คนจะชอบเปิดบอลทะแยงไปมุมทงให้ปีกวิ่งตรงๆแล้วก็เปิดครอสเข้ามาให้กองหน้า2คนมง
0: ใช่ครับ
1: ลักษณะแบบนั้นแต่พอเป็น 4-3-3 อ่ะริมเส้นทำหน้าที่มากกว่านั้น
0: ครับ
1: มันจะไม่ใช่แค่การวิ่งไปสุดเส้นแล้วเปิดหักกลับมาบางครั้งมันมีการเลี้ยงสวิงตัดเข้าใน
0: ครับ
1: ซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคที่มูรินโญ่ทำที่เขาใช้ปีกยุคแรกของเขาพอจะจำได้ไหมว่าใคร
0: ปีกแรกไอเยโรเบนเหรอ
1: ถูกต้องมีไอเยโรเบน1คนอีกคนก็น่าจะเป็นเดเมียนดัฟ
0: โจโคได้ไหม
1: โจโคถึงแล้วจะมีโจโคแล้วก็มีชอนไลฟ์ฟิลิป
0: ชอนไลฟ์ฟิลิป
1: เข้ามาประมาณนี้ยุคนั้นเชลซีวินนิ่งโกงมากเลยนะเพราะปีก4คนนี้มันเก่งมากถูกว่าไม่ปาม
0: ใครได้เล่นวินนิ่งจริงจริงเก่งมากเก่งมากเชลซีกับใครรู้ไหม
1: ใคร
0: อินเตอร์มิลาน
1: อินเตอร์มิลานโหดมากจริงๆใช่
0: ครับผมในยุคหนึ่งประมาณ2เขาเรียกว่ายุค2000กลางๆ 2500 2600
1: ใช่ใช่นะเริ่มหมดนะตอนนั้นเป็น433ละในความรู้สึกผมนะ
0: เพ
1: นมันจะเริ่มแพร่ไปทั่วยุโรปละ
0: พอปีบอลโลกปี2006อิตาลีได้แชมป์ตอนนั้นจะเป็น451มั้ง
1: อืมก็เป็น451
0: การแข่งๆหน่อยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เราไล่ดีกว่านะตอนนั้นอิตาลีก็ผู้รักษาประตูก็เป็นบุฟฟอนเซ็นเตอร์ฮาฟเนี่ยตอนนั้นเนสต้าเจ็บได้ลงจริงแต่ว่าช่วงแรกเหมือนกับเจ็บแล้วกลายเป็นมาเตราซี่แทนคู่กับคานาวาโร
1: ่ครับ
0: ขวาเป็นทางด้านซามบรอต้า
1: จารุกาซามบรอต้าก
0: ลายเป็นกอสโซ
1: กอสโซนี่โผล่มาทัวร์นาเมนต์เดียวเก่งทัวร์นาเมนต์เดียวนะพี
0: ่แล้วก็ดังตลอดกาล
1: แล้วก็ดังใช
0: ่กู้กลางเป็นกาตูโซกับปิโล
1: ใช่แล้วมีมิลาน
0: แล้วบางเกมต้องใช้ซิมิโน่ปอร์ต้าไล่อยู่ตัวบน
1: มีปอร์ต้าด้วยใช่ๆ
0: ครับผมแล้วก็จะมีเดินกลางเดลอซี่
1: ใช่
0: ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู
1: ่ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีใครนะขวาก็เป็น
1: คาโมราเนซี่ใช่
0: ซ้ายผมไม่แน่ใจเป็นใครแล้วเป็นเดลมั้ยแต่นะปะนั้นเดลไม่ได้ลง
1: ไม่ได้เดลไม่ได้
0: สำรองนะ
1: เหมือนจะเป็นสำรองทีเด็ดมากกว่า
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก
0: ็ผมลืมได้ไงตอติ
1: ไงใช่ตอติต้องเป็นตัวหลักชั่วโมงนั้นเพราะว่าครั้งนั้นตอติไปใส่เบอร์10ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดลยอมไปใส่เบอร์7
0: ใช่
1: ห
0: น้าเป้าเป็นลูก้าโทนี่แต่ซ้ายเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเป็นใคร
1: เออซ้ายใครนะ
0: เพราะว่าแผนเขาจะยืนแบบไนมอนคล้ายๆเชิงไนมอนหน่อยอ่ะ
1: ใช่
0: มีคาร์โมเรเนซี่เนี่ยที่แบบค่อนข้างจะชัดเจน
1: ดูจะเป็นปีก 100%
0: ใช่
1: คนเดียวใช่ใช
0: ่โอ้ตอนนั้นนะก็451พอปีบอลโลก2010ที่เริ่มชัดเจนแล้วแผนการเล่นเราก็เริ่มจะเห็นชัดเจนละตอนนั้น2010รู้สึกผู้จัดการทีมของสเปนเป็นเดลบอสเก้แล้วใช่ไหม
1: เซนเตอร์เดลบอสเก้
0: พอรับไม้ต่อจาก
1: ลุยอาราโกเนส
0: ครับก็เริ่มแล้วจะเห็นฟุตบอลจะเริ่มกลายพันธุ์แล้ว
1: ใช่มันเริ่มมีวัฒนาการจากฟุตบอลที่มีบอลสั้นมีบอลยาว
0: ม
1: ันกลายเป็นฟุตบอลที่มีบอลสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นอย่างเดียวละมันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าติกิตาก้าไหม
0: ติกิตาก้
1: า
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สเปนก็แน่นอนยืนระบบยืนพื้นมันก็จะเป็นหน้าเป้าตัวเดียวมันเป็น 4-3-3 ค่อนข้างชัดแต่ว่าในลักษณะของ4-3-3ตรงนี้เนี่ยพี่ปาม
0: ครับผม
1: หน้าเป้ามันเริ่มจะไม่ใช่เบอร์9ละมันเริ่มจะมีขยับมาเป็นฟอลไน
0: ฟอลไนเริ่มชัดเจนนะ
1: เริ่มจะมีเป็นฟอลไน
0: ปี2010
1: ใช่
0: เป็นต้นไป
1: ใช่อัน
0: นี้เริ่มชัดเจนแล้วฟอลไนเริ่มระบาด
1: ช่เริ่มระบาดมัน
0: เริ่มระบาด
1: มันดูฟังดูเหมือนเป็นโรคระบาดยังไงพี่กนนะฮะ
0: แต่ยุคนั้นจริงๆอ่ะน่ะยูโรแหละนะ
1: ยู
0: โรปี2012นะ
1: ครับ
0: ในยุคของเดบอสเก้ในเวอร์ชันที่เรียกว่าคว้าแชมป์ยูโรแหละที่เจอกับอิตาลี
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าใช้4ก็แล้ว433หรือ451มันจะรูปแบบกันตอนนั้นก็ใช้แผน451นะใช่มั้ย
1: มันลักษณะการยืนไลน์อัพบางทีที่โชว์มามันเป็น451
0: ครับ
1: แต่มันมีความใกล้เคียงกับการเป็น433ซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นยุคที่ไลน์อัพมันเริ่มจะหลอกตาเรา
0: ใช่
1: บางทีไลน์อัพมันมาเป็น451แต่เวลาผมเป็น433
0: ครับ
1: เวลารับมันกลับมาเป็น451อะไรทํานองนี
0: ้อ๋อ
1: มันจะเป็นประมาณนี้นะจริง
0: ๆครับ
1: อืม
0: อ่ะเราก็แลปอัพมาเรื่อยๆจนเนี่ยเอาไล่มาถึงเนี่ยยุคปัจจุบันเลยโอ้โหตอนนี้ฟุตบอลเป็นยังไงบ้าง
1: มันเป็นการผมจะใช้คําว่ามันไฮบริดมากๆนะฟุตบอลใช่ครับคือเนี่ยนี่มันคือยุคที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าบางทีไลน์อัพมันก็หลอกตาเรานะ
0: ครับ
1: ครับอย่างบางทีอะไลน์อัพมันโชว์มาเป็นหลัง4มาเป็น433หรือ4231ใช่มั้ยครับตามพอลงมาเล่นจริงอะมันกลายเป็นหลัง3
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าทีมที่ผมให้เปรียบเทียบแล้วกัน2ทีมที่ชัดเจนใกล้ๆกันนะเอาสเปนก่อนไอ้3ทีม3ทีม
1: 3ทีม3ท
0: ีมผมชอบ3ทีมเอาให้เราวิเคราะห์กันเลยสเปนแมตช์เจอกับเนี่ยแคปเวิร์ดอ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ขาใช้แผนอะไร
1: สเปนแมตช์เจอกับแคปเวิร์ดเหร
0: อ
1: ไลน์อัพมันมาเป็น4ป่ะพี่ปาล์ม
0: อืมครับ
1: มันมาเป็น4นะ
0: ใช่ๆๆๆแต่สุดท้าย
1: อ่ะใช่ใ
0: ช่
1: สุดท้ายมันไม่ใช่ใช่
0: เล่นไปสักพักนี่โอ้โหนะ
1: มันเปลี่ยนนะ
0: เปลี่ยน
1: กลายเป็นว่าอ่าวิงแบ็คขยับขึ้น
0: ใช
1: ่มันจะกลายเป็นบางทีมันจะเหมือนลักษณะการเซตบอลมันเหมือนหลัง3
0: ใช่
1: อืม
0: แล้วเอาแบ็คซ้ายเอาคูคูเลย่าเติม
1: ขยับขึ้นเส้นเลย
0: อืม
1: อืมคือลักษณะเนี้ยจริงๆอ่ะผมเคยถามพวกเพื่อนที่เรียนโค้ชแบบลึกๆนะ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าบางทีอ่ะเล่นเกมรับกับเกมลุกอ่ะคนละแผนคนละไลน์อัพ
0: โอ้
1: คือเหมือนการที่บางทีขยับมิดฟิลด์ตัวรับ
0: ครับ
1: ส่วนมากจะถูกถอยลงมาเหมือนเป็นเซ็นเตอร์คนที่3
0: ใช่ๆ
1: เขาช่วยเพิ่มเขาบอกว่าช่วยเพิ่มความกว้างในการเซตบอล
0: ครับ
1: ประมาณว่าเหมือนเอาเซ็นเตอร์2คนทางออกมิดฟิลด์รับลงมากลายเป็นตัวแกนในการจ่ายบอลช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มคุณภาพในการจ่ายบอลเพราะลำพังแล้วอ่ะเซ็นเตอร์ฮาร์ฟกับมิดฟิลด์อ่ะคุณภาพการจ่ายบอลอ่ะมิดฟิลด์ต้องดีกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ๆ
1: พอให้มิดฟิลด์ตัวรับถอยลงมาแจกบอลในแนวลึกอ
0: ่
1: ะอันนี้มันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ว่าบอลสั้นบอลยาวมันออกได
0: ้
1: ประมาณนี้แล้วกลายเป็นว่าเป็นการทางฟูลแบ็ก2ฝั่งอ่ะให้ทำหน้าที่ทักษะเหมือนวิงแบ็กคือเติมได้สุดเส้นไม่ต้องพะวงเพราะว่าเซ็นเตอร์ฮาร์ฟมันจะกลายเป็นคล้ายสต็อปเปอร์ละมันจะกลายเป็นฉีกออกไป
0: คือสเปนกับโปรตุเกสในวันก่อนนะ
1: ครับ
0: รูปแบบการเล่นนะ
1: คล้ายคล
0: ึงกัน
1: คล้ายกัน
0: ก็ซ้ายก็จะเอาโคโคเลย่าเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมโปรตุเกสก็เช่นกันวันนั้นก็พยายามแทงบอลให้กับเนลสันเซเมโดไอ้ไม่ใช่เนลสันเซเมโดเป็นซ้ายก็เมนเดส
1: นูโน่เมนเดสแล้วก็ขวาเป็นเจ้ากาเซโล
0: เจ้ากาเซโลใช้คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันซึ่งไอ้สองคนนี้บุกมันมาก
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆอ่ะในดีเทลของการเล่นอ่ะตรงเนี้ยมองว่าโปรตุเกสอ่ะเล่นบอลดันกว้างมากไปนะพี่ปาล์
0: ม
1: ถ้าแบบว่าเราจะพูดถึงโปรตุเกสนะเหตุผลหนึ่งหลายๆคนอันนี้นอกเรื่องจากวิวัฒนาการ
0: ได้เลยได้เลย
1: คือเหมือนกับว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าโรนัลโดยิงประตูไม่ได้ยิงตำแหน่งไม่ดีเอาจริงส่วนตัวนะไม่รู้ก็มีคิดว่ามีหลายคนแหละผมก็ได้แลกเปลี่ยนกับหลายๆคนก
0: ็
1: เห็นด้วยใกล้เคียงกันตรงที่ว่าจริงแล้วโรนัลโดเป็นแค่ปลายทางเป็นแค่ปลายเหตุความจริงมันพังมาตั้งแต่วิธีการเล่นมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมพี่ปาล์ม
0: ถูกต้องครับ
1: คือกลายเป็นว่าฟุตบอลของโปรตุเกสอ่ะกลายเป็นเล่นทางกว้างเยอะไปเล่นบอลล้อริมเส้นแก๊ปที่โรเบโต้มาร์ติเนสใช้บ่อยที่สุดคือการพยายามวางบอลใช้มิดฟิลด์หรือแนวหลังหรือกองหลังเนี่ยวางบอลข้ามไลน์รับของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามก
0: ็
1: คือเดียร์ฮองโก้ถูกไหมว
0: ัน
1: นั้นเจอเดียร์ฮองโก้แล้วกลายเป็นว่าให้ตัวริมเส้นเนี่ยวิ่งไปวัดความเร็ววัดความเห็นแก่งกับผู้เล่นเดียร์ฮองโก้ไปสุดเส้นแล้วพยายามตบคัตแบ็กกลับมาให้โรนัลโดไม่ก็ให้มิดฟิลด์แถว2ยิง
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะ
1: ถูกต้อง
0: คือหวือหวาจริงในช่วง5นาทีแรกที่ได้ประตูแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
1: เงียบ
0: เป็นเพราะอะไรครับ
1: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะการพยายามเล่นแบบนี้มันกลายเป็นว่าไปเข้าทางจุดเด่นของเดียร์ฮองโก
0: ้
1: พี่ปามว่าเดียร์ฮองโก้จุดเด่นของพวกเขาคืออะไร
0: ความแข็งแกร่ง
1: ถูกต้อง
0: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
1: ถูกต้อง
0: ฮองโก้นี่เขาบอกแล้วว่ากีฬาทุกกีฬาเนี่ยเขาแข็งแกร่ง
1: แข็งแกร่งความเร็วฟ
0: ิ
1: สิกอลถูกไหมพี่ปาม
0: ใช่ฟิสิกอลเขาแข็งแกร่ง
1: การที่วางไปหลังไลน์แล้วให้ปีกของโปรตุเกสเนี่ยวิ่งแข่งกับผู้เล่นเดียร์ของโก
0: ้
1: อะมันดูเป็นวิธีการที่เข้าทางเดียร์ของโก้
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: วัดความแข็งแกร่งกันไปสุดเส้นแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือปีกครึ่งแรกของโปรตุเกสวันนั้น
0: ครับ
1: ใช้ใครบ้าง
0: วันนั้นปีกผู้เล่นของโปรตุเกสวันนั้นขวาเนี่ยเป็นเบร์นาร์โดซิลวา
1: ถูกต้อง
0: ซ้ายเนี่ยใช้ทางด้านของเนี่ยเปโด
1: เนโตใช่ แล้ว2คนเนี้ยไม่ใช่ปีกที่วิ่งเร็วทะลุทะลวงโดยเฉพาะแบนาร์โดซินวา
0: ใช่ใช่เลย
1: เขาเลยจุดที่ใช้ความเร็วไปแล้วถูกมั้ยพี่ปา
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละจุดเนี้ยทำให้ขวาบอดพอสุดเส้นปุ๊บแบนาร์โดซินวาเอาชนะฟูลแบ็คของเรียฮองโกไม่ได้แล้วฟูลแบ็คเรียฮองโก2ฝั่งพี่ปา
0: ครับ
1: มาซัวกู
0: ข้างนึงมาซัวกูชัดเจนอยู่แล้ว
1: แข่งโป๊ก
0: แข่งโป๊กเลยอ
1: ีกข้างนึงเนี่ย
0: ครับ
1: เด็กเก่าทีมโปรดผมเอง
0: โอ
1: ้ลอร์ดวิซาก้า
0: ผมก็เชียร์แมนยูเหมือนกัน
1: ไม่แพนทีเดียวกันโอเค
0: นะ
1: นั่นแหละคือความเห็นแก่งเกมรับอ่ะแบ็คสองฝั่งเดียวของโกมันเข้าทางและทางโกเขาไลน์อัพตีมาเซนเตอร์3ตัววิงแบ็คสองฝั่งแล้วมันเป็นวิงแบ็คแบบเกมรับอ่ะหลังห้า
0: ครับ
1: การจะไปเล่นแบบเนี้ยมันกลายเป็นเข้าทางเขา
0: ครับผมอย่างนี้เนี่ยผมถามได้ไหมสมมตินะในฟุตบอลโลกหรือเนี่ยฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต่อไปเนี่ยกลยุทธ์แบบเนี้ยมันสามารถเอามาใช้ได้ละในการที่ทีมเล็กๆเนี่ยจะทำให้กลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ใช่
0: เป็นทฤษฎีที่น่าศึกษาเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับคือกลายเป็นว่าแท็กติกอะทุกวันนี้มันมีทางแก้ทางหนีที่ไล่กันหมดละมันมีวิธีการที่จะเอาชนะมันแก้กันแทบจะนาทีต่อนาทีเลยนะทุกวันเนี่ย
0: โอ้ครับใช่ใช่แต่วันนั้นเยอรมัน
1: พูดถึงเยอรมันใช่
0: เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเคสเดียวกับทางด้านโปรตุเกสและสเปน
1: ใช่ใช่
0: เยอรมันวันนั้นเป็นยังไง
1: อันเนี้ยพี่ปาล์มถือว่าแบบเอาคู่เปรียบเทียบมาได้แบบดีมากเลย จริงๆแล้วอะเยอรมันอะเกมริมเส้นพวกเขาผมพูดถึงเกมริมเส้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเกมริมเส้นที่เขาทำได้ไม่ดี
0: ครับ
1: ข้างๆเนี่ยเขามีทั้งถ้าพูดตรงซ้ายเนี่ยเขามีลีรอยซานเน่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ขวาในวันนั้นอะถ้าตามไลน์อัพมันคือฟอร์เรนเวียดสองคนเนี้ยหนึ่งต่อหนึ่งดีมาก
0: ใช่
1: แต่ว่าฟุตบอลวันนั้นที่เยอรมันเด่นมากคือฟุตบอลไปแนวลึกเร็ว
0: ๆ
1: ถูกไหมบอลมันไม่ได้ออกแค่ริมเส้น
0: ใช่
1: มันออกตรงกลางด้วย
0: ม
1: ันเข้าตรงกลางด้วยจ่ายให้มูเซล่าเทิร์นเล่นซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอะเทรนฟุตบอลทุกวันเนี่ยที่มันมีคุณภาพอะมันคือการเล่นแนวลึกให้ไวที่สุดการจ่ายออกข้างแบบในยุค2010ที่เราบอกมันดูจะแบบว่าล้าสมัยไปละเพราะว่าทุกทีมมีแท็กติกเกมรับอย่างที่เราบอกเมื่อกี
0: ้
1: มันมาแก้ทางกันมันเจาะไม่ได้การเจาะเข้าตรงกลางเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแบบกุญแจสำคัญเลยในการทำประตูทางเลือกมันเยอะถ้าเราเจาะตรงกลางได้และกลายเป็นว่าเยอรมันวันนั้นอะเล่นเกมเจาะตรงกลางแนวลึกได้ดีมากบวกกับพอมันได้ประตูมันไหลมันไหลมันไหลความมั่นใจมันมาประมาณนี้แล้วก็มีเพจหนึ่งเขาวิเคราะห
0: ์
1: วิเคราะห์การฟอร์มของเยอรมันมีคนไปแอบถ่ายมาพี่ปามเชื่อไหมยูเลียนไนเกิลสันตั้งกลวยสนามซ้อม
0: ครับครับครับ
1: ปกติสนามเรา11มันก็จะเป็นสนามทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติใช่ไหมพี่เขาตั้งกลวยอ่ะให้สนามมันแคบเข้าไปอีกคือเหมือนตัดพื้นที่ริมเส้นออกมาเหมือนแบ่งสนามแนวตั้งอ่ะเป็น3ส่วน
0: คร
1: ับ แล้วเล่นแค่ส่วนตรงกลางฝึกให้ผู้เล่นเยอรมันน่ะยัดบอลเข้าแนวลึกช่องกลางไวๆแล้วกล้ายัดช่องเล็กซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลหลายๆคนที่เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะถ้าเล่นฟุตบอล10คนอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: จะไม่ค่อยกล้ายัดบอลเข้าช่องเล็กเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันเสี่ยงถูกตัดใช่พี่ปามใช่ก็จะไม่ค่อยกล้ายัดช่องเล็กแต่ลักษณะนิสัยแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยเล่นฟุตซอลตอนเด็กเขาจะกล้ายัดช่องกลางเพราะว่าเหตุผลนึงเพราะลูกฟุตซอลมันเล็กกว่าพี
0: ่ครับ
1: มันเล็กกว่าแล้วก็สนามฟุตซอลมันแคบกว่าคือถ้าไม่ยัดจ่ายออกข้างมีโอกาสโดนบีบสูงผมยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาข้อหนึ่งคือเราจะเห็นกับทีมชาติไทยชุดใหญ
0: ่
1: มันจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เล่นฟุตซอลมันตั้งแต่เด็กแล้วเปลี่ยนเป็นฟุตบอลตอนโต
0: ใช่อยู่แล้ว
1: เป็นมิดฟิลด์
0: ตัวรับ
1: เขาคือวีระเทพป้อมพัน
0: ธ์
1: จะสังเกตว่าวีระเทพป้อมพันธ์เป็นคนที่จ่ายบอลขึ้นหน้าจากแดนมิดฟิลด์บ่อยแล้วก็กล้ายัดช่องเล็กนี่คือลักษณะใส่ของผู้เล่นที่เล่นฟุตซอลมาก่
0: อ
1: นจะมีลักษณะแบบนี
0: ้ครับ
1: แม้กระทั่งลูก้าโมดิชเนี่ยสมัยเขาเด็กๆอยู่โครเอเชียก็เล่นฟุตซอลนะพี่ปาม
0: โมดิชใช่ไหมครับ
1: โมดิชฟุตซอลทำให้แบบดูลักษณะการจ่ายบอลมันจะเป็นแนวลึกตลอดจะไม่ค่อยออกแนวขวางเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เยอรมันทำได้ดีในเกมแรกมันเลยเป็นข้อแตกต่างระหว่างเยอรมันกับโปรตุเกสว่าทำไมเยอรมันถึงเจาะเกมรับที่รับลึกและยิงได้เยอะนี่แหละครับ
0: ผมพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงสเปนแล้วก็โปรตุเกส
1: ใช่
0: เยอรมันและเราจะพูดถึงทีมที่จะเล่นในช่วงสายวันนี้นะในตามเวลาของประเทศไทยบราซิลครับ
1: โอ้โหเกมแรกพี่ปามว่าเป็นไงบ้าง
0: บราซิลเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเจอมอร็อกโกคือเราเข้าใจแหละว่าไปเป็นบราซิลนิวบลัดสายพันธุ์ใหม
1: ่ใช่
0: ที่เอาโค้ชอิตาลีมาคุมทีมผมมันกลับตลับปัดไปหมดแล้ว
1: มันประหลาดนะ
0: ประหลาดนะ
1: ประเทศที่มีฟุตบอลแทบจะเป็นศาสนา
0: ใช่
1: ทีมฟุตบอลเยอะมากนะฟุตบอลเยอะมาก
0: แ
1: ต่เอาโค้ชต่างชาติมาทำ
0: ใช่
1: ครั้งแรกเลยมั้ยพี่ปาม
0: ครั้งแรกครับ
1: ใช่ไหม
0: อันเช่นี่มันโอ้โหผ ผมว่าเขาต้องเอามาผมเชื่อนะฝีมืออันเช่ในเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดของแผนการเล่นกัน
1: ได
0: ้แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อศักยภาพของอันเช่ตรงที่ว่าถ้าเขาสามารถพาทีมเข้าไปอยู่ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนั่นแหละเราบราซิลเนี่ยจะสามารถดึงประโยชน์จากเขาได้สูงสุดแน่นอน
1: ใช่
0: แต่ในเกมที่บางเกมเนี่ยที่แบบเนี่ยชนะให้ได้เนี่ยสักลูกหนึ่งสองลูกแล้วเกมที่สวยงามเขาคงไม่ได้คาดหวังหรอกครับแต่ตอนนี้คือมันผิดเพี้ยนไปละเกมแรกนี่สู้โมร็อกโกไม่ได้
1: ใช่
0: โมร็อกโกดีกว่าเยอะจริง
1: คือถ้าดูสแตทนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: จริงๆแล้วว่าสแตทวันนั้นอ่ะเหมือนการครองบอลอ่ะบราซิลจะเยอะกว่า
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าดูในแง่ของเกมลึกๆอ่ะโมร็อกโกสร้างสรรค์โอกาสได้ดีกว่านะสำหรับผมคือขึ้นมาในโมร็อกโกอ่ะสร้างโอกาสยิงได้14ครั้งอ
0: ่
1: ะบราซิลได้12ครั้งทั้งที่โมร็อกโกครองบอลได้น้อยกว่า
0: ครับ
1: อืม
0: เขาเรียกว่ามวยถ้าจะเป็นมวยอะไรแบบออกอาวุธได้แบบ
1: อาวุธได้คมกว่า
0: คมกว่า
1: ใช่ไหมคือบอลแต่ละครั้งกลายเป็นว่าทะลวงเข้าไปถึงหน้าปากประตูบราซิลได้ตลอด
0: ใช่
1: แล้วจริงๆก็คือจะบอกว่าบราซิลแย
0: ่
1: บราซิลไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เล่นอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนบราซิลที่เราคุ้นเคยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตโมร็อกโกด้วย
0: ครับ
1: ชุดนี้มาดี
0: โอ้ดีจริง
1: ดีนะ
0: จริงๆเขาดูดีตั้งแต่ชุดที่แล้วนะ
1: ก็ดี
0: ใช่ครับผมแล้วก็ดูก็เขาเรียกว่าทีมก็ยังมีตัวหลักอย่างเนี้ยตัวชุดนั่นแหละแล้วผสมผสานกับนักเตะใหม่ๆเข้ามาโหดีมากเลย
1: ครับ
0: ยิ่งดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสของดีวอ่ะบัวดี
1: ้อายุบัวดี
0: ้ช่วยได้เลยนะ
1: เก่งมากนะ
0: กล้าเล่น

0: ปี98ก็เริ่มสนุกแล้วแต่2002นี่มันอมตะ
1: โอ้โหของจริง
0: 3อะไรนะ
1: 3R
0: นะ
1: ใช่
0: ริวาโดโรนัลดินโญแล้วก็โรนัลโดอาร์9
1: ถูกต้องแนวลุคนี่คือเหมือนกับว่าคนเป็นโค้ชเนี่ยไม่ต้องทำอะไร
0: นะ
1: แค่ไอ้3คนเนี้ยลงไปเล่น
0: ใช่
1: จ่ายบอลให้มันจบ
0: แล้วจริงๆอ่ะยุค2006เนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะ
1: ใช่
0: เสียดายที่โรนัลโดไม่ฟิตแล้วมาไปเจอฝรั่งเศสในเขาเรียกว่าในยุคนั้นที่มันก็นะเจอซีดาน
1: ช่วงเวลาที่ดีจริง
0: ช่วงเวลาที่เขาดี
1: ใช่ครับดีจริงแล้วก็จริงๆแล้วตอนบราซิลตอน2006ได้กาก้ามาเพิ่ม
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: มีอาเดโน่ด้วย
1: อาเดโน่ด้วยใช่
0: จริงๆมันแรงกว่ายุค2002อีกนะ
1: ดูจะโอเคกว่าอีกนะ
0: ใช่ครับผม
1: แต่กลายเป็นว่าไปไม่ถึงดวงดาว
0: ใช่ผ
1: มว่าแหละไปชนฝรั่งเศสก่อนเนาะ
0: ใช่มันชนฝรั่งเศสก่อน
1: ก็จริงๆแล้วพอมาดูย้อนมาดูบราซิลชุดนี
0: ้อ
1: ย่าเอาไปเทียบกับชุดก่อน
0: จะไม่ได้จะไม่ได้
1: สิ่งหนึ่งที่แบบเราเห็นเลยนะศูนย์หน้าพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: ยังหาใครที่แบบว่าเป็นสไตรเกอร์ที่ฝากผีฝากใครไม่ได้จริง
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงพี
0: ่ริชาร์ลิสันของสเปอร์นะก็เหมือนจะมาก็อยู่ดีก็หายไป
1: ใช่
0: สายลม
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดก็เอาอีกอร์เทียโกมา
1: อีกอร์เทียโก
0: ของนำเบรนฟอร์ดมันคือใครครับ คือเรารู้จักแหละ
1: ใช
0: ่แต่สำหรับบราซิลนี่มันคือใครวะเนี่ย
1: จากที่เราผ่านมา
0: นะ
1: เราเด็กๆนะอ่ะ94คุณมีโรมาริโอ
0: ใช่
1: 98คุณมีโรนัลโด2002มีโรนัลโดโ
0: ร
1: ยังเป็นโรนัลโดอาเดียโน
0: อาเดียโน
1: อย่างเงี้ยเราเนี่ยคือพอเหลือบมามองทุกวันเนี้ย2026อีกอร์เทียโก
0: นี่มัน
1: ศูนย์หน้าจากเบนฟอร์ด
0: มันแป๊กๆแป๊กๆโนเนมหรือเปล่านะ
1: ใช่คือเราก็ไม่ได้บูลลี่เขานะคือผลงานในฤดูกาลปกติเขาก็โอเค
0: โอเคครับ
1: โอเคแต่ด้วยความที่เราก็ต้องยอมรับว่าเบนฟอร์ดอ่ะมันเป็นทีมแบบเกรด B ถึง B ลบในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่ทีมเกรด A กองหน้าระดับบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยคุณต้องเป็นกองหน้าแบบ
0: นะ
1: เกรด A นะ
0: ใช่มีเขาเรียกว่าสะโพกที่แบบนะมีความเป็นลาตินแหละ
1: ใช่ใช่
0: บราซิเลียนสูงอ่ะฟึบ
1: สะบัด2ทีหรอกองหลังได้2คนอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีดีที่ว่าตัวริมเส้นเนี่ยยังเป็นวีนี
0: ่
1: กับราฟินญา
0: ครับ
1: ยังเป็น2คนเนี้ยที่โอเคใช้ได้จริงๆแล้วพูดถึงพอเราขยับมาที่แผงมิดฟิลด์พี่ปาล์ม
0: ครับ
1: การใช้คาเซมิโร
0: ่ครับ
1: กับบรูโน่กิมาไรส์คิดว่า2คนนี้ช้าเกินไปมั้ย
0: จริงๆอ่ะผมชอบคาซิเมโร่นะแต่ถ้าในฟุตบอลโลกเนี่ยเล่นกับกิมาไรส์มันเหมือนมันช้าทั้งคู่เลย
1: ใช่ใช่อ
0: ืดมากอะครับ
1: คือที่ช้าเนี่ยมันต้องบอกว่า2คนนี้ก็เป็นฟุตบอลสไตล์แบบดึงจังหวะทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: คือกลายเป็นว่าทำให้สปีดบอลมันช้าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าต้องเลือกอยากให้เลือกคนหนึ่งพี่ป๋าว่าไง
0: ผมชอบกิมาไรส์นะคาซิเมโร่มันเหมือนกับเขาใช้เอามาใช้ในแทคติกที่เป็นสำรองครับน่าจะดีกว่า
1: อาจจะดีกว่า
0: อาจจะดีกว่าสำหรับผมนะ
1: ใช่ใช
0: ่ครับแล้วก็บราซิลจริงๆมีกองกลางอีกคนนี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะในชุดนี้ที่น่าจะมาเล่นดีกว่าคาเซมิโร
1: ่น่าจะดีกว่าคือจริงเกมแรกกับโมร็อกโกอ่ะเขาเปลี่ยนคาเซมิโร่ออกเร็วเพราะว่าติดใบเหลืองเร็ว
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องใช้ฟาบินโยลง
0: ฟาบินโยแต่ฟาบินโยก็หลังๆก็พอไปเล่นในซาอุก็อีก
1: ใช่มาตรฐานฟุตบอลลีกที่เขาเจอมันตกลงไปไง
0: ผมก็ยังงงๆการเลือกตัวของทางด้านอันเชลติเหมือนกันนะแต่เขาก็มีอะไรแหละที่จะมาทำให้แทคติกของบราซิลอ่ะสามารถที่จะเข้ารอบลึกๆ
1: ใช่
0: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้
1: คือพอกลายเป็นว่ามิดฟิลด์ออกแบบเนี้ยคนที่เล่นเกมลุกหนักๆ หน่อยในแดนกลางมันจะกลายเป็นลูคัสปาเกต้าไง
0: ใช่
1: ปาเกต้าก็กลายเป็นงานหนัก
0: ปาเกต้านี่กลายเป็นว่าจากเป็นเพลย์เมคเกอร์นะตอนนี้มันกลายเป็นโหมาเล่นตรงกลางแล้ว
1: ใช่
0: แล้วโดนใบเหลืองง่ายด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใบเหลืองใบแดงง่ายด้วยสำหรับ
1: คือปาเกต้าถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพสูงสุดเขาคือการที่เล่นเกมลุกถ
0: ู
1: กไหมพี่มีจินตนาการแต่กลายเป็นว่าวันนี้เขาต้องลงไปล้วงบอลลึกมากเกินไปแล้วทำให้ศักยภาพเขาออกมาไม่เต็มร้อยเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่ามิดฟิลด์ไม่ดีแต่ว่ามันมีความคล้ายกันเกินไปสปีดบอลมันเลยช้า
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เนี่ยตัดมาดูที่เกมรับผมมองว่าเซนเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากพี่ปามมีมาคุนยอสกับกาเบรียลมาคาเยส
0: โอ้ดีเลยนะ
1: ผมว่าโอเคนะ
0: มาคุนยอสมีประสบการณ
1: ์ใช่
0: มาคุนยอสได้ความสด
1: ได้ความสด
0: ครับแข็งแรงโอ้ดีเลยดีเลยดีเลย
1: แต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนมองข้ามแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บราซิลโดดเด่นมาตลอด
0: วิงแบ็ก
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เนี่ยเราเคยชินกับ
0: โอ้โหมันจะไปหาอะไรที่มันมีคาฟูกับคาร์ลอสม
1: ัน
0: เป็นไปไม่ได้แล้วครับ
1: มันดีที่สุดแล้วถูกไหม
0: มันดีที่สุดแล้ว
1: เราโตมากับคาฟูคาร์ลอสอ่ะ
0: ถ้าฝรั่งเศสก็ตูลากับลิสซาซูอ่ะ
1: ใช่มันต้องแบบนั้นคือมันต้องเจอกันแบบนี้ถูกไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: คือเนี่ยแล้วประเด็นคือซ้ำร้ายกว่านั้นบราซิลพอหมดคาฟูคาร์ลอส
0: ครับผม
1: พี่มีอเวสกับมาเซโลไปอีกคนละ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ยังดูดี
1: ใช่
0: มีไมคอนด้วย
1: ไมคอนอ่ะไมคอนยังได้
0: ไมคอน
1: ไมคอนยังนั่งเลยอ่ะในอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ซึ่งฟูลแบ็กมันเป็นเหมือนขุมกำลังเอ็กซ์ตร้าในแนว

0: ลุกของบราซิลมาตลอดที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เติมสุด
1: เติมสุด
0: เติมสุดเวลาแบบข
1: ้
0: างบนหุบเข้าในฟูลแบ็กเติมสุดเล่นเกมลุกเปิดบอลได้ยิงประตูได
1: ้ครับ
0: มันเป็นจุดเด่นของบราซิล
1: จริงๆไอ้ตัวที่เจ็บไปผมชอบนะไอ้เวลลี่ฟรังกาถ้ามันอีกสักหน่อยอ่ะเจ็บไปสักอีก
0: มันไปได้จริงๆไอ้เวสลี่อ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายที่เขาดันมาเจ็บในทัวร์นาเมนต์เออกลายเป็นว่าพอไม่ได้มาไม่ได้เล่นเนี่ยคนที่เล่นโดนเล่นแบ็คขวาวันเกมแรกมันกลายเป็นเจ้าอีบันเยสและอีบันเยสตำแหน่งจริงๆเขาอ่ะมันไม่ใช่แบ็ค
1: เซนเตอร์ป่ะ
0: เขาเป็นเซนเตอร์
1: อีบันเยสที่เล่นใน
0: เล่นใน
1: อาลีป่ะ
0: เอาอาลีเล่นกับเอาอาลีใช่คนนั้นแหละตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ปาม
1: ที่เขาอยู่โรม่าคร
0: ับใช่เขาอยู่โรม่ายืมมาโรม่าแป๊บนึงเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งนะ
1: โรเจอร์อีบันเยส
0: โรเจอร์อีบันเยสใช่เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งแต่ว่ากลายเป็นว่าความพลิ้วมันไม่มีแล้วก็การเติมเกมลุกก็ดูจะผิดจังหวะค่อมคีไปหมดไม่ใช่คำว่าค่อมคีเลย
1: นะ
0: ควรไปเขาไม่ไป
1: ครับ
0: ควรจะแบบว่าหยุดรอรับบอลก็ไปซะมันทำให้ฝั่งขวามันดูอัมพาตไปช่วงครึ่งแรก
1: แล้วจะใช้ดานิโลนี่ถ้าจะไม่ผิดคือดานิโลที่เคยอยู่แมนเชสเตอร์
0: ซิตี้กับยูเวนตุส
1: โอ้โห
0: ใช่คือดานิโลเนี่ยก็เป็นฟูลแบ็กสไตล์แบบในจืดอ่ะเจ็ดแต้มฟูลแบ็กเจ็ดแต้ม
1: อ่
0: ะประมาณนั้นก็แต่ผมมองว่าพอครึ่งหลังเป็นดานิโลเกมมันลื่นกว่า
1: เออผมไปดูอายุน่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ฟูลแบ็กของทางด้านบราซิลในชุดนี้อายุเยอะแล้วนะ
0: เยอะเยอะหมดเลย
1: ดานิโลกับดักลาสซานโตนี่โอ้คุณผู้ฟังถ้าคนติดตามฟุตบอลรัสเซียนะช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าเขาโดนแบน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เล่นอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหแต่จริงๆเขาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแหละด
0: ัก
1: ลาสซานโตล่ะแต่มันไม่เป็นคนไทยไม่ค่อยรู้จักกัน
0: ใช่เพราะว่าเขาอยู่ในลีกรัสเซียเนาะ
1: ลีกรัสเซียเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็ถือเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่ง
0: ใช่ใช่แล้วได้เล่นต่อเนื่
1: อง
0: ก็ถามว่าดักลาสซานโตก็โอเคนะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนก็มองว่าคนที่น่าจะลงเนี่ยก็เป็นอเล็กซานโดมากกว่า
1: เนาะ
0: ในเรื่องของประสบการณ์แต่ว่าก็อย่างที่พี่ปาล์มบอกว่าอเล็กซานโดเองก็35แล้ว
1: โอ้แก่หมดละ
0: มันแก่หมดแล้วอะ
1: จริงๆนะมีเวสลีย์นะเวสลีย์ฟังก้า
0: ใช่เวสลีย์ฟังก้ามาเนี่ยฝั่งขวามันแน่นอน
1: มันเลย
0: ใช่เพราะว่าเติมลาฟินญาเข้าใน
1: นะ
0: มันจะสนุก
1: สนุกกว่านี้
0: กลายเป็นโรเจอร์อีบันเยสเนี่ยเขาเติมไม่สุด
1: ใช่
0: เขาไม่ใช่ฟูลแบ็กธรรมชาติ
1: ผมชอบนะการตัดบอลในแนวลึกของโรเจอร์อีบันเยสเขาขึ้นบอลดีมากเป็นกองหลังที่ตั้งแต่เนี่ยอาลีแต่มันวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าในเอเชียมาตรฐานเอเชียกับมาตรฐานระดับโวลคัพเนี่ย
0: มันต่างกัน
1: โวลคัพเนี่ยมันคนละอย่างกัน
0: ใช่ใช่ใช่ แต่ถามว่าผมว่าถ้าเกิดบอลลูนี่เป็นเยสเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดผมว่าอาจจะมันก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วเขาต้องเล่นเซนเตอร์
1: โอ้โหแต่ยากไปเบียดกับมากินยอสกับกาเบรียลมาคันเยสเนี่ยนะ
0: อยากแล้วมันลงตัวไงมากินยอสเนี่ยมันกับตันอยู่แล้วแล้วมาเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวา
1: ครับ
0: กาเบียวมันถนัดซ้ายเซนเตอร์ฝั่งซ้ายตามสมัยนิยม
1: ครับ
0: มันก็ต้องเป็นเท้าซ้าย
1: นะ
0: เท่านั้นเอง
1: นอกจากจะเปลี่ยนเป็น352
0: อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ลุ้นก็จะพาให้เราไปนึกถึงบราซิลปี2002นะที่แอบชอบแอบขยับเอ็ดวินสันมาเป็นเซนเตอร์คนที่
1: 3ใช่
0: ใช่มั้ย
1: โคเซ็ดวินสันใช่
0: เมื่อก่อนตอนเด็กเคยสงสัยนะมันเก่งตรงไหน
1: ดูนะ
0: รู้สึกว่าแบบเขาแบบจืด
1: เล่นวินนิ่งอ่ะดิความสามารถเขาไม่เก่งอ่ะดิ
0: พลังเขาโอโม่มากเลยอ่ะพี่ปามเขาขาวอ่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: สปีดเขาไม่มีเราก็รู้สึกว่าเขาไม่เก่งไง
1: ครับผม
0: แต่พอแบบเรามองลึกๆพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าไอ้คนแบบนี้มันทำให้ทีมมันสมูท
1: ครับ
0: คือนอกจากการที่ขยับเป็นเซนเตอร์คนที่3มาช่วยเซตบอลแล้วอ่ะเขาเป็นลักษณะเหมือนเล่นเหมือนเป็นสวีปเปอร
1: ์เขาอยู่บาร์เซโลนาเลยนี
0: ่อยู่บาร์เซโลนาย
1: ุคแฟงรายการยุคเดียวที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกใช่มั้ย
0: ใช่
1: เอมินสัน
0: แล้วประเด็นคืออยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลด์ไง
1: ครับ
0: เขาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแต่พอมาเล่นกับบราซิลชุดนั้นของสโกลารี่มั้ย
1: ครับ
0: ของสโกลารี่อ่ะกลายเป็นว่าเขาเหมือนนะขยับมาเป็นหลัง3แล้วทำได้ดีคือเขามีตอนนั้นเขามีโลเก้จูเนียร์เนาะ
1: โลเก้จูเนียร
0: ์กับลูซิโอ
1: ลูซิโอโอ้โหคนนี้ผมชอบมากลูซิโอนี่สุดๆเลยนะ
0: เซ็นเตอร์แบ็คที่มาก่อนการนะ
1: ใช่
0: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: ในยุคที่เซ็นเตอร์เป็นเหมือนกันสาดบอลทิ้งอย่างเดียว
1: โอ้ไม่เลยลูซิโอเขาไม่ทำอย่างนั้น
0: ตร
1: งข้ามหมดเลย
0: ตรงข้ามทุกอย่างเผลอๆไม่จ่ายนะพวกเลี้ยงด้วย
1: เลี้ยงด้วยใช่เลเวอร์อ่ะ
0: มันมากเลยนะ
1: มาก
0: ชาขึ้นไปฉายาเขาอะไรนะเจ้าม้า
1: เจ้าม้า
0: เป็นภาษาโปรตุเกสอ่ะแปลว่าม้าผมจำได
1: ้โอ้สุดยอดนะลูซิโออ่ะ
0: ใช
1: ่โอ้ไม่มีเลยนะกองหลังอย่างนั้นน้อยนะ
0: ไม่มีจริง
1: นะยุคใหม่ก็ถือว่าลูซิโอก็เป็นหนึ่งในที่ก็มีดาวิดลุยก็ไม่เชิง
0: ดาวิดลุยก็ถามว่าเล่นสนุกเล่นมัน
1: แต่เขาเรียกว่ามาตรฐานในการเล่นเขาอ่ะไม่ได้แบบยืนระยะเหมือนลูซิโอขนาดนั้นนะ
0: ต้องคือลูซิโอถึงจะเล่นเกมลุกเยอะนะพี่ปาล์มแต่ไม่ค่อยพลาด
1: ใช่
0: เขาเป็นผู้เล่นที่ชัวร์คนหนึ่งนะบอลอยู่กับเท้าหรือว่าจังหวะที่ต้องตัดได้50

0: สิบเนี่ยเขาทำไม่ดีหมด
1: ก็ย้ายจากเลเวอร์ไปอยู่บาเยิร์นเกือบจะแขวนตั้งกับบาเยิร์นสุดท้ายย้ายมาอยู่กับอินเตอร์
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ได้แชมเปี้ยนลีก
0: ช่วงปลายอาชีพ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: เหลือเชื่อเหมือนกันนะคือเราคิดว่าลูซิโอหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: พอมาอยู่กับอินเตอร์ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้เขายังเล่นได
1: ้ครับนะบราซิลชุดนี้ว่าไงมีโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวไหม
0: ก็ต้องดูเกมนี้แหละแต่ว่าดูเกมนี้มันก็เจอเหต
1: ุอะไรไม่ได้เจอ
0: ใช่ก็หวังว่าจะยิงเยอะๆแล้วผู้เล่นมีความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่ปามว่า
1: ครับผม
0: อย่างตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยผมก็อยากให้เขาลองเตียโก้คุณย่านะ
1: จริงๆก็อยากให้เขาหลบเพราะว่าแมตช์แรกมันชัดเจนแล้วคือแมตช์นี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะสมมติถ้าบราซิลอ่ะยิงได้เยอะเนี่ยแน่นอนสภาพจิตใจมาแน่
0: ถูกต้อง
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วทัวร์นาเมนต์นี้มันมีเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันมาแล้วล่ะ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้อาเจลติจะง่ายแล้วจะทำอะไรก็ง่ายขึ้น
0: ใช
1: ่ถ้าแมตช์นี้ฝืดมาเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณหายนะรอคุณอยู่นะ
0: ใช่ทำเงินถูกต้องเลย
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยคือเอาแค่ชนะเบียดอ่ะพี่ปาม
1: กูเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าก็หายนะแล้วนะ
1: แล้ว
0: คือมาตรฐานมันต่างกันเยอะ
1: ดูแนวลุกแต่ละคนออกกลางก็เป็นฟาบินโยเขาน่าจะใช้ฟาบินโยคู่กับบูโน่กิมาไรส์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็สามประสานในแนวลุกซ้ายก็เป็นวินิสิอุสอยู่แล้วตรงกลางก็เป็นลาฟินญาขวาเป็นหุยเฮริเก้คนนี้เป็นจากฟลามิงโก้
0: จากฟลามิงโก
1: ้ครับผม
0: คนนี
1: ้ตอนนี้ไปอยู่กับสนิทเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เอาเป็นสนิทแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เราจะจำเขาได้จากตอนเล่นฟลามิงโกยุคที่ได้โคปาลิเบ
1: ต
0: า
1: โรเนสนั่นน่าจะอีกคนหนึ่งตัวนี้อยู่สนิทเซนต์มานานแล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: หลุยส์เฮนริเก้ใช่ครับ
0: แต่วันก่อนลงสนามอยู่นะ
1: ค
0: นนี้ลงมาเล่นฝั่งขวาอยู
1: ่อืมครับ
0: ซึ่งจริงเขาดูเป็นปีกที่ไปกับบอลได้เร็วผมว่าโอเคนะ
1: จริงๆเล่นรอบตอนรอบคัดเลือกเขาก็เล่นเคยเห็นเขาอยู
0: ่
1: ก็โอเคอยู
0: ่ดูลงมาแล้วแบบว่าเป็นผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีมีความเร็ว
1: มีความเร็วนะ
0: ครับ
1: ก็กองหน้าเป้าก็น่าจะเป็นมาติอุสคุนย่า
0: ได้มาติอุสคุนย่าละถึงวันนี้
1: เดี๋ยวเราไปดูข้อความบ้างดีกว่า
0: ครับผม
1: ใน YouTube นะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้พอดีในเสียงในช่วงที่เราเปิดเพลงก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับใน YouTube ก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามันไม่มีเสียงครับผมก็มีคุณณัฐพงษ์นะครับบอกว่าสวีดัดนะครับพี่ปาพี่ก้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังพูดถึงเสียงอยู่แล้วก็ทำไมเงียบจังขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าคุณป้ามเราวัยเดียวกันตั้งแต่บอลโลก94เนี่ยผมเริ่มดูเพราะมาราโดน่าเกมแรกจริงตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโดปไง
0: เขาโดนเรื่องโดปใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเล่นแล้วมาราโดน่าก็หายไปเลย
1: ครับผมแล้วก็ยิงยับแล้วก็เกิดข่าวฉาวเรื่องโดปและตอนนัดชิงเราหลับตื่นมาดูตอนโรบี้บักโจ้นะครับยิงโทษพลาดโอ้ใช
0: ่
1: ตอนนั้นก็เขาเรียกว่าก็เลยว่าเปียทองคำ
0: เทพบุตรเปียทองคำ
1: เทพบุตรเปียทองคำก็อย่างที่ทราบกัน
0: ครับ
1: น่าเสียดายสำหรับอิตาลีในชุดนั้นนะครับผมเสียงอยู่สายแล้วก็ขออภัยนะครับไม่สนใจช่องแพทเดี๋ยวผมขออภัยด้วยแล้วก็ทางคุณเฮวอสซับบรานะครับบอกว่าพี่ออกเพราะสองคนนี้คุยอะไรไม่มีสาระโอ้ยตายแล้ว ขออภัยด้วยนะครับ
0: ขออภัยด้วยนะ
1: ครับผมก็เมื่อกี้ทางทีมก็พยายามจัดการให้อยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมาดูในเฟซบุ๊กบ้างดีกว่านะครับผมทาง Facebook ก็คุณวรวุฒิบอกว่าดีครับ
0: สวัสดีด้วยครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณสิริแบงค์แมนว่าคืนนี้เริ่มกี่โมงครับก็จะเริ่มเวลา 14:00 นะครับพี่อูกับพี่เอกพดลมาสแตนบายไว้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่ก๊อฟนะครับบอกว่าอังกฤษยุค98เนี่ยมีโรบบี้ฟาวเลอร์กับพอมเมอร์สัน
0: ใช่ๆๆ
1: ครับผมพอมเมอร์สันนี่น่าจะอยู่ยุคปลายของนะของเขา
0: ใช่ๆพอมเมอร์สันตอนนั้นได้เริ่มจะอวบๆอ่ะนะ
1: ครับผมใช่ๆไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: ครับ
1: วันนี้ก็ได้คุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเขาเรียกแท็กติกนะ
0: ใช่
1: ความเข้มข้นของแท็กติกก็มันดีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตซอลกับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงใช่ไหม
0: ได้จริงมันมีความใกล้เคียงกันพี่ปามแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่ทั้งหมด
1: ครับ
0: มันเป็นส่วนหนึ่งคืออย่างนักฟุตซอลจะเล่นฟุตบอลสั้นที่แคบ
1: ๆครับผม
0: เล่นเก่งก็สังเกตดูว่าฟุตบอลน่ะการเล่นที่แคบหรือว่า small size อ่ะมันอยู่ในเซสชั่นการซ้อมอยู่แล้ว
1: ใช่ๆ
0: 5 5 3 3 4 4มันเหมือนเป็นการจำลองสนามในพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ให้หัดเล่นว่าในพื้นที่ตรงนี้จะแก้ไขยังไงพื้นที่กลางสนามจะแก้ไขยังไงพื้นที่หน้าประตูจะเขาทำยังไงสิ่งเหล่านี้มันถูกนำมาใช้แต่สิ่งนี้นักฟุตซอลเสียเปรียบถ้าจะปรับไปเล่นสนามใหญ่นะนั่นคือเรื่องของวิชั่นการมองไกล
1: ๆครับ
0: เพราะสนามฟุตซอลมันแค่40เมตร
1: ใช่
0: สนามฟุตบอลน่ะมันกว้างกว่ากันเยอะ
1: ใช่ๆๆ
0: บอลไกลจะเสียเปรียบกับลูกกลางอากาศ
1: อืม

0: นักฟุตซอลจะเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่ค่อยมง
1: อ๋อ
0: ทักษะการมงมันจะไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับสำหรับใน YouTube นะครับก็บอกว่าพี่เพียเชียร์ทีมอะไรกันครับอ่ะว่าไงกล้อง
0: ถ้าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ผมเชียร์ทีมชาติอังกฤษผูกพันกับฟุตบอลอังกฤษตั้งแต่เด็ก
1: อังกฤษนะ
0: ใช่
1: จริงๆแล้วก็เป็นคนที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษอยู่ตลอดเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมอิตาลีเมื่อก่อนเคยเชียร์ทีมอังกฤษกับอิตาลีมาควบคู่กัน
0: ครับ
1: แล้วก็มาเลิกเชียร์ตอนปี2006ครับผมเพราะว่าเบื่ออังกฤษที่มันต้องผิดหวัง
0: มันต้องชาชินกับความผิดหวังสิพี่ปาม
1: ไม่คือแบบผมเบื่อในรูปแบบของคือทีมชาติอังกฤษทำไมเราต้องเชียร์อังกฤษด้วยวะเล่นตอนเมื่อก่อนไม่สนุกแบบนี้
0: เรามันไม่สนุกด้วยใช่
1: ไม่สนุกนะครับตอนที่มีเดวิดเบ็คแฮมเล่นอ่ะมันบอลมันมั่ว
0: ใช่
1: เอาสเวนโกลันอีริกสันมาคุมทีมอ่ะมันมั่วไม่เป็นทรงอ่ะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลกีวินกีแกคือบอลแบบไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนที่ดีอังกฤษนี่โห
0: ก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ดูอ่ะเห็นอังกฤษเล่นแบบเนี้ยกว่าจะมาเป็นอังกฤษแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: เอาตรงก็พูดแบบไม่พอก็มันเละเทะมาก่อนนะ
1: ม
0: ัน
1: เละเทะมาก่อนนะ
0: คือผู้เล่นเนี่ยอาจจะดูเป็นซุปเปอร์สตาร์นะ
1: คุณอย่าลืมนะครับโครเอเชียที่คุณเจอเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นน่ะทำให้เขาทำให้อังกฤษไม่ได้ไปยูโรนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่โครเอเชียนี่แหละตัวแซบ
1: นี่แหละ
0: ตัวแซบเลย
1: ครับผม
0: เนี่ยแล้วจริงๆแล้ว
1: เล่นมาก่อน
0: คือกลายเป็นว่าอังกฤษชุดนี้โอ้เล่นมีทรงต
1: ั
0: วผู้เล่นดีด้วยอังกฤษในยุคก่อนเนี่ยบางทีเรียกตัวมาก็ไม่ถูกใจแล้ว
1: ครับผม
0: ใช่ไหมบางคนเราก็คิดอย่างเอาง่ายๆอย่างที่เราพูดกันก่อนนะดาร์เลนเดอร์ตันอะ
1: ครับ
0: ตอนเรียกมาหลายคนก็คอร์ไลน์เยอะ
1: ปีกระดูกยุง
0: ปีกระดูกยุง เล่นเล่น2นัดเจ็บไป7นัด
1: ครับผม
0: แต่ว่ามาฟุตบอลโลกอะไรทำนองนี้
1: ก็น่าเสียดายสำหรับอังกฤษในยุคนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแดนกลางนี่มหาเทพเลย
0: ใช่
1: มีเบคแฮมเจอราดแลมพาร์ดสักโค
0: กลายเป็นว่า4คนนี้จะจัดยังไงให้เล่นด้วยกันได้
1: ใช่งงเหมือนกันนะ
0: งงสุดท้ายแล้วเจอราดเป็นปีกซ้ายไง
1: โอ้งงเลย
0: เรียบร้อยเรียบร้อยครับ
1: ครับเขาบอกว่าคุณณัฐพงศ์นะครับณัฐพงศ์นะครับบอกว่าพี่ก้องไม่แจมทีมบรรยายบอลโลกด้วยเหรอครับน่าจะมันน
0: ี่ก็พอดีพี่ๆเขาสแตนบายอยู่แล้วนะครับไว้คนขาดค่อยเรียกผมได
1: ้พร้อมเสมอ
0: พร้อมเสมอ
1: เมื่อเธอบอกมานะ
0: อุ้ย
1: ฟุตซอลโลกเนี่ยคิดว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพครับ
0: ได้จริงตอนนี้เนี่ยมียื่นบิดกันอยู่หลายเจ้าแต่ว่าที่เต็งจริงๆจากที่เขาที่สืบทราบมาในอินโดนีเซียเต็งตอนนี้เพราะว่ากระแสฟุตซอลบ้านเขาดีมากแล้วก็เพิ่งจะได้รองแชมป์เอเชียมา
1: ใช่ครับ
0: บวกกับชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีที่จัดการแข่งขันไปที่อินโดนีเซียเนี่ยสนามพวกเขาดีมากแล้วก็ความพร้อมทุกอย่างถูกเทสระบบแล้วว่าพวกเขาใช้ได
1: ้
0: ก็มีการยื่นบิดไปละเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายอินโดนีเซียจะได้ไหมแต่ส่วนตัวก็คิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือเต็ง
1: ตอนนี้เขานะทุ่มทุนจริงๆ
0: ใช่อินโดนีเซียตอนนี้ฟุตซอลคือดีมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากจบเพลงอ่ะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวอาจจะนำไปปรับและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับขออภ
0: ั
1: ยด้วยนะครับแล้วก็ใน Mcord Connect นะครับเสียงใสดีครับ
0: นี่แอปพลิเคชันใหม่ของเราใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็เป็นศูนย์รวมต่างๆเกี่ยวกับสื่อในอสมทก็ฝากติดตามได้มีทั้งทีวีรายการต่างๆที่น่าสนใจนะครับและข่าวสารที่น่าเชื่อถือติดตามได้นะครับในเว็บ Mcord Connect นะครับผม
0: ครับผมฝากโหลดกันติดเครื่องไว้เลยนะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะ
1: อ่ะ4คู่วันนี้มาเราเร็ว
0: ๆมา
1: คู่แรกว่ามันเลยสำหรับคิดว่าใครจะชนะดีกว่าสหรัฐอเมริกาเปิดบ้านเจอออสเตรเลีย
0: โอ้เกมนัดแรกสหรัฐอเมริกาฟอร์มหรูหรามากก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเจ้าภาพแหละ
1: เจ้าภาพนะ
0: น่าจะเก็บชัยชนะได้นะส่วนตัวผมนะเพราะว่าออสเตรเลียเกมแรกก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเล่นเกมรับดีด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าดวงเนี่ยโอกาสยิงตุรกี30ครั้งนะพี่ปามมันเข้ากรอบแค่8ครั้งแล้วไม่ได้ประตูเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วสหรัฐอเมริกาเล่นอยู่บ้านด้วยนะ
0: เล่นในบ้านแต่สหรัฐมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่ว่าคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาต้องเช็คสภาพความฟิต
1: คิดว่ายิงขาดไหม
0: ขาดไหมผมว่าอาจจะไม่ขาดเหมือนเกมแรก
1: อ
0: าจจะชนะเบียดเพราะว่าก็ต้องให้เครดิตเกมรับของออสเตรเลียด้วย
1: ผมคิดเหมือนคุณผมว่าเผลอๆดีถ้าไม่ดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยออสเตรเลียเสมอด้วย
0: มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: มีโอกาส
1: เพราะว่า
0: ถ้าชนะก็ชนะไม่ขาด
1: ซื้อเกมรับไว้อ่ะ
0: ใช่ชั่วโมงนี้เขาก็ค่อนข้างมั่นใจออสเตรเลียเรื่องของเกมรับนะครับ
1: อีกคู่หนึ่งตอนตีห้านะครับสกอตแลนด์เจอกับโมร็อกโกครับ
0: สกอตแลนด์กับโมร็อกโกนี่ผมมองว่าโมร็อกโกดีกว่านะพี่ปามว่า
1: ครับผมดีกว่าเยอะ
0: ดีกว่าเยอะแล้วผมคิดว่าโมร็อกโกเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเก็บชัยชนะได้คิดว่าโมร็อกโกอย่างน้อยไม่แพ้แน่นอน
1: ครับผมเหมือนกันนะครับคู่นี้7โมงครึ่งครับบราซิลกับเฮติ
0: โอ้อันนี้ไม่มีข้อสงสัยบราซิลชนะแน่ล่ะอยู่ที่ว่าจะยิงเท่าไหร่
1: ถ้ามาเร็วก็ไหลแน่นอน
0: มาเร็วก็ไหลแต่ถ้ามาช้า

0: อันนี้กดดันตัวเองแน่นอนนะฮะแต่คิดว่าผ่านได้ผมว่าบราซิลยิงขาดได้วันนี
1: ้ผมอยากให้บราซิลมานะมันจะได้แบบเป็นสีสันของฟุตบอลโลกจริ งๆคร
0: ับ เชื่อว่าคนคอนโลกก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับโรลกีกับปารากวัยครับ
0: คราวนี้เนี่ยมาถึงคู่นี้เนี่ยแพ้มาทั้งคู
1: ่
0: ถูกไหมครับคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันของตุรกีแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: ผมว่ามีโอกาสคือปารากวัยดูทรงจากเกมแรกเนี่ยทรงไม่ดีเกมลุกเนี่ยพึ่งเอ็นซีโซมากไป
1: ครับ
0: นะครับคิดว่าตุรกีเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเก็บชัยชนะได
1: ้ครับผมคิดว่าปารากวัยจะเสมอได้นี
0: ่โอเค
1: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณก้องมากนะครับผมวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับเรา2คนก็เดี๋ยวเจอกับพี่อู๋กับพี่เอกนพดลได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องก้องปาล์มณัฐวุฒิด่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: cheer.mcord.net
16: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcord academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
17: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียว

0: อาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอนิดฟึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
1: ในช่วงอะไรรู
2: ้นี่มันใช้เวลามานั่งเสียงหล่อมาเ
0: นี่ย
2: นัดที่นายไลฟ์บอลโลก
0: นะครับอ่ะอยู่กับอาจารย์อุจันเอกนะครับ
2: ครับผม
0: เราก็จะอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
2: นี่ช่วงค่ำๆนี่คุณทิ้งจันมนนะ
0: ผมมาไม่ทันรถติดอยู่ว่าจะมาอยู่หน่อยเหมือนกัน
2: กลับมาจากเมืองจัน
0: ใช่นะครับโอ้โหวันนี้ฝนตกน่าจะพายุเข้าตกทั้งวันเลยนะครับก็ตกหนักด้วยนะครับไม่รู้ว่าในกรุงเทพนี่เป็นไง
2: ตกจัน
0: ตกใช่ไหม
2: ตก
0: โอ้แต่ว่าที่จันระยองนี่ไม่ต้องสืบเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนรีวิวกันก่อนสักชั่วโมงนึง
2: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวช่วงตีสองอเมริกากับออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นจันอูจันเอกก็มารับหน้าที่ในการบรรยายคู่นี
2: ้ครับผม
0: นะครับ
2: ก็เขาเรียกว่าวนมาเข้าสู่ในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มแล้ว
0: นานหน่อยนะนานหน่อยนะกว่าจะเจอผมอีกทีเขาพากันแล้วก็มาอีกทีเกือบอาทิตย์เจอกัน
2: ช่วงนี้ก็ทักทายแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัด
0: 41
2: สถาน
0: ี
2: วิทยุสมทร41สถานีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังพอมีเวลาที่จะนั่งพูดคุยกันอยู
0: ่
2: ใครรับฟังอยู่จังหวัดไหนรับฟังอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกันทาง4689899หรือคอมเมนต์ก็ได้นะอาจารย์นะโซเชียลเรายังไลฟ์อยู
0: ่
2: เพจ Facebook FM 99 Active Radio ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกัน
0: วันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็น41สถานีเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องมีความหลากหลายนะบางทีบรรยายไปอาจจะได้ปะได้แหมกับปาติติโน่เจ้า
2: คุณไม่เคยไปเมืองเหนือคุณไปแต่ใต้
0: ไม่ใช่
2: ภาษาใต้หน่อย
0: ไม่ใช่เราไม่ได้มาเหมือนไปแต่ว่าเรา41สถานีมันจะต้องมีหลาย
2: ทาย
0: ใช่เวลาเราภาคมันต้องให้มันครบไงใช่ไหมได้ปะได้แอมกันเนาะน้องเน่งน้องเน่งน้องเน่งวันนี้อยู่กับอาจารย์หนูอาจารย์เอกที
2: ่
0: นะครับ
2: แฟนเราที่อยู่โซนใต้เยอะกรีดยางอยู่
0: ใช่นะครับ
2: กรีดยางอยู่ก็เยอะอ่ะเดี๋ยวนี้
0: ส่วนใครมาจากจังหวัดอันไหนอะไรยังไงทักทายพวกเราก็ได้เนาะ
2: เพราะว่ากลางคืนเนี่ยกรีดยางเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้วพี
0: ่ครับ
2: อีสานก็เยอะเมืองจันทร์บ้านแฟนพี่ไงก็ปลูกยางเยอะ
0: ใช่เนี่ยก็นี่ก็ไปคุยกับทางไอ้น้องๆที่เรียกว่าทำหน้าที่ตัดยางกันนะครับปวดหัวอยู่ตอนนี้ฝั่งจันทร์นี่ก็เจอพ่อใหญ่น่ากลัวเพราะใหญ่ช่วงนี้ช้างเยอะนะครับ
2: กล
0: ั
2: วทำไมไม่ต้องสู้เลย
0: โอ้ช่วงนี้ช้างต้องระวังช้างเนี่ยดุนะแต่บางทีอย่าไปคิดว่าเขาใจดีนะบางทีเขาเดินมาช้างยิ้มอย่างเงี้ยวิ่งใส่เลยนะจ๊ะเด็ก
2: ช้างยิ้มยังโอเค
0: ไม่เค
2: แต่ถ้าเป็นช้างอื่นแต่ช้างป่าดุมาก
0: วิ่งเขาใส
2: ่ดุเขาไม่ได้เป็นช้างเลี้ยงเหมือนมีควานช้างใช่ป่ะ
0: ใช่
2: คุณสั่งได้ไง
0: อันนี้นี่วิ่งกันป่าลาบอ่ะนะครับ
2: ครับ
0: ก็ว่ากันไปวันนี้โปรแกรมกันหน่อยเนาะ
2: ครับ
0: ตีสองคู่เราเนี่ยเป็นอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียช่วงตีห้าก็จะเป็นสกอตแลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
2: ครับ
0: ช่วงเจ็ดโมงครึ่งนะบาจูเอตินะครับแล้วก็ช่วงสิบโมงเจ้าตุรกีกับปาลากวัยเจ้า
2: ก็เรียกตามภูมิภาคไป
0: ใช่แล้ว
2: ถ้าเป็นโซนอเมริกาใต้ก็ต้องออกแหลงใต้หน่อย
0: ครับผมครับผม
2: อันนี้ดี
0: 4คู่10วันนี้ดีหน่อยตรง10โมง
2: เล่นแล้วไม่ต้องมาถามผมนะว่าหามั้ยนี่ไม่ต้อง
0: ไม่เอาน
2: ะ
0: โบกเลยครับอ่ะวันนี้ส่วนเส้นทางในการติดต่อพวกเรานะ
2: ครับผม
0: 4689899ทาง SMS ได้อยู่แล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะ
2: ครับผม
0: นะครับส่วนอันนี้แจ้งอีกทีในเรื่องของหลายๆท่านก็ยังมีอยู่เนาะเอสเบธมาว่าเรื่องของการรับฟังไม่ได้เนอะอันนี้นี่ก็อย่าลืมนะครับแอปตัวเก่าที่มันเป็นสีฟ้าอะไรนั่นอะ
2: ลบทิ้งไปเลย
0: แล้วก็เป็น M-Cod Connect นะครับตัวนี้ถึงจะฟังได้นะครับ
2: เพราะอะไรเพราะว่า
0: หลายท่านบอกว่ามันใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับ
2: มีคนแจ้งมาทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวแจ้งมาเราก็บอกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางท่านไม่รู้จริง
0: ๆใช่บางท่านก็ไม่รู้จริง
2: M-Cod Connect นี่แหละฟังได้หมดทั้งคลื่นข่าว

0: เพลงลูกทุ่ง99มันอยู่ในนี่หมดเลย
1: ครับ
0: Import Connect นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ก็ฝากกดติดตามหน่อยใครรับชมอยู่ คนละคลิกนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย
1: ครับ
0: ช่วงแรกเราก็คุยกันไปเรื่อยๆบอลโลกหรือวันนี้คิดว่าอเมริกาเจ้าภาพจะเป็นเหมือนแคนาดาเมื่อคืนไห
1: ม
0: อันนี้ก็ใส่สกอร์มาได
1: ้แล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นก็มาแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะ
0: วิคอมเมนต์นี้อยู่บ้านจางเลยดิ
1: ครับบ้างฮะ
0: เนี่ยบอกว่าอยู่แก่งหางแมวเหรออ๋ออ
1: ยู่แก่งหางแมว
0: เนี่ยนี่ไงที่บอกว่า
1: ก็ใกล้ๆก
0: ันใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมว
1: เอาเหรออ๋ออ
0: ะไรคุณต่ายวิน
1: ก็อยู่ใกล้ๆกันของบ้านภรรยาผมอยู่เขาวงอยู่บนเขาเลย
0: อันนั้นอยู่แก่งหางแมวอันนี้อยู่แก่งปากหาเสี้ยนดีนะนี่แก่งปากหาเสี้ยน
1: อาจารย์เอกนะอาจารย์เอกนะพุทธจะไม่กล้าหูนะขอเตือนไว้เลยนี
0: ่ขอกวนหน่อย
1: ครับ
0: ขอกวนหน่อยต้องระวังนะเพราะว่าบางคนเขาชอบเข้าป่าช่วงนี้นะอาจารย
1: ์
0: เที่ยวภูเขาที่อะไรเงี้ยมันสวยมันเขียวไงก็ช้างป่าก็ต้องระวังหน่อย
1: ใช่ช่วงนี้
0: เสือมีไหมแถบป่าฝั่งนู้น
1: โอ้อันนี้ไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าช้างกับลิงตอนนี้ปัญหาเยอะเลยลิงนี่ก็เยอะลิงเพื่อลงมาแล้วมันโอ้โหข้าวของพังหมดอ่ะเนี่ยโอ้โหไอไฟเรียกว่าเป็นไฟที่มันเป็นโซล่าเซลล์อ่ะขยมหักเละหมดอ่ะผมไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้นี่พอกับไอ้ปลาหมอคางดำเลย
0: ยึดบางทีเขาก็ลงมาหาอะไรกินข้างล่างอย่างงี้นะ
1: อ่ะเดี๋ยวผมไปรายชื่อของอเมริกากันหน่อยเนาะก็มีปรับเปลี่ยนทั้งสองทีมนะ
0: ใช่
1: ตอนแรกคิดว่าทั้งคู่เนี่ยชนะมาเนี่ยน่าจะไม่ปรับทีมอะไรมากนักนะแต่ก็เหมือนมีการวางแผนมาเหมือนกัน
0: ครับ
1: ทางด้านของพูลิซิตที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าวันเนี้ยอาจจะลงไม่ได
0: ้
1: เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่น่องนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รายชื่อออกมานี่ก็ไม่มีพูลิซิตด้วยนะครับสำหรับตัวจริงนะวันนี้ประตูทางด้านของฟรีเป็นประตูนะครับแนวรับฟรีแมนคริสลิชาร์ดทีมรีมแล้วก็อันโทนีโรบินสันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่กลางวันนี้ใช้ทิวมันกับอาดัมไทเลอร์อาดัมนะครับส่วน3ตัวรุกครับวันนี้ซาจินโยเดสแม็กเคนนี่แล้วก็คนที่ลงมาแทะอันนี้ถือว่าพลิกโผเพราะหลายฝ่ายมองว่าถ้าไอ้เจ้าพูลิสิตไม่ได้ลงเนี่ยก็น่าจะเป็นจิโอเลน่
0: า
1: แต่นี่เลือกใช้ลิคาโดเปปี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นบารอกันเหมือนเดิ
0: ม
1: นะนาทีแล้วได้ดีมาก
0: เขาก็เป็นเด็กพิสุย
1: เป็นเหมือนโคเรนบอยเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่
0: นี่ชื่อชั้นอเมริกาชุดนี้นักเตะดีนะพี่หมู
1: ใช่ใช่ใช่พวกนี้ก็เคยเล่นพวกบุดเดสมาก่อนนะเปปี้อะไรพวกเนี้ย
0: เนี่ยสมรองเคยมีแอรอนสันเกมลูกจากลีดอยู่ในเตดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคทีมที่เวอาร์อย่างเงี้ยจ
1: ้
0: าฮาชีไลท์ที่เล่นกับโคเรนทรีอันนี้ก็ติดทีมชาติของฝรั่งไอของอเมริกาอยู่นะ
1: ครับก็ถือว่ารายชื่อถือว่ามีพิกล็อกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: แต่ว่าอเมริกาผมว่าคงไม่พิกล็อกมากนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะมันมีขยับแค่ตำแหน่งเดียวแต่ว่าทางฝั่งของออสเตรเลียนี่สินะวันนี้โอ้โหจากผังมาเนี่ยจะต้องรอดูว่าเล่นจริงใช่ไหมวันเนี้ยจัดเป็นหลัง5มาเลยนะ
0: 5เหมือนมา5 4เลยอ่ะ
1: คู่3เซนเตอร์นะซิเกติซูต้าแล้วก็เบอร์เจสแล้วก็วิงเขามองว่าอิตาเลโน่วันนี้น่าจะเล่นต่ำเป็นแบ็คขวาต่ำไปเลยเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าจอร์แดนบอสเล่นเป็นแบ็คซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เลือกเอาแมทธิวเลกกี้เนาะลงมาแทนเมทคาร์ฟแล้ว
0: จะเอาเก๋ามาช่วยรูนี่30กว่าแล้วนะ
1: ใช่
0: ๆครั้งที่แล้วก็เล่นอยู่นะเลกกี้เนี่ย
1: นี่อดีตตั้งแต่บุนเดสเก่านะตอนนั้นเล่นแฮท่าเบอร์ลินเล่นอิงโกสแตทนะมีโอนิลมีทางด้านของโอคอนเอ็งแลนด์นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเวลูปิเล
0: ่
1: นะครับวันนี้มันลงเป็นตัวจริงแล้วก็หน้าเป้าเป็นตูเล่นะครับ
0: ครับก็สถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับอเมริกาเกมแรกก็โอ้ชนะสวยๆเลย
1: ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับฟอร์มดีทั้งคู่อเมริกานี่ตบปารากวัยมัน 4-1 ส่วนออสเตรเลียนี่ก็ไปพลิกล็อกอัดตุรกีมา 2-0
0: นะผมก็ถือว่าพลิกนะวันนั้นเนี่ยตุรกีดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ออสเตรเลียก็ชนะมาได้คู่นี้นะครับ3แต้มด้วยกันทั้งคู่มาก่อนถ้ามีทีมไหนทีมหนึ่งชนะ6แต้มเนี่ยการันตีเข้า

0: รอบน็อกเอาท์แน่
1: ๆครับ
0: เผื่อจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
1: อันนี้ก็ถือว่าผมจะรอดูเกมนี้แหละอยากรู้ว่าอเมริกาเกมแรกที่ไล่อัดปารากวัยเนี่ยกับเกมนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะของจริงหน่อยแล้วนะเพราะว่าออสเตรเลียก็คือมีดีไปตบตุรกีมาได้เนาะแสดงว่าต้องของแท้เหมือนกันในระดับหนึ่งนะแต่เด้อผมยังมองว่า
0: อเมริกา
1: เป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: โค้ดดีหรือนักเตะแบกโค้ด
1: ผมว่าปอเชติโน่ก็ในระดับหนึ่งจันเอกนะ
0: นี่มีข่าวล่าสุดในเห็นโปรตุเกสนี่เตรียมหาโค้ชใหม่ดูโตมาติเนสนี
1: ่ทำไมมันเร็วอย่างนั้นอ่ะ
0: เ
1: ออไอซาบีรามูชิยังเข้าใจได้นะนัดแรกมันโดนเยอะนะ
0: คือบอลโลกอ่ะไม่ค่อยเห็นผู้จัดการทีมโดนปลดในช่วงทัวร์นาเมนต์นะ
1: แต่ผมสงสารเดียร์คองโกนะเหมือนโดนด้อยค่าอย่าง
0: เ
1: งี้ยไม่รู
0: ้เออ
1: ทำเป็นเหมือนทีมแบบโอ้โหแบบ
0: ตัดออกมากเลยนะโอ้โห
1: ผ่านตัวในลงในจีเรียมาได้เนอะ
0: ตัวดีๆหลายตัว
1: ใช่ๆ
0: อย่างยูฮันวิซ่าเนี่ย
1: อืม
0: นี่ก็ตัวระดับเกรดดีในพรีเมียร์นะ
1: ก็เล่นอยู่ยุโรปนะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยหลายตัวนะก็แบบโอ้โหทำไมแบบโดนและอย่างผมว่าเกมแรกอ่ะมันก็ธรรมดาของทุกๆทีมอ่ะมันเล่นด้วยยากเสม
0: อ
1: นะมันเล่นเกมแรกมันก็ไม่รู้ว่าจะบุกลุยเต็มที่ไหมหรือว่าบางคบแล้วอย่างมันปีนี้มันมีอันดับ3ด้วยไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมมันก็ยังมีโอกาสที่โอ้โอกาสจะตกรอบถือว่าน้อยมาก
0: มันอาจจะด้วยเรื่องของทีมใหญ่ที่เกมแรกไม่มาตามคาดเนี่ยหูกระแสเยอะ
1: แล้วใครจะคิดว่าวันนั
0: ้
1: น
0: โดนจับเลยนะอาจารย์
1: แล้วใครจะคิดว่าวันนั้นอ่ะฟอร์มตกทุกคนจริงนะผมสงสารโรนัลโดนะโดนด่าแต่ไอ้ที่เหลือถามว่ามันเล่นดีไหมมันก็เล่นไม่ดีนะมันเล่นไม่ดีสักคนเลยอ่ะบอลโลกปีนี้จันเอกเท่าที่ดูมาเก่งใครไว
0: ้คือผมมาเชียร์อังกฤษอยู่แล้วเรายิ่งเห็นคืออังกฤษชุดเนี้ยผมว่ามีเด็
1: กไลท
0: ์มีจูดมีแฮร์รี่เคนถือว่าเป็นแกนหลักของอังกฤษอยู่แล้วผมว่าผมยังลุ้นให้อังกฤษเป็นทีมแชมป์แต่ติดอยู่เรื่องนึงคือเกมรับผมว่าผมยังไม่ค่อยไว้ใจทูเคิลกับเรื่องเกมรับ
1: คอนซ่านะสโตนนะ
0: เกฮีตัวคือเจอเกมแบบนี้
1: มันมีชาโลบาไปอีกคนเห็นไหมล่ะเพิ่งจะเรียกมาสดๆเลย
0: คือถ้ามันเจอเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีผลนะ
1: ใช่
0: อย่างแล้วก็สเปนน่าจะเอาตัวรอดได้นะนัดแรกกับดราม่าอยู
1: ่คือนัดแรกอะสเปนมันไล่ทุบเขาไงแต่มันยิงไม่ได้เองนะแต่เกมมันก็ยังถือว่าโอเคแล้วมันขาดตัวหลักไป2คน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมวิลเลียมกับไอ้เจ้ายามาอ่ะ
0: อีกทีมนึงที่ผมจับตามองผมเชียร์เยอรมันนะผมว่าเยอรมันมาครั้งนี้มาแบบธรรมดาไม่ได้มีความคาดหวังจะเป็นเต็งแชมป์จ๋าๆเหมือนสเปนเหมือนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะดี
1: จับเยอรมันผมก็ขอมันไปไกลสุดแหละนะพอเห็นฟอร์มแล้วฝรั่งเศสแล้วก็เสียวเหลือเกินเนาะประธานเป้โอลิเซ่อะไรพวกนี้โหแล้ว
0: ตัวดีนะ
1: กลางก็ดีหลังก็ดีประตูก็ดี
0: ใช
1: ่โค้ชก็ดีด้วยใช่มั้ยดีเดชองก็ในระดับนึงเหมือนกัน
0: แบบขอทิ้งทวนเป็นแชมป์ก่อนเปลี่ยนมือให้ซีดานหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะ
1: แล้วเสียวเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอลุ้นกันไปยังมีโอกาสเพราะว่ามันเพิ่งจะเตะนัดเดียวเองนะระยะทางยังอีกยาวนานนะครับผ
0: ม
1: ส่วนอันนี้จะเป็นบอกว่าหลังบอลโลกอยากให้ FM 99มีไงรายงานสด24ชั่วโมงต่อไปครับไว้แก้งเหรอเออจริงผมก็วันก่อนก็คุยกับเต่าอยู่เหมือนกันนะเต่าน้อยนะเต่ายักษ์ก็ได้นะครับไม่น่าน้อยอ่ะก็คุยกับเต่าบอกว่าเออเนี่ยมันทำแล้วแบบนี้มันโอเคอยู่เนาะกับการไลฟ์24ชั่วโมงแบบนี้นะครับ
0: เรื่องมีรายการสดตลอด24ชั่วโมงอันนี้ต้องไปคุยกันอีก เพราะว่าหลังเที่ยงหลังสี่ทุ่มเราก็รีรันเนาะมันก็เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้คืออาจจะมีไลฟ์เพจ Facebook ช่วงที่จัดสดอยู่อ
1: ่
0: ะอย่างภาคฟุตบอลวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นรายการสดตลอด24ชั่วโมงโอ้โหนี่ต้องมาคุยกันยาวอ่ะ
1: ไม่แต่ก็เป็นข้อเสนอที่ดีอย่างน้อยเราก็เสนอไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ผมก็อยากให้จัดตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะเราจะได้มาจัดหลังเที่ยงคืนด้วยไง
1: ครับผมคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีพี่เอกฮิฮิกับอาจารย์อู๋เฟ้งอู๋ใหญ่นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เขาบอกสแตนบายจากเขตหนองจอกครับคุณณัฐพงศ์นะ
0: ตกไหมหรือว่าตกแล้วหยุดไปแล้ว
1: ครับค ุณเท

0: วินหรือเปล่าใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมวอ๋อคุณเทวินเหรอโอ้โหก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันช่วงนี้นี่โอ้โหที่อื่นจังหวัดอื่นไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกจันทบุรีอ
1: ่
0: ะกลัวเรื่องพอใหญ่กันเนาะ
1: นี่ถ้าเป็นเรื่องช้างก็ประจวบพวกนี้ก็เยอะนะชอบลงมากินสับปะรดของชาวบงชาวบ้านชาวไร่อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้บอกแหลงใต้อาจจะยากครับทองแดงพูดง่ายกว่าครับอีของผมเพื่อนอยู่ใต้เยอะไงแทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่เป็นคนกรุงเทพอ่ะเออนอกนั้นนี่โอ้โหเพื่อนเป็นคนใต้หมดเลย
1: ฟังออกแต่บางพอแต่ผมพูดไม่ได
0: ้อ๋อแต่เด็กฮะ
1: เอออ๋อ
0: แต่เด็กก็ฟังออกอยู่ไ
1: หมฟังออกผมฟังออกเป็นภาษาใต้ออกแต่ว่าบางทีสื่อสารสำเนียงแหลงใต้อ่ะไม่ได้
0: แต่จันเอกหน้าตาดูยากหน้าตาจันเอกอ่ะออกไปทางเรียกว่าอีสานแต่ผิวอ่ะออกไปทางเหนือนะครับวิธีการพูดเหมือนคนใต
1: ้
0: นะครับวิธีการเดินเหมือนคนตะวันออกนี่ครับ
1: มีตรงไหนดีแหมเราก็คาดหวังว่าเออเป็นลูกลูกครึ่งยุโรปอะไรอย่างงี
0: ้คือไม่ค่อยเต็
1: ม
0: ไม่ดีทั้งอย่าง
1: ในนั้นนิดนึงอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณแบล็คทีมบอกสวัสดีครับอาจารย์หนูอาจารย์เอกอาจารย์อูอาจารย์หนูนั่นยัน5แถวครับอาจารย์อูอาจารย์เอกบราซิลขาดไหมอาจารย์เอกว่าไง
1: ขาดครับวันนี้บอกเลยบราซิลกระจุย
0: เหรอ
1: บราซิลกระจุย
0: ผมมองว่าไม่น่าเยอะบราซิล
1: ชนะแต่ไม่พออะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: แล้วคู่แรกอาจารย
0: ์ครับ
1: อเมริกา
0: ผมชอบอเมริกานะ
1: ผมว่า
0: เจ้าภาพน่ายังน่าเบียดได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่บอกว่าคุณกรีนเข้าเวรดึกเก็บเงินทางด่วนมีพวกพี่อยู่เป็นเพื่อนไม่ง่วงดีครับพอได้ยิ้มมุมปากเว้นระยะอ๋อ
1: พี่กรีนส่งมาบอกหน่อยอยู่ด่านไหน
0: เอออยู่ด่านไหน
1: บางทีเรากลับบ้านนะพี่อู๋เนี่ยด่วน25บาทตรงทางข้าวก็ฟังข้าวๆนะ
0: เออใช่เพราะว่าปกติผมขึ้นด่วนตอนนี้เนี่ย
1: จะมีวิทยุ
0: อยู่ว่าเออฟังข้าวๆเหมือนกันแต่ไม่การทัก
1: ทรานซิสเตอร์สีดำบางทีก็เปิดข้าวๆฟังอยู
0: ่แต่ถ้าเป็นคุณกรีนบอกจุดหน่อยเผื่อบางทีผมขับปุ๊บใช่ป่ะผมพุ่งไปแล้วจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี
1: ้
0: ยประหยัดตั้ง50
1: เราจะได้ทักทายกัน
0: ครับ
1: ทักทายกันพี่ที
0: ่
1: พ
0: ี
1: ่เพื่อนๆน้องๆที่เขาเก็บเงินด่านทางด่วนเขาฟังวิทยุ
0: ใช่เพราะเราได้ยินอยู่แต่เราไม่กล้าทักเหมือนกันนะว่าหลายที่นะหลายจุดที่เราได้เจอนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมว่าคงฟอร์มไว้ดีสหรัฐเข้ารอบตามเม็กซิโกแน่ครับ
1: ผมก็มองคร่าวๆอเมริกาก็ไม่ได้พลาดหรอกเผื่อจะพลาด3ทีมอ่ะรอบน็อกเอาท์ยังไงก็เข้า
0: ครับ
1: แต่จะเป็น1 2 3หรือจะไปเจอใครก็เดี๋ยวค่อยลุ้นรอบหน้ากัน
0: ครับคุณตักกี้บอกสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกพี่อู๋ครับขอเสียงภาคบอลประเทศเพื่อนบ้านหน่อยครับเอาตอนออกกลางด้วยครับขอบคุณครับโอ้โห
1: นี่เสียง
0: ดูจะลำบาก
1: คือตะกี้รู้เปล่านี่อู๋ใหญ่ถนัดมากนะภาคบอลแนวตอนออกกลางแล้วก็แนวเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ่ะนี่งานถนัดของอู๋ใหญ่เลยนะ
0: ครับผมแต่สำเนียง
1: ก็หน่อย
0: ไม่ค่อยได้สำเนียงไม่ค่อยได้เพราะว่าไปอยู่อเมริกามานานไปอยู่อเมริกามานานแล้วมันสำเนียงมันไม่ได้หลายช่วง
1: ไปอเมริกาเลยเหรอเอาไปเชียงใหม่ก่อนไหมคุณอ่ะขึ้นเหนือก่อนไหม
0: เออแต่เหนือผมไม่เคยไปนะ
1: ขึ้นเหนือเชียงใหม่เชียงราย
0: อยากไปเที่ยวเหนือเหมือนกันนะครับคุณประกาศิษย์บอกผมดูแคนาดาเล่นบอลดีมีทรงพวกพี่ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับจะไปได้ไกลแค่ไหนแคนาดาผมว่าเกมรุกดีเนาะแล้วก็ผมชอบโค้ชเขานะ
1: จริง
0: เนาะโค้ชผมว่านักเตะไม่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่โค้ชการแก้เกมผมชอบเขานะ
1: แล้วสำรองเขาก็เหมือนสำรองมีของนะอาจารย์
0: เหมือนเกมแรกอ่ะ
1: ที่เจอบอล
0: พอไอพวกไอโจนาธานเดวิดใช่ไหมมันเล่นไม่ออกอะไรพวกเนี้ยนัดสองเปลี่ยนเลย
1: ส่งคายลาลิน
0: ใช่ไหมเออคายลาลินไอโพมิสเดวิดอย่างเงี้ยเออผมว่า
1: คือไอสำรองของแคนาดานัดที่แล้วอ่ะเป็นสำรองที่ทำให้ทีมได้แต้มนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่งั้นเสร็จบอสเนียเลยนะ
0: แล้วมันมีนักเตะหลักสไตล์ดีเนาะตัวไอโพมิสอ่ะกองหน้าตัวใหญ่ๆเอาไว้ตันคายลาลินอะไรพวกโจนาธานเดวิดก็เป็นลูกออกความเร็วหน่อยนะ
1: ยิ่งถ้าไปเจอฟุตบอลยุโรปที่มีกองหลังหนาๆใหญ่ๆเนี่ยเออไอโพมิสเนี่ยคือตัวที่เราจะไปทำลายในรับพวกกองหลังพวกสไตล์ยุโรปอ่ะ
0: แต่แคนาดาผมว่าดีกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกผมมองว่าน่าจะไม้ประดับอ่ะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่พอเห็นเล่นแล้วเออเกมแรกที่เจอบอสเนียเล่นมันเกม2ก็ทำได้ดี
1: โจธานเดวิดปีแล้วมันไม่ใช่ปีที่แบบร่างทองเหมือนอยู่ริว
0: ปีที่แล้วร่างแย่เลยอยู่กับไอ้เนี่ยนะไอ้ยูเวนตุสอ่ะ

0: หแฟนยูเว่ด่ายับเลยอ่ะ
1: แต่ว่าเขาก็ได้แฮตทริกแฮตทริกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นนะ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณโอ๋เอเลสเอลสันคิดว่าค่าตัวแพงเกินไหมเล่นดีจริงก็แค่ปีนี้ UCL ก็ยังไม่ได้ไปเล่นคุณพระสุจันเอกว่าไง
1: เล่นดีครับถ้าเทียบเฉพาะมิดฟิลด์ในพรีเมียร์เขาคือหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มโดยรวมส่วนตัวนะอันนี้ไม่นับเรื่องของตารางคะแนนนะเดเคนไลท์เอนเลียดวาตันเจมส์การ์เนอร์อะไรพวกนี้มันอยู่ในระดับเกรดตัวท็อปของพรีเมียร์แต่ถามว่าแพงไหมโคตรแพงเลย
0: ผมว่า
1: ระดับ120
0: ผมว่าโอเวอร์
1: เนอะแพง
0: โอเวอร์ไปเนอะ125แล้วตอนเนี้ย
1: ถ้าสูงสุดๆอ่ะผมว่า80เนี่ยผมว่ากำลังสวย
0: ใช่เพราะว่าจะว่าไปมันดีจริงๆก็แค่ปีนี้อย่างที่คุณพระสุบอกนะมันจะว่าไปมันก็เหมือนเพิ่งขึ้นมาปีเดียว
1: เอาจริงถ้าเก่งแบบเว่อร์คุณก็ต้องยึดตำแหน่งตัวจริงนิวคาสเซิลมาแล้ว
0: อย่างฮูเลียนอัลวาเรซอ่ะผมว่ายังโอเคกว่าเนอะฮูเลียนอัลวาเรซเรายังเห็นว่าอ่ะเขาเล่นกับซิตี้มาแล้วนะเล่นกับแอตมาดริดเนี่ยแล้วมันฟอร์มดีอย่างเงี้ยยังโอเคแต่อันนี้มันผมว่าเว่อร์ไป
1: แล้วมันบวกกับทีมใหญ่มันสนใจเยอะไงก็อาจจะ
0: ผมว่าถ้าค่าตัวเขาไม่เวอร์ตอนนี้นะไม่แบบแพงเกินนะป่านี้ย้ายไปแล้วเนอะหลายทีมอย่างแมนยูเขาก็บอกไม่ไหวอ่ะเกิน
1: ไอ้ประเภทนี้คือตรงกลางสมมตินะถ้าเอนโซไปมาริดจริงๆเนี่ยจะมีอีกหนึ่งทีมที่มาแจมแบบเต็มตัวคือเชลซีนะ
0: ครับ
1: เพราะเชลซีไม่สนฟ้าสนลมด้วยนะเอาหมดอ่ะ
0: ตังมี
1: เ
0: นาะ
1: ตังเขามีอ่ะ
0: ครับก็ต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายจะจบที่ไหนเพราะตอนนี้เหมือนดูจะมีซิตี้มั้งเนื้อที่เต็งเพราะว่าแมนยูเหมือนจะโดดไปเล่นตัวอื่นแล้วเพราะแมนยูไอ้ทางฝั่งซื้อขายของแมนยูเขาบอกเขาไปเล็งไอ้พวกบาเลบ
1: า
0: พวกอเล็กซ์สกอตใช่ไหมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไอ้เจ้ามาติวเฟรนันเดสเขาบอกว่าเลทราคาเนี้ยกำลังโอเคอย่างที่จันเอกบอกคือมันอยู่ที่ประมาณสัก80
1: ใช่กำลังดี
0: มันไม่เวอร์เกินอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: นี่ถือว่าถ้าย้ายในราคาที่แบบ120ล้านปอนด์อ่ะโอ้ยคุณราคาเกินแจ็คกิลลิส
0: ใช่
1: เกินเดคเคนไลท์นะ
0: เบอร์เกินคือถ้าเกิดสมมติปีเนี้ยไปเล่นปีเนี้ยสมมติปีนี้นะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยแล้วโชว์ฟอร์มดีมากอีกนะโอเคนะมันปีที่2มันยังโอเคนะ
1: สมมติว่าไม่ไอพวกแก๊งโอริเซ่ถ้ามันย้ายมาพรีเมียร์อีกรอบโอ้โหมันจะเท่าไหร่วะ
0: มันไม่200เลยเหรอเห็นไอโอริเซ่เล่นนะเห็นป่ะ
1: มันต้องมีระดับ200ไม่งั้นบาเยิร์นต้องรีบขยายสัญญา
0: แล้วทางเป้อย่างเงี้ย
1: ต้องขยายสัญญาให้เร็วแล้วก็ต้องไปทำค่าฉีกใหม่อีกนะ
0: ครับคุณเดี๋ยวบอกว่าพี่สวัสดีครับพี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับจากคุณหนุ่มกรีดยางบุรีรัมย
1: ์
0: เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้นี่ก็ฝนตกไม่รู้ว่าบัตรไปทั่วหรือเปล่าเพราะเขาประกาศมากี่จังหวัดอะที่มันจะโดนเรื่องของ
1: อ
0: ายุอะใช่เห็นมีประกาศอยู่8-9จังหวัดอะไรนี่แหละไม่รู้โดนไหมถ้าโดนก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้คนป่วยเยอะด้วยผมเพิ่งไปโรงพยาบาลมาโอ้โหค
1: นก็เข้าหน้าฝน
0: เลย
1: นะ
0: เป็นพวกไข้หวัดใหญ่กันเยอะเลย
1: เด็กๆเป็นเยอะพี
0: ่ครับ
1: ไข้หวัดอะบางทีมันมีสายพันธุ์แบบใหม่ๆมาเรื่อยๆนะพวกไข้หวัดเนี่ย
0: อย่างผมเมื่อช่วงหลังเนี่ยป่วยง่ายตั้งแต่เป็นไฮโซแล้วป่วยง่ายไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนไม่เป็นอะไรเลยเนาะ
1: เดี๋ยว
0: อยู่กระดินกินกระทรายไม่ป่วย
1: เป็นเนี่ยไม่น่าจะเป็นเพราะว่าไข้หวัดหรอกลืมใส่ถุงหรือเปล่า
0: ช่วงนี้ไม่เอาผมไม่ใส่ถุงเลย ผมมีถุงผ้า
1: ไปกินที่ร้านเลยใช่ไหม
0: ครับไปกินที่ร้านไปกินแต่ที่นู่นเลยนะฮะอันนี้เขาบอกน่าจะหยุดแล้วชุ่มฉ่ำเลยครับอ๋อช่วงนี้ฝนตกที่รู้สึกอสมทองเราก็เพิ่งจะหยุดไปนี่เองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นพักฟัง99ก่อน
0: ใช่นะครับ
1: อะไรเย็นๆมานั่งจิบไป
0: อุ่นเครื่องก่อนตอนนี้ช่วงนี้มีเวลาประมาณชั่วโมงนึงไปเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอฟุตบอลมาเดี๋ยวเราลากยาว
1: ๆเมื่อกี้นี่เราก็เพิ่มพลังมาเต็มที่ละโอ้โหนี่ผมเข้าใจเลยนะอาจารย์ไอ้คำว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เป็นยังไงคุณโมหิวนี่โคตรอันตรายแล้วผมบอกไง
0: ก็อาจารย์เอกจะไปสอยน้องไอ้น้องส่งแก๊ปตะกี้ครับโ
1: อ้สั่งข้าวเนี่ยใกล้ๆเองแบบห้วยขวางมาเจอของเขาอ่ะสองชั่วโมงอ่ะ
0: ตอนสั่งกดแอปกับจานเอกอ่ะ16:30มาจริงเที่ยงคืนครึ่ง
1: เกือบที่หนึ่ง
0: เกือบตีหนึ่ง
1: เที่ยงคืน40อ่ะสองชั่วโมงอ่ะ
0: กินเสร็จปุ๊บก็เข้ามาจัดรายการเลยครับ
1: โอ้ดีนะเรามีความสามารถพิเศษคือกินเร็ว
0: แต่เสียดายนะเราไม่ลงเลยนะไม่งั้นเรา

0: แล้วแน่นอนนะฮะอันนี้เขาบอกว่าคุณธนากรบอกว่าโทนกับบิ๊กเต่าเนี่ยยังไม่จบหรอครับไม่เป็นภาคบอลเลยอะไรอย่างเงี้ยโทนไม่น่ามีปัญหาครับเต่ามากเนอะ
1: ใช
0: ่ๆแล้วบอกเข้าสัปดาห์2คิดว่าทีมใหญ่จะกู้สถานการณ์ได้ดีแค่ไหนครับแต่คุณณัฐพงษ
2: ์นัดแรกของเมื่อวานอเมริกามาเม็กซิโกก็ชนะเฉือนพอดีได
0: ้ครับ
2: เม
0: ็กซิโกก็มาดี
2: ใช่
0: นะไอเกม
2: สว
0: ิ
2: ต
0: ที่ว่าดู
2: สวิตก็กลับมาได้เห็นไหมอาจารย์นัด2อ่ะใช่ป่ะสวิตก็ชนะบอสเนียสวิตชนะอะไรเมื่อวานอ่ะ
0: ไอเดี๋ยว
2: ที่กดไป 3-4 ลูกอ่ะ
0: สวิตชนะ
2: สวิตชนะบอสเนีย
0: ชนะบอสเนียมา
2: ส่วนแคนาดาก็กดกาตาร์ไป 6-0 กลุ่ม A ก
0: ็ไอที่น่าผิดหวังสุดอะเป็นไอเนี้ยไอ
2: เช็ค
0: เช็คเกียร์นะ
2: ก่อนของมันตกรอบเกียร์กับแอฟริกาใต้อะ
0: เจอแอฟริกาใต้ยังโดนตีเสมอท้ายเกมเนาะแต่ทีมใหญ่ก็ต้องรอดูนัด2ก่อนนะ
2: อ
0: ย่างวันนี้ดูบราซิลว่าจะกลับมาได้ไหมถ้ายังบู่เหมือนมันนัดแรกอยู่เนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยชักเสียวแล้วนะครับส่วนเยอรมันก็รอดูเกม2เพราะว่าไอเกมเจอคือราฟาวก็ต้องเข้าใจว่าเนาะมันห่างกันเยอะนะครับ
2: ใช่ใ
0: ช่ราฟาวโอ้โหมันบอลคนละมืออะนะ
2: ใช
0: ่มันมีบอกว่าคุณพงศกรบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ฝันผมเป็นจริงแล้วจะได้ไปดูบอลโลกคู่เยอรมันเอกวาดอร์จะแบบบินไปดูที่นู่นเหรอ
2: จะได้คุณได้ไปดูอ๋อจะไปดูที่นู่นเหรอ
0: ไปดูที่หน้าจอเพิ่งสมัครแอปเลยไม่ใช่หยอกอาจจะไปที่ดูหรือเปล่
2: าถ้าไปก็เขาเรียกว่าชมฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลให้สนุก
0: จับก็ถือว่าสักครั้งหนึ่งนะผมว่าไปดูคู่ไหนก็ได้อย่างน้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะบรรยากาศฟุตบอลผมว่าทุกคู่มันดูดีหมดอ่ะเนาะ
2: คือยิ่งเป็นคนที่แบบชอบฟุตบอลนะพี่อู๋นะครั้งนึงในชีวิตอ่ะขนาดเรายังอยากไปแอนฟิลอยากไปเวมบลีย์อะไรอย่างนี้เลย
0: ผมอยากไปดูคู่ญี่ปุ่น
2: อ
0: ยากไปดูคู่ญี่ปุ่นไม่ได้ดูบอลนะไม่ดูกองเชียร
2: ์ดูหน้าตาดูหน้าตาไม่ค่อยไว้ใจเลย
0: ก็เห็นจันเอกโอ้โหไปแคปมาลงแล้วแต่ละลูกโอ
2: ้โห
0: อยากไปดูญี่ปุ่น
2: แล้วช่วงหลังกดไอจีนะจันไอกองเชียร์ประเภทแบบสาวๆโอ้ขึ้นมาบานเลยกดเข้าไปดูครั้งเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหแล้วทีนี้หลั่งไหลกันมาแบบเป็นกระบุงเลย
0: อัน
2: แต่งานดีจริง
0: เชื่อหมดยกเว้นไอ้กดเข้าไปดูครั้งเดียวเนี่ยถ้าให้สาบานน่าจะตายทันทีจะเด็ก
2: ก็อ้าวกองเชียร์มันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันไง
0: ครับ
2: ใช่ไหมคุณจำลาลิซ่าที่เกเม่ได้ปะล่ะที่แบบเขาเอาโทรศัพท์ยัดใส่หน้าอกโอ้โหนั้นดังเลยทีนี
0: ้โทรศัพท์พังเลยอ่ะมันบีบรัดจนโทรศัพท์ถึงก็พังครับคุณยุทธ YC บอกทำไมสเปนไม่ชนะเคปเวิร์ดครับผมว่าส่วนหนึ่งนะวันนั้นก็เป็นด้วยเรื่องของการขาดตัวผู้เล่นนะเนาะการขาดไอ้นักเตะระดับยามาวกับไอ้เจ้าวิลเลียมนิโก้วิลเลียมผมว่ามันขาดปีกซ้ายปีกขวาไปมันถึงเลยนะเพราะเป็น2คนที่ฟอร์มถ้าจะว่าไปก็ฟอร์มดีสุดของทีมแล้วอ่ะ
2: ก็สภาพร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: และอย่างน้อยก็ได้เห็นพวกบรรดาตัวสำรองเนาะตัวที่โดนตัดตำแหน่งมาอย่างแฟรานอย่างพวกกาบี้อย่างเงี้ย มันก็ไม่ถนัดกับตำแหน่งแบบนี้แล้วก็หูวันนั้นก็ต้องยอมรับว่ารถบัสมันทำงานเต็มที่จริงๆนะครับแต่เคยบอกตัวเขาโอเคอยู่นะเล่นยุโรปกันเกือบหมดเลยนะครับ
2: ครับ
0: แล้วคุณนุพงศ์บอกว่าผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนตอนยูโรที่ผ่านมาไม่ดูดันคือตอนยูโรมันมีไอ้ยามาวกับวิลเลียมไงครับ
2: ใช
0: ่แล้วสองคนเนี้ยมันเล่นงานคู่ต่อสู้จนมึนไปหมดแล้วแต่พอวันนั้นไม่มีอ่ะเราเห็นเลยว่าพอสเปนขาดปีกอ่ะง่อยกระลอกเลยเนอะดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะ
2: แล้วก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ่ะยาเมากับเจ้าวินเดียมก็ยังไม่ฟิตเต็มร้
0: อ
2: ยไอช่วงยูโรอ่ะโอ้โหนิโก้ทางซ้ายนี
0: ่ใช่ใช
2: ่โอโม่ยังเบียดไม่ได้นะ
0: คือตอนนั้นน่ะมึนจนแบบ
2: จะขวาดีจะซ้ายดีใช่ป่ะ
0: ไม่ฟังทางฝั่งนี้ก็เจอยาเมาฝั่งนี้ก็เจอวินเดียมโอ้โหมันมึนไปหมดอ่ะแต่พอ
2: ช่วงนั้นโรดี้ก็ยังฟอร์มด
0: ีใช่ใช่แล้วช่วงนั้นโรดี้ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเขาบันลงดอเนาะ
2: ใช่
0: ล่างทองแต่ตอนเนี้ยผมว่ายังไม่ได้ครึ่งของที่เคยเล่นได้เลย
2: แต่ผมว่าสเปนเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ก็นัด2น่าจะกลับมาได
0: ้
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ๆแล้วรอดูนัด2ไป
2: ครับ
0: มาทางเอซิเบธบ้างบอกว่าสวัสดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะ

0: นี้คู่สนุกอ
1: ยู่กันยาว
0: พรุ่งนี้จะเป็น คู่ฮอลแลนด์กับสวีเดน
1: คู่สนุกแต่คนพากย์ไม่ค่อยเท่าไหร่
0: เฮ้ยนี่ต้องเอาให้สนุกเลย
1: ครับผม
0: ระดับไทยพากย์แล้วก็พี่กับสนไง
1: เหรอยังไม่ได้ดูคิวเลยอ๋อนะครับ
0: พรุ่งนี้จานอู๋อยู่ต่อ
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คว่ากี่โมงนะ
1: เที่ยงคืนหรือเปล่า
0: น่าจะดึกแหละ
1: อันนี้คุณอินเอไรเอมี่ครอสซิ่งเหรอบอกสวัสดีจากออสเตรียครับเชียร์ออสเตรียแต่คิดว่านัดเจอเจนคงไม่น่ารอดออสเตรียก็เป็นทีมเคี่ยวเหมือนกันนะคุณเพราะผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเอมี่ครอสซิ่งเพราะว่าเป็นนักเตะที่มันถ้าเราไปไล่อยู่ในยุโรปทั้งนั้นเลยนะเคี่ยวนะเคี่ยวตัวผู้เล่นเคี่ยวๆทั้งนั้นเลย
0: ตัวออสเตรียออสเตรียหลายๆ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวบูเดสผมว่าไม่น่ากินได้ง่ายๆนะคือไม่อาจจะแพ้แต่คิดว่าถ้าจะถล่มกันคงยากนะออสเตรียก็เคี่ยวอยู
0: ่แต่กลุ่มออสเตรียเดี๋ยวผมดูก่อนออสเตรียเดี๋ยวนะ
1: คุณพัสสุบอกว่าคุณอู๋บุนเดลิกาปีนี้มีถ่ายทอดสดฟรี YouTube ด้วยเพราะลิขสิทธิ์ถูกเหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีถ่ายทาง YouTube ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้หรือว่าเขาไปอยู่กับ AS อ่ะทาง PPTV ไม่มีละนะครับคนภาคเขาพอไหม
0: ไม่น่าพอมั้ง
1: เอาไม่น่าพออย่าง
0: น
1: ี้ก
0: ็ไม่ต่อให้พอบางทีก็ต้องเอาคนที่แบบมีความรู้ในเรื่องของบุนเดสลีก้า
1: ได้ใจนี่รออยู่เลยครับ
0: มันต้องมีไปเสริมทัพมันต้องมีไปเสริมทัพ
1: อันนี้มาแนะนำนะคุณณัฐพงศ์บอกชาจิกะนิตะหวานใจของทาเคฟุสะคุโบะเป็นดาราในวงการบันเทิงญี่ปุ่นแถมงานดีด้วยครับอ้าวเดี๋ยวต้องไปตามซะหน่อยตามคุโบะนะผมจะไม่มีอะไรนะ
0: ต้องส่งบอกเลยว่าในวงการบันเทิงเขานักร้องนักแสดงต้องบอกชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นถ้าบอกมาผิดจะได้ไม่ตาม
1: อันนี้ชัดเจน
0: อันนี้
1: ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าคืนนี้เจ้าภาพสหรัฐมีโอกาสชนะแน่นอนผมชอบกองหน้าที่เคยอยู่ดาวรุ่งอาร์เซนอลคุณน้องบอลไอ้เจ้า
0: บอลลู
1: บอลลูการ์นเนาะบอลลูบอลลูการ์นเนี่ยเล่นดีเน
0: า
1: ะ
0: โมโนโกก็ฟอร์มดีไปอยู่กับโมโนโกเขาก็ฟอร์มดี
1: ฟอร์มดีใช
0: ่
1: ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบขายไปแล้วแบบแฟนบอลยังเสียดายอะว่าโอ้โหไม่น่าจะดึงกลับเลยอะ
0: นัดที่แล้ว
1: เพราะเขาไปยิงเยอะอยู่นี่
0: เขากดไปกี่เม็ด
1: สองเม็ดสองเม็ดนะโมโนการ์นอะฟอร์มดีครับแต่เสียดายนะวันนี้ภูริสิทธิ์นัดแรกก็ดีเนาะภูริสิทธิ์นัดนี้เจ็บทั้งนั้นนะ
0: ครับ
1: ก็มีบอกว่าแฟบๆเดี๋ยวผมลองไล่ก่อนเขาบอกคุณ N2PD บอกสเปนตอนเก่งๆอ่ะมันมีตัววิ่งสอดขึ้นแล้วก็มียกบอลข้ามหัวกองหลังช่วงนั้นดูเพลินมากผมว่าหลายๆคนมันอยู่ในช่วงตกด้วยนะคือปีกสองข้างไม่มีไอ้กลางที่ตัวเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดอย่างโรดี้นะ
0: ก็เริ่มโรย
1: มันก็หลังจากเจ็บมามันก็ยังกลับฟอร์มเดิมไม่ได
0: ้เดลาปุนเต้ทำไมไม่ใช้ซูบี
1: แต่ผมว่าเขาเปลี่ยนตัวเขายึดหลักแม็กเตที่เขาคุ้นเคยมากไปหน่อยนะเดลาฟูเอนเต้อะผมว่าหลายๆตัวหน้าถูกส่งออกมาเขาไม่ส่งนะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ ก็ต้องรอปรับดูว่าเกม2อะจะเอาเหมือนไอ้นี่ไหมไอ้ทางด้านไม่ไอนะแคนาดาคือตัวไหนเล่นดีเปลี่ยนเลยอ่ะกล้าเปลี่ยนไหมนะครับเพราะเดลฟินเต้เกมไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเนอะ
0: เปลี่ยนแปลงไม่ซับซ้อนนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไม่ดีก็ถอด
1: คือตัวไหนดีก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลยนะครับเขาบอกคุณก้องบอกว่าเจมิงมาคู่ไหนครับเดี๋ยวต้องให้จันเอกดูหน่อยเจมิงนะก็น่าจะมาพรุ่งเช้าๆมั้ง
0: ใช่ถ้าเจมิงมาน่าจะช่วงเช้าครับ
1: เพราะส่วนใหญ่พวกนักพากย์ของพวกเราเนี่ยไปคู่เช้าไม่ไหวอ่ะก็จะมีพวกเจพวกป๋า
0: ฟังเจ๊หมิงกับพี่ปูสมชายอ่ะมันจะได้ในเรื่องของฟุตบอลด้วยแล้วเขาก็จะใบ้หวยไปด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาจะบอก
1: เบอร์ใช่ไหม
0: 27 12แต่ต้องจดให้ทันนะ
1: อ่ะคงที่เบอร์ผิดก็มีนะครับ
0: บอกแกบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เน้นอ่านชื่อนักเตะเว้ย
1: ครับ
0: เพราะว่าคนฟังรู้อยู่แล้วโทรสายฟุตบอลพี่เอาแบบฉีกเลย
1: ครับ
0: เบอร์1จะให้เบอร์3เบอร์3จะให้เบอร์7เลยอย่างงี
1: ้อันนี้เขาบอกว่าต้องเอาพี่อู๋ไปด้วยแล้วประกบคู่กับอาจารย์นิกรครับล่าสุดก็ถามอาจารย์นิกรเหมือนกันมีใครโทรมาไหมบอกว่าก็เงียบอยู่เหมือนกัน
0: เขามีเจ้าถิ่นอยู่เปล่า
1: ครับ
0: ไม่ดูแล้วนะ
1: กาตกิจอาจารย์นิกรอยู่มีอะไรก็ตามด้วยนะครับก็

0: ก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะ
1: นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าแล้วจานอู๋มาโชว์หมูอะไรดึกๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ตีสองนะอเมริกาครับวันนี้เชียร์อเมริกา
2: ผมว่าบอลวันนี้จะสนุกผมว่าบอลจะมันวันนี
1: ้ครับผมก็คิดเหมือนกันว่าวันนี้สู้แน่
2: ใช่
1: นะมาสู้เจ้าภาพแน่นะครับอันนี้บอกยังไม่เห็นทีมป้องกันแชมป์บอลโลกได้อาเจนมีลุ้นมากแค่ไหนครับอาเจนเองก็ต้องชมเกมแรกว่าโหเมสซี่มันเนาะเข้าล่างทองอะนะแต่ตัวอื่นๆผมว่าก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะเนาะเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเมสซี่ยังแบกทีมอยู่อ่ะถ้าเมสซี่ไม่โชว์ฟอร์มก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่นะ
2: คือยังดีที่เมสซี่เขาเรียกว่าอะไรยังเก่าอยู
1: ่
2: แต่ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีพวกนักเตะเก่าๆนะอาจารย
1: ์
2: อายุห่างกันระดับ3ปีอย่างเมสซี่กับโด
1: ้
2: บางทีโด้40กว่านี่เริ่มหมดเลยนะ
1: อุ้ยมันอาจจะดูฟัง
2: เออมันอาจจะ
1: คือถ้า25กับ28ไม่เท่าไหร
2: ่ใช่
1: ป่ะแต่ว่าไอ้38กับ41เนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะครับ
2: มันดูห่างเยอะ
1: เพราะมันข้ามเลข4ไปแล้วนะครับมันจะโลลงมาอยู่แล้วนะครับ
2: จะแบบโหทำไมเมสซี่อายุเกือบๆ40ยังแจ๋วอยู่เลยแต่ทำไมโด้แบบสปีดก็ไม่โอเคจังหวะเทคตัวก็อยู่บนอากาศก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ย
1: ไม่แต่ว่าถ้าใครเคยอายุเยอะจะรู้นะพอเลยเลข4มาเนี่ยมันจะโดนเหมือนโดนรถบัฟไปอีกครึ่งนึงเลยอ่ะ
2: ใช่
1: มั้ยพอผมก็ต้องลองรอดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเมสซี่ตะบอลเลข4แล้วเนี่ยจะตกขนาดไหนเน
2: า
1: ะเพราะว่าเรื่องของอายุนี่พอเลข4แล้วมันกับนักเตะอาชีพด้วยกันมันยากแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าอาเจนชุดนี้ยังคงไร้เทียมทานกองกลางแน่นตัวรุกยังคงไม่มีปัญหาเกมรับใช้โรเมโร่กับลิซันโดเล่นดีมากจากน้องบอลนะครับก็ทีมใหญ่เท่าที่ดูตอนนี้ผมว่าที่มีเข้าตาก็มีอาเจนมีฝรั่งเศสนะ
2: อังกฤษ
1: สองทีมอังกฤษอีกทีมนึงนอกนั้นทีมใหญ่ก็ยังไม่ค่อยประทับใจนะ
2: เยอรมันนะก็ยังโอเคเกมแรกอ่ะ
1: เยอรมันก็มองโอเคอาจจะมือมันคนละมือนะแต่ว่าเกมแรกก็โชว์ผลงานได้ดีอยู่นะครับอันนี้บอกว่าอ๋อคุณ N2PD บอกว่าลงชื่อเล่นกิจกรรมลุ้นรับถ้วยถังกระมังหม้อได้ที่ช่องทางไหนล่ะครับไอ้นั้นมันมีของเรามี M-Cord อะไรแฟนๆใช่ไหม
2: ใช
1: ่นั้นลองไปร่วมดูนะครับเผื่อจะได้ลุ้นนะครับคุณพระสุบอกคุณอู๋ฝากบอกคุณมนขี้โม้หน่อยอย่าเพิ่งคิดกลับมายิ่งใหญ่เพราะยังมีอาร์เตต้าของเราอยู่นะครับอันนี้ของเราไม่เน้นโม
2: ้
1: เดี๋ยวเราไปเน
2: ้
1: นเน้นสอยทีเดียว
2: คุณมนเขาไม่ได้โม้นะพี่เขาคาดหวังเลยเขาบอกว่าเกมพรีเมียร์ลีก10เกมแรกอ่ะเขาก็จะเขาอาจจะเบาๆอ่ะ30แต้ม
1: อันนี้คือโม้อันนี้คือโม
2: ้แล้วแต่เขาดูพูดแบบจริงจังมากนะ10นัด30แต้มเลยนะ
1: อันนี้เดี๋ยวประมาณนะโอ้โหมันอัปเดตแล้วพวกผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วอันนี้คุณนันทพงศ์บอกถุงแกงครับถุงแกงคืออะไรฮะ
2: ถุงแกงก็ที่คุณอู๋ไม่ชอบใส่ถุงไงคือไอ้ที่ไม่ชอบใส่ถุงเนี่ยครับบางที
1: สดไงผมสดไงผมสด
2: บางทีก็กินที่ร้านเลย
1: ครับ
2: บางทีก็กินที่ร้านเลย
1: สดครับ
2: มีทางเพจมานิดนึงคุณฮักเข่านะครับสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านตอนเช้าผมฟังป๋าบรรยายคู่เกาหลีป๋าบอกถ้าเตะอย่างมึงเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านไปทั้งสองทีมเลยมาไปถึงหน้าประตูคู่ต่อสู้มันส่งกลับคืนหลังให้ประตูถึงประตูตัวเองสุดยอดมาก
1: ครับเน้นคืนหลัง
2: เทพวาวภาคคู่ไหนครับแต่คุณฟอร์ด
1: วาวไม่ได้ภาคนะวาวไม่ได้ภาคครับวาวไม่ได้ภาคเพราะว่าอันนี้เป็นของโมโนนะถ้าวาวไม่ภาคอ่ะน่าจะเร็วๆนี้น่าจะย้ายที
2: ่แน่นะ
1: อาจจะย้ายนะ
2: อาจจะย้ายเหมือนฟุกแฟมิลี่ก็ได้นะ
1: อ่า
2: คืนนี้ถ้าบวกสหรัฐจะจัดแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจดูบอลรายปีอะไรอย่าง
1: น
2: ี้อ่ะ
1: ไม่แน่อาจจะเป็นแพ็กเกจอื่นแพ็กเกจแถวไอ้นั่นเพชรบุรีแพ็กเกจโพไซดอนนะ
2: พี่ประพิษสวัสดีครับทักทายพี่อู๋กับพี่เอกมานะคร
1: ับ
2: ขอบคุณมากมาก
1: อันนี้เขาบอกว่าคุณเป็นนักเตะที่ชอบเล่นลูกข่างด้วยเหรอครับเขาคือฟลอรินบาคูกันนะครับนันทพงศ์

0: เดี๋ยววันนี้ยิงโชว
1: ์ครับ
0: เมื่อวานเดวิดแฮตทริกใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยววันนี้บริการขอบ้าง
1: คุณอาคมบอกทำไมซ้อมหมิงส่งใจให้เบอร์6ครับอันนี้คืออะไรอ่ะตอนนี
0: ้นักเตะของคู่ไหน
1: ทีมไหน
0: เออของทีมไหนเออผม
1: เจ๊เหรอ
0: แล้วบางทีอย่างเจ๊อย่างพี่แปะพี่สุเทพหรือพี่ปูมาช่วงสายๆไงพี่หู
1: ครับ
0: บางทีเราแบบบางคู่อ่ะคู่สุดท้ายอ่ะผมดูไม่ไหวนอน
1: ไอ้อย่างเราไม่น่าไหว
0: ไม่น่า
1: แต่อย่างเขาไหว
0: แต่ของเขาอ่ะ
1: เขานอนเร็ว
0: ของเขาว่าคู่แบบเนี้ยเขาก็ไม่ดูนะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นก็ตื่นมาภาพ
1: มันต้องสลับกันนะเนาะถ้าดูทุกคู่ไม่ไหวนะผมว่ามีสลบคุณ N2PD บอกว่ามีขานักเตะที่ขาหักเมื่อเช้าไหมครับทำไมถึงหักได้ขนาดนั้นต้องพักนานไหม
0: ก็คือมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่ผมว่ามันโป๊ะมากดูจากภาพมันไม่คิดว่าจะหักนะพี่
1: อ
0: ู
1: ๋
0: อะไรมากมายอ่ะนักเตะกาหน้าที่พี่อู๋ภาค
1: อ่
0: ะโดนธนากาเตะ
1: ใช่
0: น
1: ั่
0: นก็หักนะ
1: เอออ
0: ันนั้นก็หักแล้วมันเป็นการ
1: บางที
0: เตะแต่ด้านหลังอ่ะ
1: บทมันจะหักอ่ะมันก็หักง่ายๆเนอะ
0: ใช่อ
1: ย่างผมไปพากบอลอุ่นเครื่องอ่ะญี่ปุ่นเจอกาหน้านะ
0: ใช่
1: ไอ้เอาธนากะมันจะหวดพอดีไอ้นักเตะกาหน้าแย่ขามาปั๊บเข้าไปทีเดียวขาหักเลยอ่ะเออ
0: คือไอ้อย่างเมื่อเช้าถ้าหวดหน้าแข้งอ่ะผมว่าไม่น่าจะเป็นไร
1: แต่มันข้างหลัง
0: แต่มันข้างหลัง
1: พอมันเป็นข้างหลังอ่ะผมว่ามันพวกนักเตะพวกนี้มันเตะแรง
0: เงี้ย
1: ได
0: ้นะเขาผู้ตัดสินถึงเขาเรียกว่าอะไรพี่อยู่ถึงพยายามเป่าฟาวหนักๆหรือเข้าจากด้านหลังนั้นมันเป็นการอันตรายมากๆนะ
1: ครับ
0: ถึงขนาดบางทีต้องมีใบดงใบแดงจากการเข้าข้างหลังอ
1: ่
0: ะมันเยอะนะครับ
1: อ๋อคุณอาคงยกตัวอย่างอ๋อส่งใจให้เบอร์6เบอร์7เบอร์8อย่างนี้เนาะอ๋อจะเน้นเป็นเบอร์นะครับ
0: ไม่เน้นชื่อไงซ้อบอกเฮ้ยเรียกชื่อมันเสียเวลาเอาเบอร์7ส่งให้เบอร์8เบอร์8ส่งให้เบอร์10อะไรแบบนี้เลย
1: แต่ว่าผมเชื่อว่านานนะถ้าหักแบบเนี้ย
0: ม
1: ันหักเป็น2ท่อนเลยเนอะเนอะพวกนี้น่าจะนานอยู่เนอะ
0: คร
1: ับ จะบอกว่าถ้านาวาวย้ายจริงเนี่ยผมว่าฟ้าถล่มดินทลายแน่นอนคร
0: ับ อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เห็นวาวย้ายไปนะแต่ไม่อยู่ค่ายโมโนนะแกไปโมโตเจอตะกัมเมอร
0: ์เอาอีกแล้ว
1: เหรอเจอตะกัมเมอร์แหม
0: กับไปกูจะแบบบีอินบีเอาเหรอ
1: เออเจอค่ายโมโต
0: แล้วถ้าค่ายโมโตนี่ต้องไปอยู่แถบบุรีรัมย์นะ
1: ครับ
0: รอดูแข่งมอไซค์อย่างเดียวอ่ะ
1: ครับคุณเอเอบอกว่าทำไมเตะดึกจังบ้านเขากี่โมงครับ
0: ก็เขาช้ากว่าเรา12ชั่วโมง
1: ใช่ของเรา
0: ตอนนี้ถ้า
1: ของเราครึ่งวัน
0: บ้านเราตีส
1: อง
0: บ้านเขาก็บ่ายสองอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: บอกท่านนาวาวย้ายแล้วเอาพี่อู๋ไปเสียบทรูครับลงตัวเหมาะเหม็งครับอ่าง
0: อันนี้ดี
1: อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมซื้ออันนี้ผมซื้อนะครับชอบเลยอันนี้เขาบอกว่านาอู๋นาเอกอย่าลืมนะคะงวดนี้บอลโลกครั้งที่23และ104นัดส่วน48ทีมออกไปแล้วค่ะไม่ต้องตามนะคะจะคุณเทยลงทุนแถมแฟนนอน
0: เคยลงทุนว่างวันไหน
1: 48ไปแล้วใช่ไหม
0: มา
1: เหลือ100
0: ที่
1: 104กับ23
0: มาหาพี่ที่สมทเลยเดี๋ยวพี่กับจันอูเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟงวดนี้เดี๋ยว23กับ104ไป
1: อันนี้บอกเชื่อมนก็ออกลูกเป็นหมา3ครั้ง
0: มันต้องเอ้าคุณฟังจันมนคุณต้องฟังแบบนี้เออคาแรคเตอร์พี่มนจะมานั่งเป็นสุภาพบุรุษนักรักไม่ได้ของเขาคาแรคเตอร์แบบนี้โอ้ตั้งแต่อยู่ในช่วงแรกๆมั้ง
1: แม่จันมนเขาก็สมชื่อเขาแหละ
0: แบบ
1: ว่าชื่อเขาบอกแล้วมันมั่วคือเขาจะออกแนวนี้อยู่แล้วนะครับ
0: วันนี้ใครไม่อยู่นี่โดนนะจัน
1: ฮะ
0: ใครไม่อยู่นี่โดนนะ
1: โดนเรื่องอะไร
0: ตอนเย็นช่วงพี่ไม่อยู่เขาก็เล่นการนะ
1: เล่นอะไรผมไม่มีอะไรเลยมีเล่นอะไรบ้างอ่ะไม่มีอะไรเลย
0: โอ้ยโอ้ยมันไม่เคยไปเที่ยวหรอกมันก็หน้าไมค์ก็พูดแบบ
1: ไม่เคยไปเที่ยว
0: เก๊กรอเก๊กรออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เคยไปเที่ยวไหน
0: ไม่พูดถึงไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวดไม่เคยไปเที่ยวอ่างอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ดีพี่ก็ด
1: ีผมไม่ไปเที่ยวเองไงผมมีตังค์แต่ที่ไปเนี่ยคือไปกับพวกลูกพี่ลูกพี่เขาพาไปเนี่ย
0: ผมรู้เลยบอกดี
1: ไม่มันไม่เหมือนกันจันมนคนไม่มีเมียไงผมคนมีภรรยาจันเอกใช่ป่ะเราก็จะ
0: มนก็ซื้อกิน
1: ใช่
0: มนก็ซื้อกินไปเรื่อยอ่ะ
1: ซื้อกินไปบางทีน้องเขาก็ไม่ขายให้ด้วยนะ
0: แต่ก็โดนหลอกกันเยอะ
1: น้องเขาไม่ขายให้ก็มีนะน้องก็เอ้ยพี่หนูคืนตังค์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เจอกันแล้วค่อยเคลียร
1: ์ครับ
0: ใครไม่อยู่สับไว้ก่อนอ่ะ
1: คุณจิ๋วพยากรบอกผมเป็นคนตาบอดนะครับรอฟังนะทั้งสองบรรยายอยู่ครับขอบคุณครับอ่ะก็ได้ครับ
0: คุณ
1: จิ๋วนะ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าทำไมพี่มนถึงเป็นมนมัมมี่โอ้ยฉายาตอนพี่มน
1: ก็
0: ไม่ชอบกับพี่ป๋องไง
1: ตอนนั้นอยู่ใช่ครับเพราะถ้าเป็น ครือข่ายอยากเดือดช็อกอ่ะ

0: พี่ป๋องก็จะตั้งฉายาที่มันเกี่ยวกับพวกผีอะนะ
1: อ่าใช่ใช่อ
0: ย่างมนมัมมี่ใช่ไหม
1: ติ๊กตองเหลือง
0: ติ๊กตองเหลือง
1: แจ็คสายสิน
0: แจ็คสายสิน
1: เออพี่โก้ไม่มีฉายาผีนะพี่โก้ผิวนั่นแหละ
0: พ
1: ี
0: ่โก้พี่โก้ผิวเขาใช้ชื่อของแกอยู่แล้วไงใช่ไหมนอกนั้นก็มี
1: ขวัญน้ำมันพาย
0: เออใช่
1: ก็จะแนวแบบธีมผีไปเลย
0: เก่งประตูผีอะไรเงี้ยเอออ
1: ย่างพี่ป๋องป๋องซาตานน้อยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ซาตานน้อยนะครับ
1: อ่ะไปเราต้องออกกี่โมง
0: เดี๋ยวเราก็ออกเลยก็ได้มึงเนอะ
1: ออกเลยก็ได้ใช่ไหม
0: จ้าโอเค
1: โอเค
0: อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายห้องก่อน
1: ท่านผู้ฟัง
0: ไปห
1: ้
0: องคุณยายของเราต่อ
1: ร
0: ับ
1: ฟังรับชมอยู่ทางเพจหรือ Facebook อย่าเพิ่งหนีนะเดี๋ยวเราไลฟ์ต่อเนื่องเลย
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวอูเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแค่ที่นั่งแป๊บเดียว
0: ใช่เดี๋ยวเราย้ายห้องไปเดี๋ยวมันจะต้องมีการเซตอุปกรณ์ใหม่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวเราออกก่อนเพราะคู่นี้นักเตะกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นแต่งสองของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99

0: 19คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: first cap player for this USA squad. An experience that was so important today.
1: This is the shape of the build-up. It's the Pat Green build-up. Anthony Robertson bombs on.
0: Anthony Robertson had covered an enormous amount of ground. He ran the furthest distance on the pitch in US's opening victory against Paraguay. Tyler Adams unable to find a clean pass. We know that the USA will be boisterous, but Australia work really hard too.
1: Yeah, it's been a frantic start, as you would expect. USA out the blocks quickly, playing with intensity. Australia dropping into that shape that we saw against Turkey 8. Back 5, midfield 4, 1 up top.
0: Australia, who fielded the youngest starting 11 of any team in the opening round of games. Got a little bit more experience on the side today, with Matthew Leckie in particular coming in. He today joins Tim Cahill as the only Australian to play in 4 World Cups, and Tony Popovich wanted that extra bit of know-how in the side today. It's the first time that these teams have ever met at a FIFA World Cup. Tim Ream. Chris Richards. For Australia and the US are in possession. What a guess. And he hoped to be a corner, but it's going to be a goal kick.
1: Expect to see plenty of this. Anthony Robertson getting down that left-hand side. Big blow, losing Christian Pulisic to injury. He's had a calf problem. Doesn't make the starting line up today.
2: In game แรกผลงานดีแล้วก็ดันมีอาการบาดเจ็บก็เป็นปัญหาของปุริสิทธิ์ตั้งแต่อยู่กับดอทมุนแล้วนะครับเจ็บง่ายไปหน่อยครับปุริสิทธิ์วันนี้ก็เป็นลิคาร์โดเปปี้แทนนะครับบอลยาวๆครับทิ้งมาเลยครับทัชติกบริดจ์แหววารกันไอ้บอลสั้นๆกันมาแล้วมีมือไปผลักก่อนครับโอ้โหสาไปฉกมาได้แล้วนะครับจังหวะเทคตัวขึ้นมงมือไปผลักเขาก่อนครับเวสต์แมคเคนนี่มือชัดไปนิดนึงครับบอลยาวๆเลยครับวางข้ามทิ้งมาแต่ว่าก็สกัดทิ้งไปก่อนครับเอ้าจะเอาบอลมาทุ่มกับออสเตรเลียกลายเป็นว่าพุทธศิล

0: ให้เป็นของอเมริกาครับอเล็กฟรีแมนคืนหลังกลับหลังมาเลยครับเซอร์คาติออกซ้ายมาครับทิมรีมครับให้มาโรบินสันโรบินสันพยายามจะล็อกตัดในมามามาเล็กทิมแมนต้องกลับไปเซตกันใหม่ก่อนครับคืนหลังกลับมาใหม่ครับกินทางขวาบ้างครับเดสฟรีแมนคืนหลังกลับมาใหม่โอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นไม่เอาเลยครับออสเตรเลียครับไม่ทิ้งใครไว้เลยครับในระบบแบบนี้มันเก็บ3แต้มได้ก่อนอ่ะเกมนี้ถ้าเสมอก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับ
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางแอป Mcord Mcord Connect เพจ Facebook YouTube ยังไงถ้าเสียงกลับมาเป็นปกติช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: มีเสียงแล้ว
0: นี่ครับ
1: มาแล้วครับเสียงโอเค
0: อ่ะพี่ไทยของเราไปแก้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
0: ลูกเปิดทะลุมาจะบุดไปหมกแล้วโอ้โหกำลังจะยิงซ้ายลูกนี่โอ้ป่าเสียงนกหวีดมาก่อนครับง้างจากบ้านมาเลยครับโอ้โรบินสันโอ้โหดูเลยครับเพื่อสินเป่าไปแล้วครับ
1: เกมแรกผมแดงมาเนี่ยมาวันนี้นี่มีผมแดงเลยหลุดมาทางขวาจังหวะเปิดมาลูกนี้โอ้วิเปปี้จังหวะมงเขาก็ไม่รู้ว่ากลัวโดนตีนใครหรือเปล่านะเพราะว่ามุดไปจังหวะนี้มีผู้เล่นออสเตรเลียยกขามาโมงไม่เต็มครับ
0: ดีไม่เจอเตะเสยหน้าเข้าไปนะครับลิกาโดเปปี้โอ้โห
1: ซิกาตี้ที่เข้ามาขวางไม่งั้นได้โมงในกรอบ6หลาแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าไปรับแน่นๆเป็นรถบัสเลยครับแล้วรอสวนเอาครับออสเตรเลียเจ้าภาพนี่ไม่ได้ครับเสียฟอร์มครับเป็นเจ้าภาพยังไงต้องบุกแหละครับบอลกลับหลังมาก็พยายามจะบีบไล่มาโอ้โหไม่กล้าเล่นไปหน่อยโดนฉกไปได้พยายามจะลุยฝ่าทะลุขึ้นไปครับแบงโอคอนเสียบอลแล้วอเมริกาจะสวนคืนเปเป้เจอสอยไม่ฟาวเหมือนกันครับบอลทะลุมาตูเร่แต่ว่าโดนบีบมาแล้วครับทีมริมเตะเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับเอาตัวรอดมาได้จังหวะส่งเงินผิดพลาดมีให้เห็นเหมือนกันทั้งคู่ครับ
1: โอ้โหนี่ยังดีมีตัวสอน38ปีนะครับทีมรีมจังหวะที่จะเข้าไปของตูเร่ก็น่ากลัวนะครับดูเกมเปิดตั้งแต่ต้นเกมนะพี่อู๋คือวัดกันเลยออสเตรเลียมาก็ไม่กลัวนะครับ
0: จังหวะเวลาลุยขึ้นมานะครับอเล็กฟรีแมนครับเตะเปิดสกัดมาเวลามานี่มาหมดเลยนะครับทิ้งไว้แค่ตัวเดียวอ่ะพยายามจะวิ่งบีบไล่ไปก่อนก็บอลคืนหลังกลับมาครับเตะเคลียร์สกัดไปได้ครับแพทริกบีชดูบอลตกมาครับฟรีแมนครับเก็บตกได้ครับโอ้โหใครมาลูกนี้เล่นยากไปหน่อยครับบาโลกันแม่จะไปตอกส้นให้นะครับชายเรือดำโมงตั้งมาแล้วโอ้โหเจอคุม2ครับเสียบอลไปวันนี้เกมตรงกลางเนี่ยครับมันตัดเกมกันบ่อยมากโอ้ยเข้าวัดสอยจังหวะนี้ผู้สินเซอร์ลิกสวายเยอร์เป่าให้ก่อนแล้วครับ
1: ไทเลอร์ดำไม่ค่อยเห็นไทเลอร์ดำโดนเสียบนะครับปกติไทเลอร์ดำจะชอบไปเสียบชาวบ้านครับแล้วเหมือนจะเจ็บเลยนะครับเนี่ย
0: มาทิวเล็กกี
1: ้ดูจับไปที่ข้อเท้าซ้ายเล็กกี้ก็เก๋าอยู่แล้วนะครับจังหวะโอ้ยเข้าช้าหัวไปที่ข้อเท้าเลยเป็นไงความเจ็บปวดเป็นยังไงกับไทเลอร์ดำปกติชอบเข้าหนักๆใส่ชาวบ้านเขานะครับตรงกลางจากบอลหมัดครับไทเลอร์ดำ
0: ถึงบอลก่อนครับไทเลอร์ดำจิ้มบอลไปแล้วครับแต่ว่าแมทธิวเลกกี้พยายามจะเตะกวาดนะครับ
1: ครับ
0: พุ่งมาจากข้างหลังเนี่ยเตะเป็นวงกลมเลยครับคือพยายามจะเตะอเมริกาก็พยายามจะฟ้องว่าเหมือนมาจากข้างหลังนะครับ
1: เลกกี้กลับไปเล่นในออสเตรเลียกับเมลเบิร์นอุ้ยพี่โคชติโน่มหล่อขึ้นไหม
0: ใช่ใช่เหมือนทำผมมา
1: ดูดีขึ้นนะ
0: พลิ้วใช่นะครับเกมผ่านมา8นาทีครับก็ถือว่าสูสีนะครับอเมริกาอาจจะดูครองบอลเยอะกว่าจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีจังหวะหวาดเสียวอะไรนะครับก็พยายามจะเซตบอลกันไปมาแล้วมาจากริมเส้นนะครับจ่ายกันสวยครับพยายามจะทะลุมาลุยมาเมื่อกี้ได้ปองจ่ายตัดเข้ากลางมาแล้วไทเลอร์ดำวิ่งเลยไปหน่อยต้องคืนหลังมาครับฟรีแมนวางออกขวาครับเดสทะลุมาแล้วบอลกลับมาที่เดสเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนั้นติดบล็อกโอ้โหเกือบได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับเซจิโรเดสอเมริกายังได้อยู่มันขโมยบอลมาได้แล้วจะพาไปมุมธงไม่ได้ครับต้องวนกลับหลังครับอเล็กฟรีแมนคืนมาตั้งหลักกันใหม่ครับ
1: โอ้ขึงเลยครับตอนนี้ผู้เล่นของอเมริกาอยู่ในแดนของออสเตรเลีย10คนเลยครับยกเว้นผู้สาประตู

0: โอ้จังหวะยิงเนี่ยดูภาพช้าคือยิงใส่เต็มๆนะครับเดสแต่ว่าโดนบล็อกพอดีครับโอ้โหแต่ดูจังหวะการลงไปรับกันต่ำมากนะครับตอนนี้ทิ้งหน้าเป้าอย่างตูเล่ห้อยเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้อยสูงนะครับไปห้อยต่ำนะครับ
1: อเมริกาแบ็ก2ฝั่งวิง2ฝั่งนี่มันแบ็กจอมลุยอยู่แล้วนะครับทั้งเดสแล้วก็โรบินสัน
0: พยายามจะลุยตัดเข้าในอ่ะมันยังได้อยู่ครับเปคนี่มองก่อนโอ้โหตัวงัดขึ้นไปด้านในเปปี้เคาะคืนกลับมาไทเลอร์ดำครับโอ้โหบอลชิ่ง 1-2 กันสวยครับฟรีแมนออกมาใหม่ครับตอนนี้นี่เคาะกันหาช่องแล้วก็พยายามจะเลาะจากริมเส้นไปเรื่อยๆนะครับปั๊มกันอยู่โอ้โหฝืนไปหน่อยครับแต่ด้านของเดสโดนเตะเคลียร์มานะครับออสเตรเลียไม่สนแล้วครับหวดทิ้งไปเลยครับ
1: ไม่บิ้วแล้วนะดูครับภาพช้าจังหวะทำชิ่งเดสหลุดมาในกรอบไปโทษแตะเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายซัดลูกนี้โอ้ชุดต้าหรือเปล่าครับยืนขวางตรงนั้นโดนหน้าอกเต็มๆแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับทางด้านคานูทางด้านของตูเล่คอยชี้สั่งงานเพื่อนให้ขยับลงไปช่วยไล่ข้างหลังนะครับเนี่ยแล้วรอเวลาบุกเวลาลุยจะลุยขึ้นมาเยอะๆนะครับเอ้าจังหวะกระชากไปแล้วไปสุดเส้นรอคัทแบ็กอยู่แล้วจัดสันลูกนี้เรียบร้อยครับ
1: โอนโจหรือเปล่า
0: น่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับภาพจับมาเนี่ย
1: เบอร์เจส
0: น่าจะนั่นแหละครับโอ้ภาพจับมาครับเบอร์เจส
1: แต่พี่อู๋ลูกนี้จะเคลียร์ออกยังไงอ่ะเคลียร์ยากมากนะครับต้องชมเกมรุกของอเมริกาที่หลุดเข้ามาจังหวะเปิดยัดน้ำหนักมันแรงมากครับเบอร์เจสพยายามจะเข้าไปเคลียร์แต่ว่าผิดเหลี่ยมปิ้นเข้าประตูอ้าวแล้วครับอเมริกาขึ้นนำก่อนจะโอนโกจะใครยิงโปรเจสเจโน่บอกไม่สนครับขอสกอร์นี้ครับ
0: จังหวะหลุดมาสวยครับไปจนสุดเส้นหลังแล้วหักคัตแบ็กกลับมาเหลี่ยมแบบนี้ที่กองหลังก็รู้จะทำยังไงครับโอ้โหกัมเบรเบอร์เจส
1: ดูเนี่ยบิวตั้งแต่แดนของตัวเองจากทางซ้ายโรบินสันเปิดยัดมาแล้วเนี่ยบูเอาไม่อยู่ครับบาโลกุลนะครับที่หลุดเข้ามาคือข้างหน้าเนี่ยมีเปเป้อยู่นะครับดีดมานั่นแหละครับคือถ้าไม่มีเบอร์เจสเปปี้ก็เข้าอยู่ดี
0: เพราะว่ามันเข้าทางเปปี้โล่งๆเลยครับเนี่ยโอ้บอลมาโดนขาซ้ายครับขาขวามันก้าวไปแล้วครับ เนี่ยขาซ้ายมันตายอยู่ก็เลยตกใจดีดเข้าไปเลยครับโอ้ประตูแรกมาแล้วคู่เราไม่มีศูนย์ศูนย์
1: ไม่มี
0: ประตูน้อยครับ
1: ใครเป็นแฟนอเมริกาเป็นแฟนออสเตรเลียก็ทักทายมาบอกกันได้ครับ
0: 11นาทีครับประตูมีแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะลุยกันแมทธิวเลกกี้ช้าไปเจอสวนกับลากมาเจอตัวซ้อนครับทีมันจะได้เด็กสวนเหมือนกันจะให้ทะลุมาตูเล่ไม่ได้ครับโดนดักไว้ก่อนโอ้โหพอโดน1สูตรปุ๊บมาเลยครับเลือดเข้าตาเลยครับในกรอบเขตโทษครับง้างก่อนหาช่องอยู่ตูเล่แล้วดีดดูด้วยโอ้โหเกือบได้ลุ้น1-1เหมือนกันขาตายไปแล้วด้วยครับ
1: จังหวะดีดซ้ายได้ขวาเดี๋ยวดูว่าเรนกุนด้าหรือเปล่าดีดโอ้โหนี่วิญญาณโคเลสมาเข้าสิงครับวิ่งมาดีดไซก้อยครับเป็นเล็กกี้ครับโอ้โหแต่ว่ามันไซไม่พอครับเล็กกี
0: ้โอ้แต่แมตฟรีดฟรีดจริงครับแกยืนขาแข็งไปแล้วนะครับพอไม่คิดว่าจะดีดไซก้อยแต่ว่าจังหวะดีดมันยากครับ
1: นี่ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่11เป็นโอนโกของเบอร์เจสนะครับแต่ก็โอ้จะโทษเบอร์เจสก็ไม่ได้นะพี
0: ่
1: ไม่รู้จะสกัดยังไงนะครับ
0: ดูวางยาวอีกแล้วนะคราวนี้เฉาะแรงไปหน่อยครับลึกไปเยอะครับ
1: ครับ
0: เหมือนจะมีบอลสั้นสลับยาวนะ
1: ด
0: ูบอลทะลุตรงกลางมาแล้วการให้ทะลุไปมีเปปี้พุ่งมาอยู่แต่ว่าจ่ายไปติดกองหลังแล้วก็บอลค่อยๆออกหลังไปเบอร์เจนเหมือนเดิมได้เป็นเตะมุมครับอเมริกา
1: แล้วลายวิ่งของไอ้เจ้าเซเชียลเดสเนี่ยโอ้ไม่รู้จะอินเวิร์ตฮุบเวิร์ตแล้วมันเข้าไปอยู่ในกรอบ18หลาเมื่อกี้ถ้าบอลถึงได้ยิงนะครับเนี่ย
0: แต่อเมริกาเวลาพุ่งมาน่ากลัวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือมันพุ่งมาหลายคนมากนะครับรวมไปถึงแบ็คที่ลุยมาอ่ะเตะมุมครับ
1: มาริกชิมานตัวนี้ก็ถือว่าเล่นกับทางด้านเลวูเซ่ได้ดีนะครับมีฟิวอายุ24ปีมาแล้วคริสติชาร์ดนี่ดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกกับทางด้านคริสตันพาเลทนะครับ
0: นี่ก็ดีนักเตะบุนเดสเหมือนกันนะครับนักของคริสติชาร์ดผู้สิกเฟลิกซ์เวเยอร์บอกมานี่ก่อนโอคันเอ็งเลอร์กับทางคริสติชาร์ดครับเรียกมาคุยก่อนครับไปผลักกันไม่ผลักกันมานะครับ
1: ครับ
0: พอเตือนปุ๊บก็มาผลักกันต่อครับ โอ้โห

0: ชื่อฟังวิสิตดีมากนะครับกลับมาดันกันต่ออ่ะลูกเตะมุมทางกลับซ้ายครับมาริคิวแมนเปิดหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วครับหมุนดูดิโอ้โหมีตัวคุมเส้นนะครับโอ้มันโดนจับแฮนด์บอลแล้วครับโอ้โหเวสันแมคเคนนี่
1: จังหวะโหม่งเนี่ยโหนี่เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโหม่งเต็มๆแต่ว่าผู้สินจับแฮนด์บอลไปก่อน
0: เต็มหน้าเลยครับ
1: จับแฮนด์บอลจังหวะ2เนี่ยจังหวะโหม่งอ่ะถ้าเข้าเลยครับพอบอลไปโดนผู้เล่นออสเตรเลียมาโดนแขนแมคเคนนี่คีนึงโหลูกนี้น่าเสียดายมากครับ
0: ไปโดนทางด้านของแฮร์รี่ซูต้าครับ
1: ครับ
0: ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้แต่จังหวะโมงนี่อันตรายมากนะครับขึ้นอยู่คนเดียวเลยครับอเมริกาเกือบได้ลูก2โชคดีไปครับก็พยายามจะบีบไล่เหมือนเดิมพยายามจะไล่เพลสตั้งแต่หน้าปากประตูเลยนะครับอเมริกาก็พยายามจะแกะแล้วก็พักไว้ก่อนครับบริการเตะหนีไปได้จะเจออเมริกาไล่หลุม2ตูเล่ไปไม่ผ่านครับริชาร์ดดักไว้ได้แล้วก็บอกหวดคืนโอ้โหพอเชตติโน่อ่ะรีบมาผลักเอาไปเลยครับโดนเตะคว่ำทันทีครับเป็นทางด้านของวิลูปิเล่ครับโอ้เลาะเข้าที่หัวเข่าเลยครับตรงหน้า
1: พอเชตติโน
0: ่พอดีครับ
1: โอ้อเมริกาเล่นมันมากครับในช่วง10นาทีแรกไม่รู้ว่าเล่นตามเสียงเชียร์ด้วยหรือเปล่านะครับคึกทุกตัว
0: ฟอร์มดีแล้วทำทรงผมพลิ้วมากครับน่าจะเป็นดักมาเลยครับ
1: ทำให้โค้ดมันหล่อไปด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับโอเซติโน
0: ่พูดแต่ว่าเกมตรงกลางดีโอ้โหแตะอ้อมไปแล้วก็มีผลักได้ใบเหลืองด้วยครับโอ้โหโดนจิ้มไปเต็มเบ้าตาเลยครับแล้วครับออสเตรเลีย
1: ไปเสีย
0: เรียบร้อยครับจอร์แดนบอสครับ
1: เอาตัวไม่อยู่แตะแล้วจะวิ่งอ้อมนะครับแมคเคนนี่อู้ดูจากภาพช้ามือเนี่ยไปปัดหน้าเลยครับผู้สินก็แจกเลยครับจอร์แดนบอสวันนี้ผ่านมา16นาทีโดนมาแล้ว1เหลือนะครับทีมเยือนออสเตรเลีย
0: บุกหนักจริงครับภาพจับมาที่นักเตะออสเตรเลียนี่เรียกว่าอ้าปากลิ้นห้อยเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อเมริกามาบุกอย่างเดียวจริงครับ
1: ครับ
0: มาแบบไม่เน้นกีทางออสเตรเลียมี3ตุนไปแล้วเกมนี้มาแพ็ครถบัสไว้เลยครับแต่อเมริกาไม่เอาครับและได้ลูกตั้งเตะด้วยนะครับมาลิกทิวมันกับโรบินสันนะครับจะเปิดเข้าไปครับตรงกลางมีริชาร์ดนะครับเสาไกลมีขยับไปด้วยนะครับอ่ะวิ่งฉีกไปแล้ววางหยอดเข้ามาตรงกลางมาจะกลับตัวยิงแต่มันยากไปหน่อยครับเวสันแมคเคนนี
1: ่มีสอบถามผลไอแลนด์มาเดี๋ยวผมดูให้นะครับไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นล็อกเฮด้ากับเชลบอนเสมอ1-1นะครับกาเวนำเดอริซิตี้1-0เซนต์แพทริกเสมอกับสลิงโกโรเวอร์0-0วอเตอร์ฟอร์ดกับแชมร็อก0-0แล้วก็โบฮีเมียนนำดันด็อกอยู่1-0นะครับ
0: เอาไปบิ้วบอลแล้วพลาดสุดเส้นหลังแล้ววางมาโอ้โหวางไม่ดีครับอุตส่าห์ไปขโมยบอลออสเตรเลียมาออสเตรเลียต้องระวังนะครับไปบิ้วบอลแล้ววันนี้อเมริกาก็วิ่งใส่ตลอดเนี่ยมันโดนฉกบอลไม่เฉยเลยครับแต่มาลิกทิวมันหยอดไปเสาไกลไม่ดีเองครับ
1: ครับสู้ฟัดกันแบบนี้เดี๋ยวดูว่าใครจะหมดก่อนกันนะครับเพราะบ่ายสองที่นู่นเนี่ยโอ้โหหมดแรงนะอาจารย์เนี่ยแดดจังเปรี้ยงเลยครับ
0: จ่ายดูเลยครับนักเตะออสเตรเลียมันพลิกไม่ได้จริงครับวันนี้นักเตะอเมริกากับอ๋อ
1: แมคเคนนี่
0: จะไปยืนขวางเจอเตะอัดซะเลยครับ
1: แบบนี้มันจะไปเสียใบเหลืองมาเสียเหลี่ยมนะครับก็เนี่ยโอนิลเตะยัดเลยเพราะรู้ว่าแมคเคนนี่มาขวางแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้แจกใบอะไรนะครับ
0: คือผู้ตัดสินเบเยอร์แกก็เก่าอยู่แล้วก็เรียกมาทั้งคู่ครับก็รู้ครับว่าเหลี่ยมทั้งคู่ครับอีกคนจะเหลี่ยมบังอีกคนก็เตะอัดเขานะครับได้ยิงทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับแต่นั่นของโมเมตูเล่หลังจากนั้นนี่โอ้โหเป็นเกมของอเมริกาล้วนๆเลยครับตอนนี้ต่อเกมก็ไม่ติดจริงนะครับเนี่ยทำเสียบอลออกข้างอีกแล้วนะครับได้ทุ่มครับอเมริกาครับทุ่มกลับหลังดีกว่าครับฟรีแมน
1: คอมเมนต์ส่งมาบอกเสียงมาแล้วขอบคุณมากๆนะครับน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับทุกๆช่องทางในการไลฟ์สดของเรา
0: อะไรเกิดขึ้นก็สามารถส่งมาได้นะครับ
1: ครับส่วนไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะรอให้มีช็อตหยุดเดี๋ยวผมอัปเดตให้
0: ส่วนเกมคู่ของเรา18นาทีครับแมเซจิโยเดสล็อกตัดเข้าในซ้ายมีว่างอยู่ครับเดสมาไม่เอากลับหลังก่อนดีกว่าครับทีมริมดึงช้าก่อนครับโรบินสัน

0: สันหยอดขึ้นหน้ามายังโดนหมงดักไว้เสยมาอีกทีนึงโรบินสันดูดบอลลงมาคืนหลังกลับมาก่อนครับทีมรีมมาตั้งกันตรงกลางครับฟรีแมนฟรีแมนหยอดอีกแล้วครับทิ้งข้ามมาทางขวาครับแมคเคนนี่ตัวเติมไม่มาแมคเคนนี่จับไปเองครับต้องตามมาช่วยครับอเล็กฟรีแมนแมคเคนนี่ดีดเบาเกินไปแม่เพื่อนยังช่วยได้ครับไทเลอร์ดำกลับหลังมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้บอลบุกไม่ขึ้นจริงๆครับทีมรีมยกข้ามมาทางขวาบอลตกมาดูดกลับเข้าไปด้านในครับแมคเคนนี่จับไปโดนตัดได้แล้วก็มาดักได้ครับเดสดึงจังหวะเข้าซ้ายอยู่ไม่มีแถวสองลุยฝ่ามาแล้วโดนแย่งไปได้ยังอยู่ในกรอบเขตโทษต้องหดทิ้งก่อนแล้วครับออสเตรเลียเอาไปไกลๆก่อนเลยแล้ววิ่งเบียดกันไปครับต้องออกมาครับอันนั้นของฟรีดเตะยาวๆทิ้งใบบอลออกข้างไปแล้วครับ
1: ตั้งรับเต็มตัวครับทางด้านออสเตรเลียนานๆจะเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเพราะทิ้งนั่นตูเร่ไว้นะครับ
0: แต่เตะดีครับแมตต์ฟรีดเมื่อสักครู่นี้บอลไม่ออกนะครับทิมรีมมงเช็ดมาครับโรบินสันเอ้าจิ้มไม่ดีเหมือนกันโดนตัดไปได้ครับแต่เวลาจังหวะที่ออสเตรเลียได้บอลคืนเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: อเมริกาแกก็มาแซะแล้วก็ดูเลยครับกลายเป็นได้บอลได้ทุ่มด้วยครับ
1: ผ่านมา20นาทีนะครับเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่11นะครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นออสเตรเลียอีกสักพักก็จะมีคูลิ่งเบรกละ
0: จับ
1: นำ 1-0 ลูกเกมดีกว่าบางทีก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับลูก2ถ้าทำได้ต้องรีบทำนะครับอเมริกา
0: อเมริกาใช้การเล่นงานทางริมเส้น2ฝั่งแล้วก็จะมีช็อตวางมาหลุดบอลแล้วจับทีแรกไม่ดีครับโอ้โหเจ้าตัวกุมหัวตัวเองเลยครับโอ้ย
1: ดูดบอล
0: มาโลการดูดไม่อยู่นะครับ
1: ลงดีๆนี่ได้จบเลยนะครับ
0: อ้าวแล้วไปจ่ายโดนตัดได้อีกแล้วนะก่อนไปโทษเข้าซ้ายแล้วยิงมาติดบล็อกเลยครับโอ้โหทางออสเตรเลียก็ไม่จำนะครับเล่นอันตรายวางทะลุมาจากสวนคืนครับลุยทะลุมาแล้วแต่ว่าโอ้โหมันตัวข้างหน้ามันไม่มีใครก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อิตาเลียโน่ครับ
1: ก็อาจจะต้องรอจังหวะสวนกลับแม่นๆแล้วครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเอ็กซ์แลนด์หวังทะลุมาจะตัดในหนีโรบินสันมีตัวซ้อนครับเคลียร์เลยครับเตะทิ้งอย่างเดียวครับตอนนี้
1: จังหวะตั้งรับก็ลงกันมาช่วยกันทั้งทีเหมือนกันนะครับสหรัฐอเมริกาเกมรุกปิดฟิลก็ต้องลงมาช่วยด้วยนะครับหน้ากรอบไปโทษแล้วก็ริมเส้น
0: คืออเมริกาเล่นเหมือนเป็นหน้าคู่เหมือนกันนะครับเปเปี้ที่ว่าลงมาเนี่ยเหมือนจะคอยแอบวิ่งสลับกับบาโลกัน
1: ใช่
0: เหมือนเป็นสลับกันเป็นกองหน้าเนี่ยยืนคู่กันเลยครับบางทีถ้าบาโลกันลงเนี่ยเปเปี้ก็จะพุ่งเข้าไปข้างหน้านะคร
1: ับ แล้วระวังแบ็คขวาด้วยนะครับมันชอบแลบเข้าไปยิงครับเดส
0: คือเป็นแบ็คที่มีความเร็วทั้งคู่ครับ
1: อัน
0: นั้นของโรบินสันกับเดสครับก็เลยจังหวะเติมครับแมทธิวเลกกี้ครับลุยมาเลกกี้มองก่อนแล้วก็บรรจงวางมาโอ้โหสไลด์ออกหลังไม่ได้ก่อนเลยครับยังครับมา
1: เป็นฟรีแมนนะครับเสาไกลนี่สีเหลืองของออสเตรเลียเนี่ยสอดมาไม่มีตัวประกบด้วยนะครับโอ้โหถึงก่อนแล้วบอลออกหลังนี่ครับอย่างที่บอกต้องระวังนะจังหวะสวนกลับเปิดเข้ามาเนี่ยในกรอบ6หลามีอยู่คนเดียวยังดีที่แบบสไลด์ถึงบอลนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: ถ้าหลุดไปเนี่ยเสาไกลโอ้โหผู้เล่นออสเตรเลียมีรออยู่นะครับ
0: ไม่สไลด์เนี่ยก็น่าจะเวดูปิเล่นั่นน่าจะได้เต็มข้อเหมือนกันนะครับโอ้โหอ่ะได้เตะมุมคืนเลยครับแต่นักออสเตรเลียครับซูต้าก็เติมมาแล้วครับ
1: นี่ยังเล่นอยู่กับเลสเตอร์นะครับซูต้าตัวใหญ่ครับ
0: มันงัดกันอยู่นะเฟลิกซ์ตัวเยอะไม่เอาพยายามจะฟ้องครับสุดตาบอกไม่ต้องแล้วครับอ่ะเตะมุมทั้งกลับขวาครับออสเตรเลีย
1: เบอร์เจสก็ขึ้นมาจะขอแก้ตัวด้วยนะครับ
0: วางหยอดลอยๆมาสาวไกลมงตั้งไปได้ไหนแล้วก็พยายามจะจิ้มต่ออีกทีนึงก
1: ็ล้ำหรือเปล่าโอ้ยังได้คอร์เนอร์ต่อ
0: ยังได้ลูกเตะมุมเลยครับโอ้โห
1: ดูจังหวะเล่นลูกสุดจังหวะโมงยัดมาเนี่ยบอลเลยแมคเคนนี่มาแล้วนะครับแต่ว่าแหมขาเนี่ยยังกระโดดสะกิดแล้วบอลออกหลังไปนะครับลุยต่อครับคอร์เนอร์ของออสเตรเลียเปลี่ยนมุมนะครับจากขวามาซ้าย
0: เป้าหมายก็เอาซูต้าไปอยู่เสาไกลนะครับเปิดตรงกลางมาแล้วมีไปผลักครับ ไปผลักผู้รักษาประตู

0: ตูครับแมตต์ฟรีดนี่กระเด็นเลยครับเรเยอร์ก็เป่าฟาวทันทีครับ
1: ครับจะคุณลิงเบรกเลยหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: มีช่วงเบรกนะครับ
0: 24นาทีพอดีครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตไปเก็บผลฟุตบอลไอร์แลนด์นิดนึงนะพี่อู๋ก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับไอร์แลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับตอนนี้เกือบ40นาทีนะครับโดยส่วนใหญ่ล็อกเฮด้านำเชลบอน 2-1 นะครับกาเวนำเดอร์ลี่ซิตี้ 1-0 เซนต์แพทริกกับสลิงโกโรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 แล้วก็โบฮีเมียนกับดันด็อกเนี่ยเล่นมา24นาทีเสมอ 1-1 นะครับส่วนไอร์แลนด์ดิวิชั่น1ครับมีทางด้านแอดโลนเสมอกับเวกฟอร์ด 1-1 ครับเบรนำทางด้านลองฟอร์ด 1-0มีครอปแลมเบอร์ตามหลังฟินฮาร์ฟ0-1 นะครับคอร์กซิตี้กับทางด้านเทรตตี้ยูไนเต็ดเนี่ยเสมอ 0-0 แล้วก็ UC ดับลินตามหลังเคอรี่0ประตูต่อ1นะครับ
0: กับ
1: แล้วก็พี่เอกพี่อูซาบาเดสเปนพรีเมียร์เพลย์ออฟเดี๋ยวดูให
0: ้อ๋อเซกุนด้าสิมีไอ้มาลาก้านี
1: ่มี
0: มาลาก้าเพลย์ออฟอยู่นะ2
1: ซาบาเดหรือซาบาเดลเนี่ยนะครับนำทางด้านซามอร่าอยู่ 1-0 ชอบพี่ทั้ง2ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามได้เนาะ
1: เหมือนจะดี
0: ครับ
1: ทั้งพี่เอกมาขาวและพี่อู๋พิบไหวครับ
0: ก็ยังดีครึ่งนึงคนละครึ่ง60 40ป่ะ
1: ว่าจะไม่อ่านไอ้หลังเอ้ยเขาก็ส่งมาไม่เสียใช่ป่ะเสียน้ำใจกันเสียน้ำใจกัน
0: ไอ้เราเสียน้ำใจไอ้เขาไม่มีอะไรครับคือนี่กลางแผนกันยุบเลยครับ
1: เกมแรกและเล็กกี้ไม่ได้ลงเนี่ยใช่เขาก็ม
0: ี
1: ก็เปลี่ยนหลายตัวนะออสเตรเลียมาสายดูดัน
0: งงว่าออสเตรเลียเนี่ยเกมแรกเมดคัพอ่ะเล่นดีเนาะทำไมเมดคัพวันนี้สำรองแล้วเลือกเอาแมทธิวเล็กกี้ผมว่ากะจะมาสวนเพราะเล็กกี้เนี่ยตามตำแหน่งมันเป็นปีกตอนสมัยเขาเล่นอยู่บุนเดสเขาเป็นปีกที่มีความเร็วกะเอามาสวนเพราะวันนี้มาเล่นแบบตั้งรับรถบัสเลยครับ
1: ใช่เสียงพี่แฟงดังกังวานจากคุณพีชี่คุณชีวศาสตร์เสียงโอเคแล้วครับ
0: ครับ
1: คุณธนากรบอกทำมาดูไหมฮะ
0: ไม่น่าก
1: ล้องยังไม่ส่องให้เห็นผมว่าไม่น่าหรอก
0: แต่บาสวันนั้นมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: ทักทายพี่เอกพี่อู๋ด้วยนะครับเสียงชัดเจนของทั้งสองคนเลยนะครับ
0: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ตอนปรากวัยได้ก็โอนโกเกมรุกดีแถมโชคยังช่วยอีกครับสหรัฐอเมริกาคุณอโปทักทายมานะครับสวัสดีครับพี่ๆจากสิงคโปร์นะครับอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกากับออสซี่แบบไหนฟังยากกว่ากันครับในมุมมองของพี่
0: ๆอเมริกาเนี่ยถ้ามันจะเป็นศัพท์แสลงเยอะนะใช้ศัพท์แสลงแล้วบางคนมันจะไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าออสเตรเลียก็จะเป็นอีกแนวนึง
1: ครับ
0: ครับซึ่งเป็นแนวที่ผมก็ไม่เคยได้ยินแล้วก็ผมก็พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับพักเบรกกันไป 3-4 นาทีก็นาทีที่27ครับอเมริกายังนำ 1-0 นะครับเผื่อท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับรับชมรับฟังจากช่องทางไหนก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะ
0: ครับ
1: YouTube คอมเมนต์มาได้เพจ Facebook คอมเมนต์มาได้แล้วก็ถ้าไม่รบกวนมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรหรือว่าจังหวะที่มันไม่ได้มีอะไรเนาะท่านก็จะคอยเก็บให้ครับอินเตอร์เบสครับ
1: นี่บอกว่าตัวดาวยิงของวัตฟอร์ดไม่ได้ลงใช่ครับวันนี้อีแลนกุนด้าไม่ได้ลง
0: ใช่ครับเป็นสำรองครับ
1: เป็นสำรองแต่จริงๆอ่ะก่อนเกมคาดว่าจะออกสตาร์ตตัวจริงด้วยนะ
0: คือก็หลายฝ่ายคงไม่คิดว่าแกจะมาบัตแล้วรอสวนแกก็เลยใช้แค่ฐานะของตูเล่แค่คนเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วแกก็ยัดตรงกลางซะเยอะแล้วมันกลายเป็นว่าสวนไม่ค่อยได้โอ้โหมาอีกแล้วอเมริกา โรบินสันมาคนเดียวแล้วก็เปิดโอ้โหเปิดไม่ดีโรบินสันโอ้โหมาอย่างเทพเลยแล้วเปิดแรงแล้วโอ้โหเดี๋ยวตะโกนด่าตัวเองก็ไม่พอใจครับ
1: ขึ้นมาสวยนี่เป็นสไตล์ที่คุ้นเคยนะครับแอนโทนีโรบินสันแบ็กจอมลุยจากฟูลแลม
0: ตอนนี้ก็มีข่าวกับหลายทีม
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งว่าเปิดเหมือนจะปริ้นน่ะมันโดนปลายเท้าจริงๆในกรอบ18หลานี่มีผู้เล่นอเมริกาอยู่3คนด้วยนะครับแต่ว่าเปิดไม่ดีคร
0: ับ แต่หลุดมาดีแล้วครับแล้ววันนี้ดูแนวรับเหมือนเอาไม่อยู่นะครับจังหวะได้ประตูก็จับไม่อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วพุ่งทะลุขึ้นมาได้ครับบอลยาววางมาครับทิมรีมก็ยกคืนกลับไปเลยครับสุกติโมงมากับโมงตั้งกลับไปครับมาดิเอาโมงอีกทีครับมาโมงให้มันรู้กันไปเลยครับทิมรีมครับเก็บตกเอากลับหลังมาก่อนครับทริลิชาร์สเหมือนเริ่มจะขยับสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อจะกดดันอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเขา

0: อยตามอเมริกานะครับไม่มาเพลสเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนขยับมาไล่ตรงกลางสนามมากขึ้นนะครับอเมริกาก็รอซื้ออยู่ครับก็พยายามจะเคาะไปเคาะมาให้ตัวประกบวิ่งขยับตามอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้อเมริกาเล่นกันที่แบ็ค3คนนั่นแหละครับจิมรีมเองก็มีจังหวะอาศัยคอยเปิดเอามาอีกแล้วครับทางซ้ายแมคเคนนี่ลุยทะลุขึ้นมาครับแมคเคนนี่ไม่มีเหลี่ยมเปิดคืนกลับมาใหม่ครับโรบินสันแน่นซะแล้วครับเกมทางซ้ายครับกลับมาตั้งกันตรงกลางใหม่เลยครับริชาร์ดขวารออยู่ครับเซจินโยเดสให้คืนกลับมาครับฟรีแมนล็อกผ่านไป1ฟรีแมนแต่ว่าบอลมันต้องย้อนหลังกลับมาครับไทเลอร์อดัมครับ
1: ออสเตรเลียนี่ชัดเจนมากครับลงไปรับแน่นรับหน้าความเป็นตัวใช่ฮะเนี่ยเหมือนแบบรอสวนอย่างเดียว
0: ตัวเองเลยครับ
1: เราดูว่าอเมริการู้ว่าออสเตรเลียรับลึกกว่านี้จะมีช่องเจาะแบบไหนครับแต่จุดเด่นวันนี้ของอเมริกาคือเกมริมเส้นนะครับ
0: ใช่เนี่ยแล้วก็อาศัยการวางของทีมรีมที่ทีมรีมไปวางบอลแม่นนะครับ
1: เอา
0: ผิดเหลี่ยมโอ้ยบอลออกหลังซะงั้นครับ
1: อิตาเลโน่
0: ครับอิตาเลโน
1: ่คือบอลโด่งพยายามจะโหม่งทิ้งออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าโดนบีบครับโหม่งผิดเหลี่ยมปิ้นออกหลังไปเลยเอาละครับอเมริกาจะได้เตะมุมทางด้านซ้ายมีทางด้านทิวแมนครับน่าจะเป็นตัวที่เก็บบทนะลูกเซตพีซเนี่ยเตะมุมทางซ้ายครับ
0: จะลูกตั้งเตะจะรับหน้าที่ในการเปิดนะครับ
1: เอาเลยไหมสองเลยไหม
0: จะต้องรอลุ้นว่าจะมีทีเด็ดไหมครับทีมันหยอดเข้ามาตรงกลางจะขึ้นหม่งไม่โดนครับคิริชาร์ดตามมาวิ่งบีบกันแล้วก็มาสุดท้ายไม่ทันครับ เลคลีแมนเอาแต่ว่าเหมือนบอลไปโดนขานะแต่ออสเตรเลียนิดหนึ่งครับบุรุษินให้เป็นของอเมริกาได้ทุ่มครับ
1: ไอสูตรทุ่มไก่มีแทบทุกทีมแล้วนะตอนนี้
0: อ๋อรู้ทันปุ๊บจันเอกบอกสูตรทุ่มไก่ทุ่มสั้นซะเลยครับ
1: หักหน้าเราด้วย
0: แมนครับ
1: ทำท่าว่าจะทุ่มไก่เหมือนฟังเราเลย
0: ไม่ได้ความร่วมมือเลยหักหน้าให้อายทั้งนั้น
1: ทีหลังไม่พูดแล้วรอให้มันทุ่มก่อนไปพูด
0: แล้วถ่ายทั่วโลกด้วย
1: นี่ทำเป็นแอคทำเป็นรู้ว่านักเตะจะทุ่มไก่โอ้ยบ้ามันทุ่มสั้นเฉยเลย
0: แอคเซียนเหรอแอคเซียนเหรอทุ่มคืนหลังโอ้แต่ตอนนี้กลายเป็นบอลวันเวงจริงเพราะว่าออสเตรเลียแกไม่เอานะครับแกลงไปรับเนี่ยโดนไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็อเมริกาก็ค่อยๆเซตกันมาเอามาโดนเตะโอ้โหได้ฟาวล์ใบเหลืองอีกแล้วครับโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งใบครับสุขติครับ
1: ดูจังหวะขึ้นเกมมาของอเมริกาบอลกันเนี่ยออกบอลไปแล้วอุ้ยเหมือนกับเหยียบครับ
0: ท
1: ิวแมนโดน
0: ปุ่มมาครับนั่นน่ะ
1: จริงๆก่อนอันนี้เขาก็โดนดึง
0: ไม่น่าเล่นครับเปิดปุ่มมานี่โหนี่คือมันโดนบางนะถ้าโดนแรงๆเนี่ยมีสิทธิ์เช็คใบแดงได้เลยนะครับล่อเข้าไปถึงเกือบเข่าครับปาถ้าปุ่มสตาร์ทนะครับ
1: ก่อนหน้านี้โจแดนบอสโดนไปแล้วฟรีคิกของ UAE USA
0: คร
1: ับ ระยะยังไกลอยู่นะครับมีสูตรไหนจะมาเล่นครับอเมริกา
0: โรบินสันวางย้อยๆมาหมู่โอ้ยฟาวไปแล้วครับคริสลิชาร์ดครับเป้าหมายแต่ว่าโอนิลครับไปโดนผลักร่วงไว้ก่อนครับ
1: เปิดคอสเข้ามาของโรบินสันน่ากลัวนะครับก็ได้พักหายใจหน่อยนะครับทางด้านออสเตรเลีย
0: วันนี้เหมือนกลางของทางออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้บอลกันเลยวันนี้เราแทบไม่เอ่ยชื่อเลยนะ
1: ครับ
0: อย่างโอนิลเนี่ยโอ้โหเพิ่งได้เห็นนั่นแหละครับ
1: ใช
0: ่โอนิลไอ้เจ้าเอ็งเซอร์พวกนี้ครับแมทธิวเลกกี้นี่เราก็เพิ่งได้เห็นช็อตที่ขึ้นเกมได้ทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กลางแพ้อเมริกาอย่างชัดเจนครับจินดี้โรบินสันวนหนีมาก่อนครับตูเร่พยายามจะวิ่งไล่มาเตะอัดทิ้งซะเลยครับยอมเตะทิ้งครับอเมริกาไม่สนแล้วครับ
1: นอกจากเป็นนักเตะอเมริกาแล้วยังเป็นเจ้าของห้างในไทยด้วยนะครับโรบินสัน
0: ครับผม
1: ไม่มีแล้วมั้งโรบินสัน
0: เดี๋ยวนี้ยังมี
1: มี
0: อย
1: ู่
0: ยังมีอยู่โรบินสันนะน่าจะรวยนะ
1: รวยโรบินสันรัชดาตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดอะสตรีทแล้วไง
0: ครับผมพูดจอร์แดนบอสวนไปวนมานั่นแหละวนเยอะครับจอร์แดนบอสโดนแย่งไปได้แล้วก็ตามมาปั๊มกันอยู่เอาปั๊มหนึ่งปั๊มสองครับลุยมาแล้วก็โดน

0: อัดร่วงไปฟาวครับ
1: โอ้ไม่กล้าเล่นได้ใจแฟนบอลมากครับ
0: เจอจิโยเดสครับไปโดนอัดครับ
1: คือพอมีเสียงเชียร์มาชมนะอยู่คือสนามทำแมนฟิลด์เนี่ย 66,000 นะครับโอ้ชัดเจนครับจังหวะฟาวลูกนี้ของเดสได้ฟาวนะครับ
0: คือบางทีก็ไปเล่นเสี่ยงหลายรอบแล้วนะครับทางด้านของนักเตะออสเตรเลียครับไปเลี้ยงฝ่าใส่ทางอเมริกากันโดนฉกนะครับแล้วมีการที่เข้าถึงตัวทุกคนนะครับเนี่ยพยายามจะบีบติดตัวตลอดครับเนี่ยปล่อยเลยครับปล่อยให้อเมริกามาเซตในแดนตัวเองเลยนะครับแล้วถอยไปรับลึกนั่นแหละครับหลัง5ครับแต่มันโดนไปก่อนแล้วลูกนึงเอาพยายามจะลุยฝ่ามาครับเซจิโรเดสเดสไขว้คือหลังไปก่อนแมคเคนนี่กลับมาครับอเล็กฟรีแมนไปตั้งกันตรงกลางก่อนแล้วครับคิลลี่ชาร์สให้มาทิมริมออกไปโรบินสันวิ่งทำทางไปแล้วครับบาโลกันเผาอีกรอบหนึ่งบาโลกันจะไปสุดเส้นอยู่วนคืนกลับมาจิ้มคืนย้อนกลับมาครับโรบินสันดีดเบาๆโดนตามน้ำอีกทีหนึ่งมาแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้ครับ
1: ครับโอ้โหดูคู่เซนเตอร์อเมริกานี่ดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
0: โอ้โหวันนี้เหมือนวิ่งแล้วมันหาบอลไม่เจอเนาะพยายามจะบีบแล้วเอามาเล็กจีมันจ่ายเข้ามาด้านไหนคลิกได้วนอยู่วนมา3รอบครับโอ้โหสุดท้ายต้องเคลียร์ทิ้งครับนะเตะสกัดทิ้งดีกว่าครับเล็กกี้
1: จะเทินฮะจะเทินนะบาลูกันวันนี้พอบอลออกข้างออกหลังนี่เล่นเร็วเลยนะครับอเมริกา
0: หยอดมานี่ก็โรบินสันทางซ้ายเติมมาอีกแล้วครับโรบินสันจ่ายทะลุตามช่องมาครับแบ็คเคนนี่ไม่ผ่านครับคราวนี้ยังไม่หลงครับสุขติ
1: เหมือนนักเตะอเมริกานี่กำลังมั่นใจเลยนะครับได้บอลกลับมาครองอีกแล้วครับอเมริกา
0: คือเล่นไปเล่นมาแล้วเหนือแล้วแกเหมือนมั่นใจครับเนี่ยมากดขึ้นมาหมดเลยนะครับอเมริกานี่โหแนวรับนี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางสนามกันหมดเลยครับเอาเผาอีกแล้วจะวนเข้าไปเหมือนเดิมคราวนี้โดนปั๊มได้ต้องรีบเตะทิ้งแต่ว่ามาก็ตามมายันทิ้งออกข้างไม่ได้ครับไม่ยอมครับมาเล็กทีมัน
1: โอ้นี่วิ่งสู้ฟัดเลยครับเสียบอลปุ๊บนี่เข้าไปขวางเข้าไปบล็อกเลยครับไม่ให้ออสเตรเลียได้วางบอลยาวครับแต่เนี่ยพอได้ทุ่มอเมริกาก็ขึ้นไปกดดันสูงเลยนะครับ
0: เหมือนวันนี้มันเล่นกันคนละคีย์นะจ๊ะเ
1: อ
0: กเนาะเหมือนอเมริกามาสปีด5แล้วออสเตรเลียสปีด1นะคร
1: ับ
0: ใช่ช้าไปหมดทุกอย่างเลยครับเนี่ยได้แต่คอยสกัดทิ้งอย่างเดียวครับพยายามจะเซตบอลกันแต่ต้องลงมาช่วยตูเล่ก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเนี่ยเริ่มเซ็งแล้วเริ่มบ่นเพื่อนแล้วนะครับตูเล่คือไล่แล้วมันก็ไม่จนอเมริกาแกก็ไปได้ตลอดนะครับแล้วพอเสียบอลปุ๊บอเมริกาแกก็พร้อมสวนเลยแล้วตอกส้นมาวนตัดเข้าในมาให้มาครับมาดูการฝากขวามาก่อนเดสยอดเข้าไปด้านในจักโขกลูกนี้ติดบล็อกพอดีบอลตกมายังอยู่ในกรอบเขตโทษครับจะหาจังหวะเคลียร์ไม่ได้เตะทิ้งดีกว่าโดนบังอยู่แล้วครับไม่กล้าเตะทิ้งครับสุดท้ายครับอิงเซอร์ก็จิ้มออกข้างเลยดีกว่าครับ
1: คึกยันแฟนบอลนะครับอเมริกาก็บุกเรื่อยๆครับพยายามจะเร่งเอาประตูที่2นะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: ทำบอลออกไปแล้วครับอเล็กซ์ฟรีแมน
1: นี่ถามว่าเดสนี่เคยอยู่กับบาร์ซ่าสเปอร์ว่าบาร์ซ่าอยู่แต่สเปอร์ไม่เคยเล่นแต่เดสเนี่ยกับฮอลแลนด์นี่เล่นทั้งอาแจกกับฟรีสฟีนะ
0: ครับ
1: เกิดที่ฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าเล่นกับทีมชาติอเมริกาอู้ยศีรษะชนกันครับ
0: ต้องรีบหยุดเกมก่อนเลยครับเฟลิกซ์ไวเยอร์โอ้มีการปะทะกันครับศีรษะนะครับ
1: ดูว่า
0: เพื่อนต้องรีบมาดูเลยครับ
1: แตกหรือเปล่า
0: ทีมแพทย์ต้องมาก่อนเลยครับ
1: จังหวะบอลโด่งอ่ะมองไปที่บอลทั้งคู่นะครับเดี๋ยวยังไม่เห็นชัดว่าเป็นใครนะครับ
0: เฟลิกซ์เวเยอร์พยายามอธิบายให้คลีชาร์ดฟังนะครับว่ามันเป็นจังหวะ 50-50 แล้วปะทะกันครับ
1: ครับ
0: ทำเป็นสัญลักษณ์มือให้ดูครับ
1: ช่วงนี้ก็โปเชติโน่ก็ติวลูกทีมด้วยนะครับในช่วงที่พักรักษาการผสมพยาบาลรวมไปถึงคณะโปโปวิชด้วยคุณต่อชายาทักทายมานะครับรวมไปถึงพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับทั้งสองท่านเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะครับ
0: ผมก็ขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เกมหยุดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เรายังไม่เห็นนะครับภาพให้เห็นมุมสูงยังไม่ซูมเข้ามาว่าเป็นใครสองคนนักเตะอเมริกากับอาจจะดูทีครับเหลี่ยมนี้น่าจะได้เห็นเลยครับ
1: น่าจะจังหวะ 1-0
0: จังหวะที่บาโลกันดีดคัตแบ็กมาแล้วก็

0: ไปทำเข้าประตูตัวเองครับบาเจส
1: โอ้โหเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้สกัดออกยากนะครับ
0: คือเหมือนจะยกขาหนีนะจ๊ะเน
1: ี่
0: ยมันยกไม่ทันแล้วครับขาซ้ายมัน
1: ทักทายพี่ธวัชชัยด้วยนะครับราคาวันนี้ผมไม่สน

0: ึงเป็นแองเซอร์นะครับ
1: ครับ
0: ลุกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแองเซอร์นี่เห็นผ้าชุบน้ำถูๆอยู่นี่ไม่รู้แตกหรือเปล่านะครับ
1: ครับพี่วีรศักดิ์พี่เจริญพี่ก้าวริวทักทายส่งมาบอกเรื่องเสียงเอาเรามาเมื่อสู้นี
0: ้ครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เสียงขายเสียงขาดอะไรตรงไหนยังไงส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวอาจารย์เอกแกก็คอยดูอยู่
1: เหมือน
0: ที
1: ่แปะวัสลีนนะจ๊ะน่าจะแปะนะครับ
0: เหมือนเหมือนคัดเลือดอัดเข้าไปก่อนนะครับเพราะอาจารย์เอกแกก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้วัสลีนเปลืองมากนะครับ
1: แต่ผมไม่ได้ใช้หัวครับใช้ที่อื่นโทษทีครับพี
0: ่
1: บอลชิลีครับเดอะเปอร์ติสลิมาเซ่คิดว่าจะผ่านไหม
0: เช้าเลยเอาไปยุ่ง
1: ต้องถามจันอู๋ว่าถ้าน้องสนอยู่นี่เข้าทางสน
0: ว่าสนเช้าๆผมไม่ชอบ
1: ผมไม่ถนัดนะบอลชิลี
0: ผมไปตั้งแต่ไอแซนแล้วต้องไปไอแซน
1: เรียบร้อยนะครับดีสองจันอหงเราได้กี่คนครับฝนตกพรำๆไม่หยุดสักทีจากพี่จอนของ6ล
0: ่
1: าส
0: ุดข่าวกับไอ้เดวองเด้นี่ใช่มั้ย
1: ใช่ล่าสุดก็ได้นี่ไงไอ้วิกเตอร์ไอ
0: ้ตัวมุนยอด
1: ของ
0: ก็เจ็บ
1: โอซาซูน่าม
0: าก็เจ็บด้วยนี
1: ่ครับสวัสดีครับพี่ผมเข้าเวรนั่งฟัง99ทุกวันเลยครับคืนนี้เชียร์ออสเตรเลียจากคุณพงศักดิ์อะไรสักอย่างเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ออ
0: สเตรเลียก็ยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในปลายครึ่งแรกนะครับนาที40แต่ว่ารูปเกมโหวันนี้อเมริกามาดีจริงครับอาจจะต้องปรับแก้เกมหน่อยเพราะว่าอยู่ดีๆก็ประเด็นไปดรอปหลายตัวนะไปเปลี่ยนแผนนะครับโปโปวิชวันนี้เตะบอลด้วยเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแมตต์ฟริสโอ้โหเจอยันอีกแล้วโอ้ฟรีแมนมองหน้าเองอ๋อเป็นคู่ที่หัวโขกกันด้วยครับเอ็งแลนด์
1: ก็ปั๊มจังหวะปั๊มบอลครับเข้าหาบอลทั้งคู่สนามนี่รู้เลยนะว่าสนามทำมาเพื่อดูเมกันฟุตบอลนะแบบมันสูงปี๊ดๆเลยนะครับสนามกีฬาเดี๋ยวนี้มันอเนกประสงค์นะครับจัดคอนเสิร์ตจัดบอลจัดอเมริกันฟุตบอลได้หมดนะ
0: คือรองรับพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรด้วยเนาะอเมริกาก็ยังมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เหมือนเป็นตัวฟรีขยับไปทั่วเลยครับเวสันแมคเคนนี่เนี่ยเดี๋ยวแกขึ้นซ้ายเดี๋ยวแกขึ้นขวานี่มาอยู่ขวาแล้วเดสเนี่ยโอ้โหให้ทะลุมายังโดนดักได้แมคเคนนี่ฝ่าเข้าไปแมคเคนนี่ฝ่าไปอยู่ซ้ายยิงไม่ได้ครับไทเลอร์ดัมตอนนี้อยู่หน้ากรอบเขตโทษขึงไว้อยู่นะครับฟรีแมนวางออกขวามาครับเดสทะลุมาใหม่แล้วมาเดสเข้าไปถึงบริเวณสุดเส้นเดสไม่ได้เปิดเจอพัวพันไว้ก่อนแล้วก็อเมริกาตามไปเอาคืนยังดักไม่ได้อยู่ครับมาลิกทิวมันโดนดึงนิดนึงต่างคนต่างดึงครับเดสปั๊มกันอยู่สุดท้ายวุฒิสินเป่าให้ครับโอ้โหมาลุมมาตุ้มมั่วกันอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับ
1: โอ้ช็อตเมื่อสักครู่นี้ชมเดสเลยนะครับเขาโดนปั๊มแต่เลือกที่จะไม่พุ่งล้มนะครับฝืนเล่นต่อจริงๆอะเสี่ยงพุ่งล้มได้นะครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถูกแล้วฝืนตัวเองโฟกัสไปที่บอลอย่างเดียวครับเซอร์จิโญ่เดส
0: เนี่ยลูกนี้ถูกนะ
1: ท่านลากขาก็ได้เช็คว ี
0: โอได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าจังหวะของบอสเซตวางเข้ามาเดี๋ยวมันอาจจะโดนบางๆแต่แกฝืนเล่นนะครับจนทำให้ได้บริเวณกรอบเขตโทษเลยนะครับจะเปิดเข้ามาครับโรบินสันแปะคืนหลังกลับมาแถว2สัตว์ลูกได้บอลชันแล้วแล้วกำลังจักเข้าเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับลอยมาโคกอีกทีนึงได้ไหมครับอเล็กฟรีแมนล้ำหน้าครับโอ้โหมีธงมาก่อน
1: ต้องดูครับจังหวะบอลจังหวะแรกที่ยิงบอลออกจากเท้าเนี่ยตามซ้ำเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำแต่ธงขึ้นไปก่อนแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวดูอีกทีครับว่ามันชัดเจนขนาดไหนนะครับดูครับฟรีคิกสูตรนี้ครับไหลยาวมานะขอโทษจังหวะยิงจังหวะแรกเนี่ยโอ้ย
0: ต้องดูตัวซ้ำมาล้ำไหม
1: ถ้าเป็นคริสชาร์ดอะไม่ล้ำโอ้แต่ว่าบอลไปแฉลบผู้เล่นออสเตรเลียนะครับแต่ผู้เล่นของอเมริกา 2-3 คนอะลายน่ะล้ำเดี๋ยวดูว่าจะเป็นบอลในเรื่องของบอลแฉลบผู้เล่นของออสเตรเลียหรือเปล่า
0: ใช่ครับสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าแฉลบมันไม่ล้ำนะคร
1: ับ ใช่ครับทีมงานผู้สิน VR ก็เป็นจากเยอรมันนะครับมีบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับ
0: จะเดนเกิร์ตนะครับจะก็เป็นผู้สินที่ดังเพราะว่าประเด็นนี้มันเคยเกิดกับสวีเดนไงครับที
1: ่
0: มันไม่โดนขาอีซักแล้วมันกลายเป็นไม่ล้ำเลยครับ
1: ให้ดูภาพช้าอีกทีมุมบนครับจังหวะซัดจังหวะแรกเนี่ยมันไปโดนผู้เล่นของออสเตรเลียก่อน
0: แต่เหมือนฟรีแมนก็ไม่น่าล้ำนะจันเอกเนี่ยจังหวะที่มาซ้ำแทบจะอยู่ลายเดียวเดี๋ยวต้องรอเส้นที่ตีเลยครับ
1: ซิคาติเนี่ยจะยืนต่ำหรือเปล่าเช็คฮะยังไงเอาให้ชัวร์ฮะ
0: แต่เราดู

0: คร่าวๆตรงเนี้ยมีโอกาสไม่ล้ำนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูเซมิออโต้เนาะ
1: ประต
0: ู
1: เนี่ยมันจะสำคัญตรงที่ถ้าได้นะ 2-0 เนี่ยมันจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับดู VR ครับผู้สินเฟลิกซ์เวเยอร์ครับ
1: น็อต
0: เรียบร้อยครับไม่ล้ำครับ
1: โอ้โห
0: เพราะเท่าที่เราดูนะมันไม่ล้ำครับอเล็กฟรีแมนโอ้โห
1: ต่อให้ไม่ฉลับเนี่ยมันจะมีตัวสีเหลืองต่ำสุดของทางด้านออสเตรเลียเดี๋ยวดูว่าเผื่อมีกราฟิกเผื่อมีการตีเซตนะครับโอ้ประตูนี้ทำให้อเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับ
0: 45เป๊ะเลยครับ 2-0 ครับ
1: นี่แอคเลยแอคเลยโปเชตติโน่นี่โอ้โหมันหล่อเลยนะเนี่ย
0: แล้ววันนี้ถือว่าเล่นเด่นนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกทางด้านของอเล็กซีแมนนะครับช่วยเติมเกมรุกทางฝั่งขวามาตลอดแล้วก็จากลายที่เราเห็นทำไมอันนี้เดี๋ยวน่าจะได้เห็นชัดๆนะครับน่าจะมีเส้นนั่นน่ะโอ้โห
1: ขาขวา
0: ขาขวาเลย
1: เหลือเลย
0: เหลือเลยครับ
1: ครับอันนี้วัดกันแบบไม่ต้องไปฉลับใครนะครับผู้เล่นของออสเตรเลียเนี่ยมียืนต่ำกว่า
0: สุขติหรือเปล่านะครับมีขา
1: ผมว่าน่าจะใช่อ่ะ
0: ใช่ครับสุขติโอ้โหที่ยืนทำให้มันไม่ล้ำนะครับแล้วฟรีแมนแกซ้ำนี่ไม่มีอะไรไม่ฟาวได้แน่ครับ
1: โอ้โหอเมริกา
0: โอ้โหเนี่ยรอลุ้น VAR ใจจดใจจ่ออยู่ครับบรรดาตัวสำรองของอเมริกาครับเอาละครับ2ประตูต่อ0นะครับยืนยันตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาครับ45นาทีตอนนี้หมดแล้วนะครับ
1: เกมแรกอ่ะชนะปารากวัยมา 4-1 เกมนี้ครึ่งแรกนำอยู่ 2-0 อาจจะมีช่วงนักเตะเจ็บนะครับการทดเยอะหน่อย7นาที
0: ใช่จังหวะที่หัวโคกันแล้วโอ้โหดูไปกล้าเล่นอีกแล้วพยายามจะหนีแต่ว่าคราวนี้ฟาวครับมาไล่ตันกันอยู่นะครับสุดท้ายครับมาไปฟาวจนได้ครับ
1: ครับโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะให้เรียกชื่อทีมมากกว่าชื่อนักเตะมันไม่เคยอเมริกาไหลมาให้อเมริกามันไม่ได้อ่ะมันต้องนักเตะต่อนักเตะนะจ
0: ๊ะใช่อเมริกา17ครับอเมริกา17
1: อ่ะลองดูอ้าวไม่แน่นะไม่แน่นะแต่คุณอย่าอเมริกันทายก็พอ
0: ครับ
1: หามั้ยหามั้ย
0: เกียรติครับเนี่ยไม่ใช่มีใครไปตัดโอ้โหไอ้นี่ภาคอเมริกา17เรียบร้อยโดนด่าลงโซเชียลลุ้นกันอีกทีครับโอ้โหเตะมุมอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เตะมุมเยอะมากเลยครับ
1: ถ้ามีอเมริกา56เนี่ยฮะอเมริกา49ส่งให้อเมริกา56อะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: โอ้ก็เกินไปใหญ่เกินเตะมุมนะครับมาลิคทีมันจะเล่นสั้นครับ
1: เอาต่อเลยสามเลยไม่ต้องบอกเพื่อนไปเลยเปิดมันลุ้นลูกสามดีกว่า
0: บิลมันเปิดเข้ามาแล้วจับมงอีกทีคราวนี้ฟาวไปแล้วครับวันนี้ลูกกลางอากาศก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับนี่อีกแล้วครับอเล็กฟรีแมนครับโอ้เติมมาดีครับวันนี้นี่ดูอีกครั้งครับจากเส้นโอ้โหครึ่งตัวครับเนี่ยจังหวะที่ฟรีแมนโอ้โหเหลือครึ่งตัวเลยครับยังไงก็ไม่ล้ำเลยครับ
1: ครับบอลสเปนซาบาเดลยังนำซาโมรา 1-0 น่าจะคู่นี้เนาะ
0: ใช่จำผิดขออภัย
1: อันนี้น่าจะเป็น
0: พวกลิกนี่มันใช่
1: ลิกลองๆงานเดี๋ยวส่วนฟุตบอลไอร์แลนด์เดี๋ยวจะพักครึ่งละแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเกมพักครึ่งบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีนึงนะครับ
0: เดี๋ยวเราเก็บตกแล้วเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์กันด้วยเนา
1: ะ
0: มีเกมของทาง FM99 ของเรานะโอ้โหมันโดดเดี่ยวเกินนะครับเนี่ยได้ฟาวครับนั่นเอาจอแดนบอสครับจะเอาฟาวได้ไหมนะ
1: คือครึ่งแรกออสเตรเลียเล่นเหมือนเล่นไม่เอาครับโอกาสที่จะเข้าทำโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยมันน้อยมากโอ้บอลหล่นมาโดนแขนก่อนที่ทีมรีมจะเข้าไปอัดนะครับ
0: กลายเป็นคดีพลิกครับจะเอาฟาวที่ไหนได้ไปแฮนด์บอลตัวเองก่อนครับจอแดนบอส
1: โทนี่โปโปวิชโค้ชของออสเตรเลียเซ็งเลยครับรวมไปถึงกองเชียร์ด้วยนะครับวันนี้มันเล่นเหมือนไม่สู้เลยพ
0: ี่โปโปวิชคิดที่จะสู้อันนี้ก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับโค้ชมือใหม่เน
1: า
0: ะเพราะแกประสบการณ์ยังไม่เยอะคือเกมแรกชนะมาแล้วแกไปเลือกเปลี่ยนตัวแล้วเอาตัวที่ยิงประตูได้ด้วยนะ
1: เดี๋ยวเราก็เห็นนะครึ่งหลังนะไอ้พวกอิรันกุนด้ากับไอ้เม็ดคราฟเนี่ยเดี๋ยวได้ลงแน่นอนอะ
0: แต่ว่าตอนนี้มัน2ไว้แล้วมันจะทันไหมครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยนะครับ ไปลดบัตรใส่แล้วอเมริกาก็ลุยจนอ าศัยลูกยิงไกลหลายๆรอบเข้าไปนะครับแล้วก็พอมาเข้าประตูตัวเองปุ๊บเกมมันเลยพลิกไปเลยครับเปลี่ยนเลย4นาทีครึ่งแล้วนะครับ
1: คอมมงคอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งให้มาว่ากันเนาะ
0: ใช่
1: ช่วงนี้เราตามให้มันจบครึ่งแรกไปก่อนนะครับเหลือนิดเดียวว
0: ันนี้นักเตะอเมริกาเล่นสบายเพราะว่าไม่มีใครมากดดันนะครับเขาไปรับลึกอะครับเขาก่อนเลี้ยงเลาะกันไปเรื่อยๆจ่ายกันไม่จ่ายกันมาเนี่ยครับดึงตัวประกบมาเรื่อยๆครับ
1: ครับ
0: ทิวมันขืนย้อนหลังกลับมาครับทิวมันทิวมันเบียดไปกับออสเตรเลีย5โอ้โหแต่ว่าอเมริกา17ดีกว่าครับโอ้ออสเตรเลีย5ไม่ไหวครับ
1: พี่เนี่ยคุณณัฐพงศ์บอกว่าพี่เดี๋ยวไปทับไลน์เต็มิงโอ้แล้วเขาจะรู้ป่ะเนี่ยอเมริกัน17ใครอ่ะ
0: อ
1: เมริกัน17ก็ทิวมัน
0: ครับ
1: ไอ้ดีอันนี้ดีเอ้ยผมไม่ถามแต่อันนี้ฮาดี
0: ไม่เอาจะเอามันครับผมไม่เอาฮาครับ
1: ติดอยู่เรื่องเดียวนะครับอเมริกาทุกอย่างเหนือกว่ากำลังมั่นใจอย่าติดแอคเด็ดขาด
0: ใช่ครับ
1: อย่าคิดว่าตัวเองดีครับ
0: อย่าไปเล่นประมาทอ
1: ย่าไปประมาทอย่าไปแอคนะครับคือถ้าจะเอาให้ตายเหมือนเกมที่ชนะปารากวัยไปเลยนะครับ
0: คือตัวอื่นก็มาตรฐานเหมือนในเกมแรกนะแต่วันนี้ผมว่าลิคาร์โดเปปี้มันมีความอันตรายน้อยกว่าพูลิสิตเยอะเนาะ
1: ใช่
0: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับเปปี้เหมือนวิ่งทับลายกันอยู่นะครับวิ่งไปวิ่งมาตูนไอ้ทางด้านของไทเลอร์อดัมมาโอ้โดนอัดล่วงไปเอาไม่ฟาวครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไปปั๊มบอลกันอีกทีครับตามมาดูให้ครับเป่าหยุดเกมก่อนครับโอ้บาโลกันโดนโขกไปที่ไททอยครับแต่จริงๆลูกนี้เก็บก็น่าจะได้ฟาวนะครับซูต้าเก็บเข้ามาตันเนี่ยมันไม่โดนบอลเลยครับ
1: ครับก็เหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับเอ๊ะแต่2ประตูยังไม่มีชื่อของบาโลกันนะ
0: ใช่ครับแต่ก็มีแอสซิสต
1: ์ล
0: ูกแรกแอสซิสต์นะครับก็ใกล้จะจบแล้วครับเหลืออีก30วิครับอเมริกาได้บอลอยู่แล้วเอาจัดเสร็จแล้วก็สวนเร็วด้วยลากตัดในมาบาโลกันรอตัวเติมทางควักจ่ายไม่ทะลุเลยครับบอลมันกระดอนกลับหลังมาครับฟรีแมนเติมมาต้องไปเองเลยครับฟรีแมนลากไปต่อเข้าไปในกรอบเขตโทษฟรีแมนคืนย้อนหลังมายิงด้วยซ้ายโอ้โหรับไว้ได้พอดีครับ
1: นี่ผมบอกแล้ว
0: เดเบาไปหน่อยครับ
1: เป็นแบ็กที่ก็เลยว่าเล่นกองหน้าได้ได้หน่อยดูว่าพื้นที่ว่างจับขวาแต่งซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหมันตรงกรอบแต่ก็มันเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับทิศทางก็เลยไม่ได้
0: ต้องชมอเล็กฟรีแมนอีกแล้วนะครับโอ้จากหลังกันลากขึ้นมาเองแล้วมองกับเพื่อนไม่มีใครก็เลยต้องไปต่อนะครับอ่ะลุยมาบ้างอ่ะออสเตรเลียพยายามจับไปจนสุดเส้นโอ้โหแรงเบียดดีกว่าเยอะครับโอ้โหดูเล็กฟรีแมนแอคเลยครับตอนนี้มั่นใจแล้วครับฟรีแมนต้องระวังตัวเองนะครับ
1: จอแดนบอส
0: เนี่ยจะไปเอาเรื่องในตัวเองเหลืองไปแล้วนะครับเนี่ยไม่พอใจครับบอส
1: ก็เหมือนจะเป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยนะครับอเมริกานำออสเตรเลีย 2-0 นะครับโดยที่ต้องบอกว่าอเมริกาเหนือกว่าทุกอย่างนะครับ 1-0 เป็นการนำเข้าประตูของทางด้านเบอร์เจสครับนาทีที่11แล้วก็ประตูที่2เนี่ยนะครับสำคัญกับอเมริกาท้ายเกมครึ่งแรกครับจากทางด้านฟรีแมนนาที43
0: ก็เกือบไปครับ
1: อ
0: เมริกา17กับอเมริกาทางด้านของทีมออสเตรเลีย 5นะครับมีปัญหากันแต่สุดท้ายครับเยอรมัน1เป่าจบครับเราก็พักกันไปครับถือว่าฟอร์มเจ้าภาพปีนี
1: ้
0: มาแจ่มทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: คุณผู้ฟังเนาะทั้งเม็กซิโกแล้วก็อเมริกา
1: เป็นการเล่นในช่วงเขาเรียกว่า2เกมแรกรอบแบ่งกลุ่มเฮ้ยเจ้าภาพโอเคมาก
0: ใช่ๆแล้วผลงานดีแล้วเราเล่นวันนี้นำแล้วนะไม่มีดึงช้านะจะเอาอีกนะครับ
1: ผมว่าฟีฟ่าจะแฮปปี้ตรงที่เจ้าภาพเล่นดีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: คือถ้ามันไปตกรอบแรกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหงานกร่อยแน
0: ่ใช่ๆนะครับแล้วก็ฟีฟ่าคงรู้ด้วยนะเกมนี้จันหนูจันเองกับภาค
1: ใช่ไม่
0: มาเล่นเนอด่านะด่าเลยนะ
1: ศูนย
0: ์อ่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆกับ99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวัน SMS ผ่านตามกติกาที่ผู้ดำเนินในการกำหนดนะครับโดยคำถามจะเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาตินักกีฬาหรือว่าเหตุการณ์สำคัญประจำวันคำถามวันจะตั้งขึ้นวันต่อวันนะครับผู้โชคดีที่ตอบถูกลำดับที่5ถึง15จะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะครับช่วงเวลาร่วมสนุกก็รายการบอลโลกอัปเดตเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงรายการ99ไลฟ์บอลโลกก่อนการ แข่งขันคู่แรกแล้วก็รายการ99ไลฟ์บอลโลกช่วงการแข่งขันคู่สุดท้าย
1: ครับ
0: ของเขาคู่แรกเดี๋ยวเราไปดูคำถามหน่อยนะจันเอกมีคำถามพอดีเดี๋ยวจันเอกถามหน่อยเดี๋ยวให้แต่รายการได้ตอบแต่ผมเอาอันอื่นมารอนะครับ
1: คำถามของเราในช่วงตีสองนะ
0: ครับ
1: ฟังดีๆนะครับเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะร่วมสนุกอยากได้ของรางวัลนะครับในฟุตบอลโลก2018นะครับเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติอะไรครับ
0: ครับผมตอบกันมาเนาะ
1: เอางี้นะทีมงาน99อ่ะผมว่าคำถามมันยากไปนะถ้าเป็นผมนะเกมนี้จะเตะมุมกี่ครั้งใครจะยิงประตูสุดท้ายอ่ะ
0: ก็สำหรับหลายท่านถ้าเกิดตอบไม่ได้นะเอชเวทมาฝากผมไปตอบ
1: เดี๋ยวนะผมมีอันนั้นฟังคำถามอีกรอบนะในฟุตบอลโลก2018
0: ครับ
1: เมื่อ8ปีที่แล้วเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มตกรอบเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใด
0: ครับส่งเข้ามา
1: เอญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: บีเกาหลีใต้
0: ญี่ปุ่นเกาหลีใต้
1: แล้วก็ซีให้ตอบข้อ A
0: นะครับ
1: A คือญี่ปุ่น B เกาหลีใต้ข้อ C คือให้ตอบข้อ A
0: เอาไปเขาเถอะ
1: โอ้ของรางวัลอย่าไปตั้งคำถามยาก
0: ใช่นะครับ
1: เราตั้งใจแจกอยู่แล้วอาจารย์ลูกฟุตบอลน่ะ
0: ไม่เป็นไรลูกฟุตบอลไม่ได้เรามีอีกอันนึงนะครับ
1: เอาของใหญ่เลยนะ
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงรายการฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.net.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: ขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500บาทที่ได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้อเนกประสงค์ Farizon MVP EV Super Van นะครับมูลค่าที่ว่าโอ้โห 1,600,000 อ่ะจำนวน1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล นะครับไปร่วมสนุกกันแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 14:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรด ยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ผมจะไปเล่นผมขอรางวัลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้าได้รางวัลที่1รถยนต์ผมไม่เอา
0: ครับ
1: ผมขอรางวัลที่2ผมจะเอามอเตอร์ไซค์ให้พี
0: ่ผมเอาหมดเลยครับ
1: แล้วเอารถพี่ไปเผาทิ้งซะ
0: ผมว่าหมดเลย
1: เออคันนี้ทิ้งไปเดี๋ยวผมได้ผมจะให้มอไซค์พี่เลย
0: เพราะจันเอกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในประสบการณ์รถเสียทุกครั้ง
1: ทำให้กูลำบากหลายรอบมาก
0: ยางแตกสตาร์ทไม่ติด
1: สตาร์ท
0: จันเอกอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้ง
1: แบตหมดอะไรก็มีเดี๋ยวผมไปดูผลบอลนิดนึงที่แข่งอยู่ตอนนี้เพราะว่าบางท่านก็ลุ้นเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ไอร์แลนด์พรีเมียร์นะครับมีด็อกไฮด้านำเชียร์บอล 2-1 นะครับเกาเวนำเดอร์ลี่ซิตี้ 2-0 เซนต์แพทริกกับชลิงโก้โรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 โบฮีเมียนกับดันดาร์กเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับส่วนดิวิชั่น1ไอร์แลนด์นะครับก็มีแอดลอนทาวน์นำเรดฟอร์ด 2-1 นะครับเบรย์นำลองฟอร์ด 3-1 คอปแรมเบอร์ตามหลังทางด้านฟินฮาร์ป 0-1 คอร์กซิตี้นำทางด้านทริตรียูไนเต็ด 2-0 แล้วก็ UC ดับลินตามหลังเคอรี่ 0-1 ส่วนบอลสเปนซาบาเดลนะครับพักครึ่งยังนำซาโมราอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับ
1: มีตอบมาคำถามนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวทีมงานเช็คให
0: ้ใช่นะครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายคอมเมนต์กันนิดนึงนะพี่อู๋เพราะว่า
0: อะไรเลยครับ
1: เรายังมี
0: ไม่เป็นไรเรายอมเสียเวลาพักไปเราไม่พักคนอื่นเขาพักเราไม่พักเลยครับ
1: พักแบบนึง แป๊บนึงฝากตบกรรมการนะครับพี่ทำไมไม่แจกเหลืองถ้ามันแจกยากจังอะไรประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได
1: ้
0: ตอนนี้ก็ไปสองเหลืองแล้วนะครับ
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆเอ๊ะเดี๋ยวนะผมค้างผมได้ค้างคอมเมนต์ทาง YouTube หลายอยู่แต่แป๊บนึงแป๊บนึง
0: จะเด็กจัดไปเลยครับ
1: น่าจะบอกจำนวนคนดูด้วยนะครับผมว่าสังเกตไม่ได้บอกเลยคือถ้าจำนวนคนดูส่วนใหญ่เขาจะอัปเดตหลังจบเก
0: ม
1: ว่าคนดูเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าไอ้ประเภทที่บอกจากชื่อคนเป็นชื่อชื่อชาติเนี่ยอันนี้ได้เลย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงยากนะครับตัวที่ยิงของวัตฟอร์ดผมว่าครึ่งหลังเดี๋ยวได้ลงนะครับวันนี้ระบบเสียงดีมากๆนะครับอยากให้ตั้งค่าแบบนี้ไปจนจบบอลโลก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวว่ากันตระกูลพิบหวายเนี่ยชอบด่ากันออกอากาศแต่รับหลังจูบปากกันจริงไหมครับ
0: จริงไงใช้มด
1: อ
0: ีวาวนะ
1: เ
0: ห็นด่ากันไปเที่ยวด้วยกันประจำนะฮะ
1: คนใกล้ตัวเลยอย่างมนมัมมี่ใช่ปะ
0: นี่เขาเป็นหัวหน้าใหญ
1: ่เป็นหัวหน้าใหญ่ดูได้ช่องทางไหนครับบอลโลกผมหาในทีวีไม่มีเลยไม่เห็นเขาสดเลยครับอย่างโมโนแม็ก
0: ต้องดูคู่
1: ว
0: ัน
1: นี้
0: มันจะมีวันนี้มันจะมีคู่อะไรนะคร
1: ับ
0: ไม่ได้ถ่ายทุกคู่นะครับที่คู่ที่เป็นฟรีทีวีแต่วันนี้ผมจำไม่ได้โปรแกรมเดี๋ยว
1: คือ
0: สดมาแล้วผม
1: ถ้าจะดูทางโมโนแม็กทุกเกมเนี่ยต้องเป็นสมาชิก
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยวันนี้เกมค่ำคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้คู่ที่เขาจะถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีโมโนแม็กสปอร์ตหรือว่าโมโน29ตุรกีกับปารากวัยกันตุรกีกับปารากวัย
0: ท่านที่อยากดูฟรีทีวีรอคู่ตุรกีนะครับ
1: แต่จริงๆในช่วงที่ผ่านมาโมโนแม็กเขาปล่อยให้ชมฟรีคู่ใหญ่เยอะมากนะ
0: ครับครับ
1: คู่ใหญ่เยอะมากแล้วก็มีหลายคู่ด้วยนะครับสำเนียงออสซี่จะประมาณอีสานบ้านเราถ้าเปรียบเทียบนะครับอเมริกาจะประมาณภาคกลางเนอเอฟเฟกต์จะเยอะหน่อยจากคุณอนุสรนะครับคุณนัทพงศ์บอกว่านอกจากเป็นนักเตะอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็
0: มีหน้าซาผมว่าแปลกๆเวสตันไม่เข็นนี้เมสตันไม่เข็นน
1: ี้ออกแนวเนอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่เห็นกับพาร์ทแต่เมสตันไม่เข็นนี้เนี่ยผมก็งงว่าไม่เข็นนี้นี่ใครวะเนี่ย
1: มีแต่แมคเคนนี่นะ
0: ครับ
1: พี่เอกจะไปอีกสหรัฐหนึ่งครับเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอ้โหผมน่าจะหัวเร็วเหมือนคุณนัทพงศ์นะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้บอกยูเอ
0: ี
1: น่าจะไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรอย่างงี้นะครับเรื่อง Circle Date เนี่ยบอกแล้วเนาะพี่อู๋เนี่ยพูดถึงตามไปปั๊มบ่อยๆเนี่ยฝากดูราคาน้ำมันด้วยแต่คุณก้องนะครับ
0: ช่วงนี้มันน่าจะลดยาวๆนะใช่ไหมเพราะว่าตลาดโลกมันลดอยู่นะครับ
1: คุณพิจิตรถามว่าใครยิงเข้ากรอบมากกว่ากัน
0: คุณน่าจะอเมริกานะอาจารย์ยิงเข้ากรอบเนี่ยอเมริกาครับครั้งหนึ่งตะกี้ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ยิงเข้ากรอบมันน้อยอยู่นะเดี๋ยวผมเช็คดูอีกที
1: แมตต์ฟรีดเปิดบอลด้วยเท้าไม่ดีครับดูเกมนิวยอร์กซิตี้ FC บอยคุณอนุสรบอกว่าน่าจะบอกจำนวนคนดูนี้บอกไปแล้วนะครับ
0: มันไม่ขึ้นให้เราเห็นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่คนนะครับ
1: มีลุ้นโดนถล่มไหมครับจากคุณนันทพงศ
0: ์โอ้ยมีโอกาส
1: ส่งให้
0: มีโอกาสนะผมว่าเดี๋ยวเกิดมาบุกก็ต้องรอดูว่าบุกแบบบ้าเลือดแล้วโดนอเมริกาสวนเนี่ยก็มีสิทธิ์เละเหมือนปารากวัยได้เหมือนกันนะครับ
1: จะไปทับลายนะหมิงก็ลำบากครับอ้าวติดตามอาจารย์อู๋ตั้งแต่สมัยอยู่ซันชาแนลครับ
0: ซันชาแนลใช่ไหมครับ
1: ยังดีไม่มีนักเตะเบอร์94นะครับอเมริกาไม่งั้นจะเข้าบริษัทบอลโลกเลยประมาณนี้นะครับอเมริกาเล่นสบายใช่ไหมครับเดี๋ยวเจออิหร่านและพันธมิตรอุ๊ยกับคุณธนากรอ
0: ันนั้นไม่ค่อยสบายครับยิงตรงกรอบอเมริกายิงตรงกรอบ2นะครับส่วนทางออสเตรเลียยิงตรงกรอบไป1
1: ครับ
0: นะครับมากกว่ากันนิดเดียว
1: นะครับขอนิดนึงนะคุณ FPK บอกว่าอเมริกาเข้าตามากเดี๋ยวรอลุ้นขึ้นหนัง
0: ต่อเล่นดีนะวันนี้เล่นสนุกนะครับ
1: ดีเล่นดี
0: แล้วเกมรุกมันหลากหลายดีเดี๋ยวไปบาโลกันบ้างเดี๋ยวไปเดชเนาะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะเกมทางฝั่งขวาครับ
1: ครับคุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีนะครับ
0: ครับผม
1: คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าบราซิลถล่มแน่นอนครับจากคุณผีสลิปน็อตผมก็ชอบทางด้านบราซิลนะทีมงานตั้งคำถามแข่งแฟนมันแท้ฟุตบอลโลกเหรอครับผมว่ามันยากเกินท
0: ุ
1: กครั้ง
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมไม่โบกให้สรุปป๋าตั้ง
1: เอาไงถ้าไม่มีเฉลยมาผมโอ้พี่ของรางวัลน่ะมันไม่ใช่บ้านไงยังไงเราตั้งใจมาแจกอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: คือต้องตั้งคำถามที่ให้แฟนฟุตบอลน่ะเข้าร่วมสนุกเยอะ
0: แล้ว
1: คนกรีดยางอยู่มันจะไปเปิด
0: ไม่แล้วอย่าง
1: เปิดวิกิพีเดียที่ไหน
0: ไม่แล้วอย่างเราก็เน้นในนี้ด้วยเพราะบอลนี้มาแจกเราก็ บอลปลอมแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อมาถูก
1: ๆคุณณัฐพลบอกว่ารางวัลมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับทีมงานหน่อยว่าให้ตั้งคำถามนี่ให้มัน
0: ไม่มันมี
1: 2
0: แบบ
1: หน่อย
0: ถ้าตั้งคำถามในรายการก็อาจจะเป็นบอลเอาไปร่วมสนุกแต่ถ้าเกิดเป็น M-Court Super Fan เนี่ยอัน
1: นี้ไปดูได้เลย
0: อันนี้หนักๆเลยเพราะเป็นระดับรถไฟฟ้าเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ล้าน6แล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ไอ้เลย
1: มอเตอร์ไฟฟ้าม
0: อเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda เน
1: ี่
0: ย
1: ไอ้นี่
0: ข้างหลังเราเนี่ยนะเห็นภาพ
1: ตัวเครื่องบินพี่ก็น่าได้นะ
0: ตัวเครื่องบินมาก่อน Airway ก็มีนะครับ Gift Voucher อะไรอีกนะครับ
1: เที่ยวเหนือสักทีอะไรอย่างงี
0: ้อันนั้นสำหรับคนที่แบบอยากเน้นของรางวัลเต็มๆนะก็ไปลองดูอ่ะ M-Court Super Fan นะครับ
1: ภาคพรีเมียร์น่าจะมีแบบนี้ด้วยนะครับแต่คุณพิสารสาเกตเดี๋ยวให้พี่ให้ทีมงานไปพิจารณานะ
0: พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่ดูครับว่าให้ลองดูนะครับเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดบางอย่างหลายๆอย่างนะก็ต้องรอดูนะครับผมก็พยายามจะเชียร์อยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ผมว่าหลายคนที่ฟังอยู่คุณผู้ฟังก็น่าจะชอบเนอะ
1: ครับ
0: นะมีการไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะครับ
1: พอดีเห็นท่านผู้ฟังตอบคำถามมาทางไหน SMS ทาง468-9899ผมย้ำอีกรอบนึงนะ
0: ครับผม
1: เป็นลูกฟุตบอลนะครับก็ฟุตบอลโลกปี2018เซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใดฟังคำถามผมก็ยังงงเลยนะอาจารย์เองผมมีช้อยให้เลือกนะ
0: เ
1: อทีมชาติญี่ปุ่น
0: ครับ
1: B ทีมชาติเกาหลีใต
0: ้
1: ข้อ C ให้ตอบทีมชาติญี่ปุ่น
0: โอ้ยาก
1: เออ
0: ยาก
1: มันยากอ่ะต้องมานั่งวิเคราะห์คำตอบคืออะไรอีก
0: ยากนะครับ
1: ประมาณนี้พี่อู
0: ๋
1: เบรกก่อนไหม
0: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังมาลุยกันต่อเจ้าภาพอเมริกาที่นำออสเตรเลียอยู่2-0นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
2: นายที่นาย
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
17: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: องทานแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live ฟุตบอลโลกนะครับกลับมาครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหจัดเลยครับสุนิปโพวิช3ตัวผู้เล่นนะครับเมดคาร์ฟลงมาแล้วครับเกเรียแล้วก็อีลันคุนด้านะครับลงมา3คนไอ้เจ้าคาร์ลอนบอร์เจสที่ทำเข้าประตูตัวเองครับโรดูปิเล่แล้วก็รวมไปถึงหน้าเป้าอย่างโมฮัมเหม็ดตูเล่วันนี้โดนเปลี่ยนออก3คนเลยนะครับ
5: ครับ
4: ขยับก่อนทันทีครับตอนนี้เกมน่าจะเปิดแน่ๆนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าอเมริกาจะคือถ้าโดน 2-1 ก็ไม่แน่แต่ถ้าเกิดโดนเป็น3เนี่ยมีสิทธิ์หลับเหมือนกันครับเอาตันกันไปตันกันมาสุดท้ายจะเอาฟาวล์ไม่ได้ครับผู้เสนไม่ให้ครับแหมโอนิล
5: อันนี้เมื่อกี้ที่พักถึง10นาทีป่ะกำลังกินไก่ย่างอยู่เมื่อก
4: ี้ไม่ทันครับ
5: ขอบคุณเสบียงด้วยนะครับจากสมหวังไก่ย่างนะครับ
4: ดูเตะเปิดทิ้งมาพยายามจะเขี่ยลูกนี้มันไกลตัวไปหน่อยครับสุตาก็เลยเตะทิ้งคืนกลับมาครับดูพยายามจะบุกมากขึ้นนะครับเนี่ยพยายามจะไล่กดดันคือครึ่งแรกพวกเขาลงไปรับกันเยอะเกินนะครับ
5: ครับ
4: เอ้าจับบอลไม่ดีซะอีกโอ้ดูเลยครับอิตาเลียโน่ครับจับบอลแล้วบอลลั่นออกข้างซะงั้นครับโอ้วันนี้เกมรับแกก็เอาไม่อยู่ครับอย่างกับอิตาเลียโน่เกมรุกก็ทำเสียบ่อยนะครับเอ้าโดนผลักลูกนี้ฟาวครับโอ้โหซูต้าครับไปผลักบาโลกันท่านหน้าคว่ำเลยครับ
5: คุณชูสุเกะบอกว่าตอบคำถามทางไหนครับอยากจะตอบด้วยก
4: ็ทาง SBS เนาะ
5: SBS นะครับทาง4689899นะครับส่งมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับทั้ง SMS แล้วก็ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
4: อเมริกาก็บุกเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็พยายามจะปรับในเรื่องของตัวรุกก็มายืนค้ำเป็นหน้าคู่ไปเลยครับวิลากุนดาก็พยายามจะวิ่งกดดันให้มากขึ้นนะครับเพราะครึ่งแรกตัวแรกแกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับโอ้บอลเคาะริมเส้นมาครับวันนี้เติมเกมบ่อยมากครับอเล็กซ์ครีแมนคิดริชาร์ดกลับหลังมาเลยครับเกมในครึ่งหลังเหมือนอเมริกาจะเน้นความแน่นอนมากขึ้นแล้วก็เกมมันดูช้าลงไปนะครับเนี่ยเน้นการครองบอลแล้วก็ให้ออสเตรเลียได้มาไล่บอลนะครับพอไม่มีตัวไล่แค่เคาะกันอยู่3คนครับเซนเตอร์3คนไม่ออกบอลเลยครับแมคเคนนี่วางมาก็ยังโดนดักไว้ได้สุดตารับตามมาถึงบอลก่อนโดนเตะร่วงลงไปได้ฟาวครับสกิโดเดสอีกแล้วครับวันนี้คล่องทีเดียวครับเดสเนี่ยถึงก่อนนะครับ 9-1 ครับโดนเตะกวาดเข้าไปครับ
5: ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วนะครับออสเตรเลียถ้า 1-2 ไล่มาเร็วยังพอมีลุ้นนะครับ
4: อันนี้ก็เหมือนมีการขยับครับตำแหน่งของคาร์ลอนบอร์เจสที่โดนเปลี่ยนออกนะครับ
5: ครับ
4: เซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายก็เป็นสุคติขยับเข้ามาแทนที่นะครับแต่ก็โดนใบเหลืองไปแล้วเหมือนกันต้องระวังนะครับยึดกลายเป็นซ้ายตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยเหลืองทั้งคู่ด้วยครับจอร์แดนบอสแกก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับ
5: ครับเซนเตอร์ของอเมริกาวันนี้สบายเลยนะ ไม่ค่อยไม่ได้เจองานยากเลยนะครับนี่ขนาดว่าทีมรีมนี่38ปียังชิวๆเลยนะครับ
4: คือรีมวันนี้ก็อาศัยการวางบอลเอาส่วนคริสติชัสก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามจะเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกนะครับ
5: ครับ
4: ของบอลแล้วโดนไล่บีบมาครับน่ะสุดท้ายต้องคืนก่อนครับจอร์แดนบอสซูซ่าคืนหลังไปต้องรีบเตะทิ้งครับแพทริกบีชลูกกลางอากาศแมคเคนนี่แปะสั้นๆมาชิง 1-2 กันครับแมคเคนนี่เอาไปตั้งเงินในแดนหลังไปเลยครับทีมรีมครับออกมาโรบินสันมาบุกได้สักพักหนึ่งกลับมาถอยล่นไปรับกันอีกแล้วครับออสเตรเลียเดสพยายามจะตัดในครับเดสกระชากมาแล้วเดสฝากตรงกลางมันย้อนหลังไปหน่อยแม่ต้องวิ่งไปเก็บตกก่อนครับมาเล็กทีมัน
5: เสียเวลานิดนึงนะครับอเมริกาโอ้ถ้าจ่ายดีๆนี่ได้เปิดเกมลุกเข้าใส่ในกรอบเขตโทษเลยนะครับจะยิงคืนได้ไหมครับออสเตรเลียลูก3ถ้ามีถ้าเป็นของอเมริกานี่จบเลยนะพี่อู๋นะ
4: วันนี้เกมดูเหนือกว่าครับโรบินสันเนี่ยเลี้ยงไปแล้วบอลมันโดนปั๊มครับอิตาเลโน่เก็บบอลได้เลกิคิมคืนมาก่อนแล้วก็วางข้ามาทางขวาครับดูบอลลงได้พยายามจะตะลุยไปครับอิตาเลโน่อิตาเลโน่หยอดเข้าไปด้านในก็ยังโดนหม่งดักเอาไว้ครับพยายามจะดูดบอลลงมาลิคาโดเปเป้จับยาวไปแล้วเอาได้สวนคืนวางทะลุมาเอาแล้วครับหลุดเดียวมาแล้วอเมริกาลุยมาต่อแล้วก็ไม่ดึงจังหวะแล้วก็รีบยิงลูกนี้โดนบล็อกพอดีช้าไปหน่อยครับบาโลกัน
5: อเมริกัน20ยิงครับซิกาติครับไปบล็อกไว้โอ้จังหวะดูครับไหลมานิดโอ้ออกตัวจากแดนของตัวเองสปีดมาแต่ว่าจังหวะที่จะง้างเท้ายิงนี่แล้วโอ้ยโดนขวางนิดเดียวครับ
4: คือเหมือนบาโลกันแกไปแล้วแกไปหยุดจนทำ
5: ให
4: ้ซิกาติแกมาถึงพอดีก็เลยมากดดันได้ครับ
5: สปีดบาโลกันนี่จะเร็วกว่านี้นะมันจะไปคิดว่าจะยิงมุมไหนหรือเปล่าแต่ยังได้เตะมุมต่อนะครับอเมริกาทีมรีมขึ้นมาแล้วครับ
4: วันนี้รับหน้าที่หมดเลยครับเตะมุมสองฝั่งเลยครับมาลิกทิวแมนตูกเตะมุมทางกลับขวาวางเข้ามาตรงกลางครับบอลตกมาอิลันคุนด้ายกมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับกระโดดปั๊มกันเอาหาบอลกันไม่เจอทั้งคู่ครับบอลงัดโด่งมาอีลันคุนด้าดีดใส่ก้อยมาก็ไม่ดีครับโดนฉกไปแล้วครับส่งไม่ดีอีลันคุนด้าวันนี
5: ้เนี่ยทีมนี้บอกให้เพื่อนผ่อนๆนิดนึงมีจังหวะเร่งมีจังหวะผ่อนนะครับแล้วอเมริกาเองก็ต้องพยายามรักษาสกอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็รวมไปถึงนักเตะด้วยนะครับ
4: บอลในกรอบเขตโทษครับบารูกันพยายามจะพลิกก่อนหาเพื่อนอยู่แล้วก็โดนแซะออกหลังครับเชกติถ้าได้เตะมุมอีกแล้วครับมาลิกทิวมันเหมือนเดิมครับ
5: ครับเตะมุมนี่ยังได้ลุ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสั้นครับอเมริกา
4: คือเปลี่ยนมา3คนแต่กลับกลายเป็นว่าทั้ง3คนไม่เจอบอลเลยครับเมดคาร์ฟทางด้านของเกเลียเนี่ยครับลูกเปิดมาก็ฉลับอีกแล้วครับไปฉลับเมดคาร์ฟแล้วครับตัวสำรองที่เพิ่งจะถูกส่งลงมาครับคอนโดเมคครับก็ต้องดูว่าจะอยู่ซังเพาลีต่อไหมครับมาตกชั้นไม่กับซังเพาลีครับเตะมุมเลยครับลูกวางตรงกลางได้โขกลูกนี้มันโดนไม่แต่โอ้เหมือนโขกกันเองครับนั่นแหละผู้สินเป่าหยุดเกมก่อนแล้วครับโอ้จังหวะบาโลกันโขกไปพอดีมีตัวโขกสวนกันมาครับเชคติโอ้ยหัวศีรษะชนกันเลยครับผู้สินก็เลยเป่าหยุดเกมพักนึงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับซึ่งหลังเนี่ยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับอเมริกาอาจจะเป็นเพราะเกมยังดีอยู่ครับนำอยู่ 2-0 นะครับ
5: มีทั้งฝั่งส่งเสียงหายผมเช็คดูก็ปกตินะครับ
4: อาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่าตอนนี้เสียงน่าจะมาแล้วนะครับ
5: คุณอู่เล็กมีคิววันไหนครับพี่เอกวันจันทร์
4: นี้ป
5: ่
4: ะ
5: ไม่พรุ่งนี้พี่กระสน
4: วันอาทิตย์มั้งคุณอู่เล็กนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์
5: ก็คือวันอาทิตย์เข้าเช้าวันจันทร์นะครับลุยต่อนะครับ อเมริกายังดูเหนือกว่าทุกอย่างนะครับทั้งเปอร์เซ็นต์ของบอลโอกาสยิงแล้วก็ประตูที่นำอยู่ 2-0 นะครับ
4: จ่ายทะลุมาครับเชียร์คติมาบอลโดนขาแล้วก็หลุดออกไปครับ
5: ครับ
4: ซุปตาร์ดารามากันเยอะนะลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทุ่มมามีอัดกันล่วงไปอีกแล้วครับลูกกลางอากาศดวลกันอยู่ครับที่มันคือหลังกลับมาไปตั้งกันก่อนครับคิดริชาร์ดทิมรีมฝากสั้นๆมาครับโรบินสันแต่ว่าออสเตรเลียเวลาสวนเนี่ยมันก็ไม่มีใครมากดดันเท่าไหร่แต่โอ้โหแต่วางยาวลูกนี้มาก็ไม่ดีแล้วครับ
5: เกมรุกไม่มีใครน่ากลัวเลยนะครับ
4: เอาอีรันคุนด้าลงมาก็ไม่มีอะไรอ้าวโดนตัดโดนฉกได้ตรงกลางสนามครับลุยทะลุมาแล้วมีการบวกกันอยู่ผู้สินนะปล่อยให้ไม่ได้เปรียบไปก่อนครับโอ้โหออสเตรเลียแล้วก็มาเป่าให้ครับเห็นว่าไม่ได้เปรียบแล้วครับจังหวะตัดเข้ามาของอีเตียโนนะครับโดนเสียบเข้าไปครับ
5: กลุ่มไปที่ข้อเท้าเหลืองออกไปมา
4: แล้วใบที่3ครับโรบินสันครับ
5: ครึ่งแรกเนี่ยลูกใบ3ไม่มีนะครับมาอยู่ในช่วงครึ่งหลังเปปปี้ครับเข้าบอลจากด้านข้างด้านหลังแล้วเข้าบอลช้านะครับคือถ้าจะมองในเกมรุกที่เก่าสุดของออสเตรเลียก็เป็นเล็กกี้เนี่ยนะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วจะวิ่งแบบนี้ก็อาจจะไม่ไหว
4: คือช็อตแรกที่มีการเตะกันนะเปปปี้พุทธศิลป์ไม่ได้ให้นะครับมาให้จังหวะของโรบินสันนะครับโดนใบเหลืองใบครับใบที่3ดูจังหวะจับม้วนมาแล้วก็อเมริกาก็ยังดูเล่นเป็นทีมมากกว่านะครับที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้บอลมันจะเป็นการความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าครับ
5: คุณเจมส์พิรพัฒน์ถามมาครับออสเตรเลียน่าจะนำไหมโอ้โหบอลทรงนี้ยากนะ
4: ยากครับตอนนี้จะตีไข่แตกยังลำบากเลยครับโอ้มีจนถึงตรงนี้เนี่ยยิงเข้ากรอบทรงกรอบแค่ครั้งเดียวเองนะครับในครึ่งแรกนะครับเนี่ยแล้วอเมริกาก็เริ่มจะให้ทีมรีมเนี่ยดึงช้าแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่านำอยู่2-0นะครับมันเดินทางช้าลงแล้วครับเนี่ย
5: คือเล่นมาตรงนี้เกือบ1ชั่วโมงอ่ะจุดเด่นของออสเตรเลียวันนี้ยังไม่มีครับลูกยิงไกลลูกคอนเนอร์ลูกสวนกลับอะไรเงี้ยมันไม่ชัดเจนนะครับ
4: โอ้โหแล้วแต่ออฟวิ่งมัดยังไม่ออกเลยครับโอ้โหลุยมาครับก็เปปี้พยายามจะจ่ายตัดในมาโรบินสันโอเวอร์แลปเติมขึ้นมาทางซ้ายครับโรบินสันปาดเข้ากลางมาให้ครับไทเลอร์ดำคืนมาก่อนครับริชาร์ดโลไปทางขวาบ้างครับเดสเจอกันตัวหน่อยครับเดสเจอกับบอสวนคืนย้อนหลังกลับมาครับจิลมันยกมาลูกนี้มันลึกเกินไปพยายามจะบังเอาไว้ไม่ยอมจะตามไปไล่ตันกันอยู่สุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเข้าไม่ทันครับเวสันแมคเคนี่
5: ถึงตรงนี้ก็อเมริกาก็ยังไม่ผ่อนเกมรุกนะครับก็ต้องการประตูที่3
4: พยายามจะลุยมาครับเกเรียโอ้โหวิ่งมาตันกันลูกนี้ก็ต่างคนต่างฟ้องให้เป็นของออสเตรเลียครับเกเรียทุ่มคืนหลังมาเลยครับซูต้าสิกาติออกซ้ายมาลูกนี้ครับบอสเคาะกลับเข้ามาตรงกลางเลยครับออกมาซ้ายอีกทีครับบอสจัดแต่บอสจ่ายยัดในมาพยายามจะตะลุยต่อลุยไปต่อครับบอสได้จังหวะวางเข้ามาแล้วก็มาจะสอดมามงครับอีรันคุนด้าแล้วไปฉลับนะทีมริมไม่เห็นด้วยครับบอกไม่โดนครับแต่ให้ไปเตะมุมไปแล้วครับ
5: จะผ่านมา1ชั่วโมงโปเชตติโน่เองก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับดูภาพช้าจังหวะขึ้นเกมมาทางซ้ายคอสมาของออสเตรเลียคือจะมีตัวที่โฉบเข้ามาโหม่งครับอีรันคุนด้านะครับแต่ว่าทีมรีมโหม่งทิ้งไปก่อนมีเช็คอะไรหรือเปล่าเนี่ยสำรองลงมานะครับอีรันคุนด้าเป็นนักลูกมา20ปีที่เล่นกับวัตฟอร์ดนะครับ
4: มีแมทธิวเล็กกี้เจ็บอยู่
5: ครับ
4: แต่วันนี้บทบาทแทบไม่มีมีอยู่ทีเดียวครับขึ้นเกมมาแล้วก็มาได้เปิดทีเดียวหลังจากนั้นหายเลยครับแมทธิวเล็กกี
5: ้ด้วยสภาพร่างกายครับก็คงไม่ไหวอายุ35ปีก็เป็นนักเตะที่ยิงเยอะเก ที่สุดในตำแหน่งเกมรุกก็14ประตูนะ
4: เหมือนพยายามจะลุกนะพยายามจะลุกแล้วเหมือนมีอาการเจ็บนะครับก็ทิ้งตัวลงไปอีกก็ดูแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเปลี่ยนออกนะครับแมทธิวเลกี
5: ้กล้ามเนื้อหรือเปล่า
4: คืออยู่เยอะแล้ววิ่งเยอะนี่ครับเพราะทีมตามหลังอยู่นั่นแหละครับน่าจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับอาจจะดึงช้าเพื่อให้ตัวสำรองได้ลงมานะครับ
5: หมายเลข20สำรองของออสเตรเลียนะครับ
4: หัวปะโต้ครับเตะดาวรุ่งที่เลือกไม่สนแล้วครับจะรีเลือกไปออสเตรเลียดีกว่าครับหัวปะโต้กำลังจะลงมา
5: เล่นกับซาโซโล่นะครับทางด้านโบปาโต้
4: ไม่ไหวครับเดินกระเพงออกไปแล้วครับแมทธิวเลกกี
5: ้ตามสภาพอะเนาะอายุเยอะแล้วนะครับ
4: แฟนๆก็นั่งซึมอยู่ครับแฟนออสเตรเลียคือรูปเกมมันไม่ได้ดีขึ้นนะ
5: ครับ
4: เปลี่ยนมา3คนแล้วนี่เป็นคนที่4แล้วนะครับ
5: ทักทายพี่รถเขียวด้วยนะครับวันผมไม่เอาผมเพิ่งเก็บมาจากถังขยะเมื่อเช้า
4: ก็ไปเอาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนก็ได้ครับเด็กรถเขียวนะก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลย
5: คร
4: ับที่เจ็บไปครับแมทธิวเลกกี้แล้วก็โวปาโต้นะครับลงมาเติมเกมรุกแทนครับ
5: ก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีนะครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเล่นกับซาโซโล่เกมรุกเขาเล่นได้หมดนะอาจารย์มิดฟิลด์ตัวรุกเล่นวิงได้นะ
4: เป็นพวกประเภทตัวไฮบริดนะ
5: ใช่กับระดับยูทเนี่ยยู19 20 21เล่นกับทีมชาติอิตาลีนะ
4: ครับ
5: แต่พอชุดใหญ่เนี่ยมาเล่นให้กับออสเตรเลียนะ
4: คือที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่องเกมรับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ก็อีลันคุณดาเอาหลุดมาแล้วโอ้โหจับด้วยซ้ายนี่ก็แรงไปหน่อยครับบาโดกันแล้วกำลังจะสวนคืนมาอีลันคุณดามาแล้วครับล็อกขวามาอีลันคุณดารอดูตัวในเพื่อนมัดช้าเกินแล้วโดนบล็อกอยู
5: ่
4: เหลี่ยมซ้ายไม่ยิงแล้วนี่ก็ข้ามคานเอาไปเองไม่ดีครับ
5: โอ้จะมีอะไรหรือเปล่า
4: บาโต
5: ้มีตัวผู้เล่นของออสเตรเลียเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษเดี๋ยวดูว่าเจ็บเองหรือว่าโดนสะกิดอะไรไหมกุมไปที่ข้อเท้าซ้ายครับจังหวะสวนกลับโอ้ถือว่าสวยเลยครับจังหวะออกตัวไม่ล้ำด้วยนะครับอีลันคูด้าลุยไปทางขวาเนี่ยพื้นที่เข้าข้างในพอลากข้างในเนี่ยโดนบีบดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่จังหวะยิงลูกเนี่ยอย่างโอปาโต้ยิงก็หลุดกรอบไปเอง
4: คือเมคคาพยายามจะฟอร์มว่าเหมือน
5: จานแมคเคนนี่แมคเคนนี่ไปเหยียบข้อเท้าครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คหรือเปล่านะครับ
4: แต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินแกยืนยันว่าไม่ให้อะนะครับสมบัติเยอะแกไม่ให้ครับคือเติมมาช้าไปครับจังหวะอีลันคุนด้ามาเนี่ยมันไม่มีเพื่อนอยู่นะครับมันก็เลยต้องรอก่อนเลยครับ
5: เพราะมันเป็นจังหวะสวนนะ
4: ใช่ครับเป็นจังหวะสวน
5: สปีดมาเร็วแต่ว่าเพื่อนเติมไม่ทันนะครับ
4: คือก็เลือกถูกเลยครับแกไปฝังตัวกับทิมรีมที่38ไปแล้ว สตาร์ทออกตัวมันไม่ได้ครับ
5: ครับ
4: เร็วกว่าเยอะครับคือสวยเยอะแกอยู่ตรงนั้นพอดีแกก็ยืนยันว่าไม่ให้ครับ
5: ครับ
4: เกเลียครับทุ่มมาโดนโมงไว้ได้ครับริชาร์ดโมงเสยมาใหม่ก็ตามมาไม่ทันบอลออกไปแล้วครับได้เป็นลูกทุ่มของอเมริกาครับ
5: นี่กล้องจับมาอิเรนกุนด้าก็ลงมาเนี่ยมีสปีดความเร็วนะครับอาจจะใช้ความสดนี่ครับมาเล่นงานในรับของอเมริกาเริ่มไล่เพลสไล่บี้เร็วขึ้นนะครับออสเตรเลีย
4: เริ่มจะวิ่งเข้าหาลูกทุ่มเข้ามาบาโลการจะดีดคืนย้อนหลังมาแล้วจะจิ้มบอลมันฉลับไปฉลับมาครับสกัดทิ้งออกมาแล้วก็จะสวนคืนแต่มันยังสวนไม่ได้ครับออสเตรเลียมาเชคติต้องคืนหลังกลับมาเลยครับซูต้าจ่ายโอ้พลิกกันมาแกะมาได้ครับอ่ะทะลุมาทางซ้ายครับลุยมาครับจอร์แดนบอสเลาะมาก่อนแล้วเพื่อนยังเติมไม่ทันครับบอสต้องดึงช้ากลับหลังไปก็สุดท้ายไปตั้งกันใหม่อยู่ดีครับกลับหลังไปเลยครับคือบอลมันไปแล้วไปไม่สุดเนาะไปได้แค่ครึ่งสนามแล้วก็ต้องกลับหลังนะครับชนะออสเตรเลียซูต้าให้มาครับเกเรียฝากขวามาโรบินสันตามบีบอยู่จะแตะหนีมาตาเลโน่จับโรบินสันเร็วกว่าเดอะเมทคาเปิดมาไม่ดีครับ ลึกไปนู่นเลยครับ

0: แมตฟรีสโอ้โหแล้วดูเหมือนเพื่อนยืนไม่ตรงตำแหน่งฟรีสตะโกนด่าอยู่ครับ
1: โอ้โหเนี่ยฟุตบอลมันต้องแบบแผนมันต้องเป๊ะนะยืนองศาห่างออกบอลลำบากนี่ก็ไม่ได้นะครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่65นะครับสกอร์ของอเมริกายังนำอยู่ 2-0
0: งัดมาครับฟรีแมนคิดริชาร์ดงัดไปที่ไทเลอร์ดัมเอาจ่ายกันไม่ดีสุดท้ายในกรอบเขตโทษแต่งอยู่ไม่มีมุมยิงจากแถว2เมตรครับครับยิงไปแล้วก็ไปตรงตัวแมตต์ฟรีสครับ
1: แต่อย่างน้อยการสร้างสถานโอกาสการกดดันเกมของอเมริกานี่ถือว่าดีนะครับ
0: ไทเลอร์ดัมไม่ทำอะไรกับมันนะ
1: เล่นคาร์ฟยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักมันเบานะครับโหนี่ไม่เห็นออสเตรเลียเข้าทำแบบนี้นานเลยนะครับเกมแรกแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่ได้1-2โดน3ก็ยอมครับออสเตรเลีย
0: พยายามใช้การวางบอลและให้อีรันกุนด้าที่ออกมามีความเร็วนะครับเบียดกันไปจะเอาฟาวง่ายไปหน่อยครับอีรันกุนด้าแกจะเอาฟาวครับสเวเยอร์บอกให้ลุกขึ้นมาครับฟรีแมนหยอดทิ้งข้ามาครับม้วนหลบไปแล้วยังเกี่ยวมาได้แต่ตามไปเอาต่อเจอหัวทิ้งครับมาแล้วกันดูอีกครั้งครับช็อตนี้ครับคิดริชาร์ดโอ้ยไม่มีอะไรครับไหลเบียดกันอีรันคุนด้าแกก็ทิ้งตัวง่ายไปหน่อยเนี่ยครับไหลต่อไหลอัดกันนะครับแต่ว่าคิดริชาร์ดแกใหญ่กว่าเยอะครับ ช่วงครึ่งหลังก็ต่อบอลก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอเมริกาแต่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวลุยคนเดียวก็ไม่ได้ครับจะฝ่ามาคนเดียวก็วัวปาโต
1: ้โอ้โหเชติโน่นี่แกยังไม่เปลี่ยนสำรองเลย
0: ใช่ครับ60กว่านาทีแล้วนะครับ
1: หรือว่าถ้าให้พวกตัวหลักซัดเกมนี้เราให้ไปพักเกมหน้าก็ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเกมนี้มันก็สำคัญเพราะว่า
0: ต้องการอย่างน้อย
1: เอาชัวร
0: ์แต้มมันจบเลยครับมันสบายกว่าครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดตัวหลักเต็มสูบของเขานะครับ
1: ครับ
0: พยายามจะเล่นให้มันดีที่สุดนะครับแต่ก็จึงถือว่าให้โอกาสกับทางเปเป้อยู่เนาะ
1: เปเป้วันนี้ลงมาก็โอเค
0: แต่มันดูบทบาทน้อยไปหน่อยครับ
1: ครับ
0: เนี่ยลงมาเปลี่ยนไป4คนก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนักครับเกเรียมงตั้งมาโรบินสันแปะเข้ากลางมาครับไทเลอร์อดัมดึงก่อนโดนตันไปจนแถมไม่ทีก็ไทเลอร์ดำแม่ฟองกุลสิทธิ์ครับโดนบัวกาโต้แถมเดสชิงกันครับฟรีแมนบนแล้วดีดกลับหลังไปเลยครับเอาชัวร์ก่อนครับตอนนี้อเล็กฟรีแมนไทเลอร์ดำฝากทางขวามาครับฟรีแมน
1: ก็เคาะบอลของบอลเพื่อความชัวร์อเมริกาไม่เร่งแล้วนะครับนัดสุดท้ายอเมริกาจะเจอกับทางด้านตุรกีถึงว่าเน้นกะเอาชัวร์6แต้มไว้ก่อนนะครับ
0: ตุรกีก็ตอนนี้เลือดเข้าตาอยู่ครับ
1: ก็จะเล่นกันวันที่25นะครับส่วนออสเตรเลียก็จะเจอกับปารากวัยแพ้เกมนี้นัดสุดท้ายยังมีลุ้นนะครับอย่างน้อยๆก็อาจจะอันดับ2หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ก็เข้าช่วงวอเตอร์เบรกนะครับตอนนี้ก็พักก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงวอเตอร์เบรกนี่ผมก็มีอะไรมาแนะนำนะครับสำหรับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นเดินลงบันไดก็เริ่มระวังมากขึ้นก็คืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระข้อเข่านะครับทำให้คุณลุกเดินนั่งคล่องตัวแล้วก็มั่นใจครับตัวผ้าถักคอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับผม
0: จากนี้ไปครับ
1: ขอบคุณร้านสมหวังไก่ย่างด้วยนะครับเอาไก่ย่างมาให้เรานี่ประมาณสัก50ถุงเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่5ถุงพอ
0: ไม่มีเนื้อนะ เป็นกระดูกไก่กับส้มน้ำแกง
1: ไม่ที่เหลือนี่ไงตอนเช้าเราไปตั้งแผงหน้าสปท.ไง
0: ครับ
1: ขายเลยตอนเช้าอเมริกาเขาก็มีแฟนโซนนะพี่หู
0: ครับ
1: แฟนๆที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ดูที่แฟนโซน
0: คือความจุสนามเนี่ยน่าจะเต็มอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าภาพนะครับเพราะว่าความจุสนามเนี่ยมันได้ประมาณ 72,000 นี่ครับ
1: ช่วงคุณลิเบร์นี่เขาเปิดบอนโจวีอ่ะนะ
0: ใช่
1: ไม่เอาไม่เอาคุณอย่าโยกอย่าโยก
0: เบาๆ
1: เบาๆขอบคุณแฟนๆที่รับชมผ่านโซเชียลด้วยนะพี่อู
0: ๋
1: ของเรานี่ Facebook กับทางด้านYouTube รวมกันนี่เป็นพันนะครับ
0: ครับผม
1: ฤดูกาลใหม่ที่จะลุ้นแชมป์คะแนนเบียดกันน่าจะมีแค่อาร์เซนอลและแมนยูและลิเวอร์พูลครับจากคุณพิสารสาเกตนะครับ
0: ครับ
1: ขอถามนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่ๆคิดว่าทีมชาวเก้ฤดูกาลใหม่จะเปิดและจะรอดตกชั้นไหมอาจารย์สายบอลเยอรมัน
0: ชาเก้ผมว่าต้องเสริมตัวหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสริมอ่ะผมว่ากลัวเดี๋ยวจะเหมือนพวกไอ้ที่ขึ้นมาเน
1: า
0: ะเพราะว่าอย่างเชโก้ผมเชื่อว่าลงได้ไม่ครบอ่ะนะด้วยอายุ40แล้วอ่ะมันก็อาจจะเริ่มเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็อาจจะลงได้ก็ครึ่งนึง
1: ครับ
0: ผมว่าต้องเสริมทีมนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นยังไม่พออ่ะทั้ง3ทีมเลยไอ้2ทีมดิ
1: ชาเก
0: ้ไอ้3ทีมเพราะว่าชนะโอ้โหก็ได้นะครับ
1: ชาเก้ชื่อเนี่ยชื่อใหญ่มากอ่ะแต่ช่วงหลังมามันก็ซบเซาอ่ะเนาะ
0: เอเวอร์แบกพวกนี้นะครับต้องเสริมทีม
1: เอาไงว่าถ้าชาเก้จะไม่ตกชั้นน่ะก็จะเป็นเพราะผู้เสาประตูนี่แหละชาริอุสครับ
0: ครับมีประตูจอมเก๋ากับหน้าจอมเก๋าคาริอุสกับเชโก้นะครับ
1: กลับมาลุยต่อครับ20นาทีสุดท้ายเวลายังเหลือออสเตรเลียเองดูจากรูปเกมก็พยายามจะบุกมากขึ้นนะครับ
0: แต่ออสเตรเลียแกเล่นเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นนะไม่เหมือนอเมริกาแบบเหมือนอยากจะเอาอีกนะครับแต่ว่าออสเตรเลียแกเล่นแล้วเหมือนกลัวโดนหลังนะครับที่โดนไป2แล้วมันต้องใส่แล้วครับ
1: โอ้คอมเมนต์ของคุณหนามทางไลน์ต้องขออนุญาตรัดเลยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เอก56พี่อู๋49ครับ
0: โอ้รอรับหมายเลยครับรอรับหมายครับข้อมูลเท็จนะครับ
1: น
0: ี่
1: คุณจะบอกว่าอู๋49นี่เขาอึ้งเขานิ่งเลยนะเขาไปไม่เป็นเลยนะมีเล็กกว่า49ไหม
0: ไม่รู้เพราะปกติผมก็ใช้สั่งเขาว่
1: า
0: 72เลยครับ
1: มีด้วยเหรอวะพี่มี72เลยเหรออ
0: ืมอ่ะก็จะเปลี่ยนแล้วครับ ทางฝั่งของปอร์เชติโน่นะครับ71นาทีครับนำอยู่ 2-0 นะครับจะเปลี่ยนตัวลงมาบ้างครับสำรองครับดูว่าจะเอาใครลงมาครับเมื่อกี้เห็นแบบ
1: เบย์ฮาวเตอร์
0: ครับก็เดี๋ยวดูว่าใครจะออกนะครับแต่ก็ถือให้โอกาสกับทางไอ้เจ้าเปปี้เยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้บทบาทจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ความขยันครับเปปี้วิ่งไล่ตรงกลางได้เยอะเลยครับพยายามจะโยกลุยมาอิตาลีโน่เนี่ยก็ช่วงเวลาหลังพยายามจะให้แบ็กช่วยเติมแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีครับดูเลยครับเมตคาไปรีบเกินนะครับโดนฉกได้ไทเลอร์อัดดับตู้หูไปกวาดมาลูกนี้จับยาวไปอิตาลีโน่ลุยมายังจับได้เมตคาเจอปั๊มอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วโรบินสันลุยฝ่ามาโรบินสันคืนกับหลังไปแล้วโอ้โหโดนบีบไล่อยู่ครับทิมรีมครับโอ้โหเจอแถมเข้าไปเป่าฟาวให้ครับ
1: เรือนคุณด้าไปทำฟาวแล้วทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรก
0: ก็วิ่งไล่เนาะคืออย่างแรกไปยืนดูเขาเล่นนะครับ
1: คือวิ่งไล่วิ่งเพสมันก็ทำให้อเมริกาออกบอลยากเนี่ยต้องมีลูกบู๊ลูกดุบ้างโอ้นี่วิ่งมากระแทกแบบไม่มีทรงเลยนะครับอีรันคุนด้า
0: อันนี้นอกจากจะเหมือนกันทั้งหน้าตาแล้วนิสัยด้วยครับอีรันคุนเอกด้านะครับโอ้โห
1: เดี๋ยวผมขอเป็นทีมรีมก็ได้อาจารย์ขอเป็นทีมรีมดีกว่า
0: ไม่แต่อีรันคุนด้าช็อตนี้ดอกพี่ก็ไม่น่าโมโหไปแถมเขาเฉยๆนะครับอ่า
1: เซบาสเตียน
0: เปปี้ออกจนได้
1: เซเบสเตียนเบอร์ฮาวเตอร์นี่เป็นมิดฟิลด์จากแวนคูเวอร์นะครับอายุ25ปีครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นนัดที่15ครับซัดไป1ประตูอันนี้เป็นอะไรนะอาจารย์เบอร์อะไร
0: เบอร์ที่14
1: อเมริกันอเมริกัน14ลงมา
0: อเมริกัน14นะครับลงมาแทนอเมริกัน9ครับ พยายามจะเนี่ยพยายามจะวิ่งไล่แล้วพอไล่เขาก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องฝ่า3ครับบาโลกันใช้ตัวพิงไว้โอ้โหเกเลียแกกอดไม่ปล่อยเลยครับล็อกติดตัวไปด้วยครับแม่บาโลกันแกสะบัดโมโหครับเกเลียก็ลงมาเป็นแนวรับนะครับลงมาเล่นแทนชิกาติแล้วก็กติกขยับไปอยู่เป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแทนนะครับ
1: คุณเช็คนอนๆนี่ลุ้นให้คุณลุ้นให้มาลูก3อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเวลายังเหลืออยู่นะครับอีกประมาณสัก15 16นาที
0: ผมว่า

0: ไทเลอร์ดำโลไปทางขวาก่อนเก็บตกได้ครับเบอร์เฮาเตอร์โอ้โหจ่ายสั้นเกินครับเบอร์เฮาเตอร์จอร์แดนบอสครับดักได้แล้วก็ฝากคืนตรงกลางมาโอ้โหแต่อเมริกาไล่ดีสวนเร็วไม่ได้ครับคิกาติจอร์แดนบอสโอ้โหไม่ไหวครับ
1: โอนิล
0: โอนิลทะลุตามช่องมาเลยครับเมทคาฟขวาขวามาเอาเติมมาแล้วครับอิตาลีโน่คืนมาใหม่ครับเมทคาฟเพื่อนจะดันพุ่งไปล้ำหน้าซะอีกครับจ่ายไม่ได้ครับตอนนี้ได้ขึงบ้างครับตอนนั้นออสเตรเลียเมทคาฟบัวปาโต้วนกอดบัวปาโต้เจอ2พยายามจะลุยไปเองครับบัวปาโต้วางครับท่านลูกขึ้นมาบอลตกเลยไปซะอีกนะครับจะลังจัดสวนได้ลูกนี้ลุยยกมาไม่ผ่านเกเรียยอดเข้าไปด้านในก็ยังมีคิดริชาร์ดนะครับโมงทิ้งออกมาใหม่ บอลตกมาโอ้โหแต่เรียเก็บตกได้ครับตอนนี้เริ่มมาเป็นชุดๆแล้วครับ
2: นี่ครับบุกขึ้นมาเหมือนจะพับสนามเหมือนกันนะครับออสเตรเลียลูกแรกมายังพอมีลุ้นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับมาดูต่อฮะออสเตรเลีย
0: ตอนนี้ก็เน้นการเจาะทางริมเส้นนะครับบัวปาโต้วนมาก่อนครับจะพาเข้าไปในกรอบเขตโทษบัวปาโต้บอลทะลุถึงเส้นหลังบัวปาโต้ล็อกอีกทีนึงเหลี่ยมซ้ายหยอดเข้าไปก็ยังมีตัวมงดักไว้ก่อนอีรันคุนด้าบอลตกมาอีกทีนึงโดนหัวทิ้งไปก่อนโอ้โหเกือบจะได้ง้างเหมือนกันนะครับอีรันคุนด้า
2: โอ้มีกดดันเหมือนกันนะครับว่าจังหวะมงคริสติชาร์ดแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาบอลตกมาโดนแขนเบอร์ฮาเตอร
0: ์แกถือว่าน้อยเกินครับทางด้านของเกนเบอร์ฮาเตอร์คือตัวแกไม่สูงอ่ะแกไซส์เท่ากับอีรันคุนด้าแต่แกไม่ขึ้นนะครับ
2: ผู้สินอยู่ตรงนั้นอ้อผายมือแล้วไม่มีอะไรครับช็อตนี
0: ้
2: นะโนจุดโทษแล้วฮะ
0: ผู้สินผายมือแต่ว่าจันเอกผายลมนะครับ ได้กลิ่นอยู่เปรี้ยวๆอ่ะมาแล้วครับเออร์วายแจ็คสันเอาตัวเก๋าลงมาเพิ่มอีก1คนแล้วก็โอคอนแองฮัตแองเลอร์นะครับออกไปเลยครับได้กลับมาเป็นคู่หูจากซังเพาลีครับเออร์วายแจ็คสันกับทางเมทคาร์ฟครับ
2: โอ้โหโดนเจ็บอยู
0: ่โรบินสันไปสอยเขาแล้วก็
2: โ
0: ท
2: ษนะน่ะ
0: เซวิกเซเบเยอร์เดินมาเคลียร์หน่อยครับ
2: พิ้วมากใช่ไหมที่สำรองลงมาโบโต้นี่ถือว่าพิ้วเลยนะครับริมเส้นนี่ถือว่าเล่นงานรับของอเมริกาได้หลายช็อตเลยบอลโลกปีนี้เขาจะบันทึกว่าเป็นปีไหนครับเช่นเมสซี่แฮตทริกวันที่16หรือ17ถ้าตามโปรแกรมวันของเขามันลงโปรแกรมวันที่16แน่นอนถึงแม้ว่าจะเล่นบ้านเราเข้าสู่เช้า17ก็ตาม
0: ทำตัวเองครับบัวปาโต้คือภาพจับมาเนี่ยเขาอยู่เนี่ยไปดึงเขานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขากางแขนมาแล้วมือไปฟาดโดนหน้าครับแต่นั้นอันเจนเดอร์เบรมสันก็เลยผู้ตัดสินเลยไม่ได้ให้ฟาวครับสปอยเยอร์แกไม่ค่อยผิดพลาดอยู่แล้วนะครับแกจังหวะแกเป๊ะครับแกเห็นชัดแกบอกก่อนแล้วไม่ฟาวครับ
2: ครับ
0: เหลืออีก12นาทีนะครับตอนนี้มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับออสเตรเลียต้องการ1ประตูก่อนนะครับ
2: เพื่อ
0: ทำ
2: ให้ทุ่มไกลแน่ลูกนี้ผมมั่นใจ
0: เปลี่ยนนะครับ
2: ซิกาติทุ่มยัด
0: ไกลเลยครับซิกาติ
2: ซูต้าอยู่ข้างในแล้วครับรูปร่างใหญ่ๆแบบนี้เอา
0: เรียบร้อยทุ่มสั่นต่ออีกรอบคือจันเอกเจอหมอเจอรู้ทัน
2: นะพี่ลุงถอยมันจะทุ่มไกลนะ
0: มันกว้างอะให้อายเลย
2: ผมอ่านคอมเมนต์ดีกว่าสวัสดีพี่ไพโรจน์นะครับฟังอยู่อำเภอโนนแดงโคราชชัดเจนดีครับ
0: ครับผม
2: สวัสดีด้วยนะฮะของเราถึง 4:00 นะ
0: ครับผม
2: เดี๋ยวมีมารับช่วงต่อนะครับท่านอื่น
0: ของเราก็บรรยายสดทุกคู่นะครับตามกันได้ตลอดเลยครับอ่ะเตะมุมครับสำคัญครับ10นาทีสุดท้ายโวปาโต้ไปเสาไกลพยายามจะขึ้นโขกโอ้โขกไปเต็มหน้าเลยครับเออวายแจ็คสันโอ้แล้วจอแดนบอสได้ซ้ำก็ไปนู่นเลยครับยิงข้ามคานไปเยอะครับก็เป็นอเล็กฟรีแมนครับวันนี้เด่นมากครับ
2: วันนี้เด่นมาก
0: เกมรุกเกมรับเลยครับอเล็กฟรีแมนเกมรับเนี่ยติดเขาตลอดส่วนเกมรุกเนี่ยแกเติมเกมช่วยจจิโยเดสได้ดีมากนะครับ
2: โอ้ยจังหวะเทคตัวมงศีรษะชนกันครับกล้องจากผู้ตัดสินลายตาเนาะโอ้มาอีก2ครับ
0: ชุดสุดท้ายเลยครับ
2: อเมริกัน23กับอเมริกัน6
0: ออฟเปลี่ยนแบ็ค แบ็กเอาเป็นโจสกาลีครับแทนเดสครับ

0: เป็นแบ็กจอมลุยเหมือนกันนะครับ
1: ครุสตี้ลงมาหมายเลข6
0: ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่ายังไงครับโรบินตันบอกเป็นผมหรือใครครับเนี่ยยังงงอยู่ตัวที่จะออกอ่ะสุดท้ายโรบินตันก็ออกครับแหมงอนครับกำลังเล่นดีๆอยู่โรบินตันเหมือนแกไม่พอใจนะโดนเปลี่ยนออกครับอันนี้โรบินตัน
1: สคาลี่นี่เล่นกับ
0: กักบักอยู่กับกักบักแกก็เป็นแบ็คขวาตามตำแหน่งเลยครับ จะแบ็คจอมลุยเหมือนกันครับอีกหนึ่งคนเนี่ย
1: ชุดนี้อเมริกาไปเล่นในยุโรปเยอะมากนะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ตัวบุนเดสกันเยอะนะครับก็สุดท้ายก็เป็นไอ้เจ้าโรบินสันน่าจะเก็บเรื่องเหลืองนะครับแกเลยไม่พอใจแต่อยากเล่นอยู่ครับแต่ว่ามันติดเหลืองอยู่นะก็เลยต้องเอาออกครับเดี๋ยวเกิดไปแดงขึ้นมาเดี๋ยวงานเข้าครับโรบินสันชาสตีลงมาแล้วนะครับ
1: ก็เป็นแบ็คที่เล่นอยู่กับเซลติกนะครับชาสตี10นาทีสุดท้ายครับ
0: ดูมาตอนนี้ก็แก๊กเดียวเลยครับอิตาเลโน่ครับแบ็คขวาคอยเติมอย่างเดียวครับตอนนี้คือเปลี่ยนตัวมาเยอะแต่มันเน้นการบุกจากแบ็คเหมือนเดิมนะครับอเมริกาลงไปตั้งไปแพ็คเกมรับบ้างครับฝากออกซ้ายมาจอแดนบอสเปิดแล้วบอลมันฉลับเก็บตกได้รอจากสวนปั๊มกันอยู่ครับจอแดนบอสอีกทีนึงบอสวนไป2รอบนะครับวนกลับมาใหม่ตั้งหลังคืนดีกว่าครับไปเอากันตั้งหลักกันใหม่ครับซูต้าให้มาครับเกเลียกลับมาอีกทีครับซูต้าจะหาช่องเปิดอยู่ครับวางออกขวามานะครับลุยมาครับอิตาเลโน่ค่อยๆเลาะไปก่อนครับอิตาเลโน่ไม่มีเพื่อนมาเชื่อมนะครับเออร์ไวน์แจ็กสันกลับมาอีกทีนึงบอลกลับมาครับเออร์ไวน์แจ็กสันดีดออกมาแล้วก็วางหยอดเข้าไปด้านในบอลตกแล้วก็มันติดไซด์ไปหน่อยซ้ำไม่ได้ครับจอร์แดนบอส
1: โอ้โหนี่ปล่อยบอลตกพื้นแบบนี้อันตรายนะครับยังดีที่บอลติดไซด์แล้วมันตกพื้นปุ๊บมันกระดอนออกหลังมาเลยครับเสาไกลเข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยแนวรับอเมริกาเกือบจะติดประมาทแล้วครับลูกนี้
0: โจสการลี่ครับน่าจะเคลียร์ดีกว่าครับเก็บไปปล่อยให้บอลตกดีว่าตัวหลังนะบอสแกน่ะแต่ดูจะถึงตรงนี้ก็ครึ่งหลังน่าจะทดไม่เยอะนะจันเองนะเพราะครึ่งแรกมันทด7นาทีเพราะว่ามีจังหวะที่ศีรษะปะทะกันนะครับแล้วมันทด7นาทีครับยอดแต่เลยเปลี่ยนมาแล้วเกมมันไม่ได้ยกระดับมากขึ้นนะครับมันก็ได้บุกปะปลายนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทางอเมริกาก็พาวเกมด้วยครับเจาะอเมริกาไม่เข้าเลยครับทุ่มเร็วมาบอลจ่ายทะลุตามช่องมาควายต่อมาให้ครับบาร์เตอร์เมทคาร์ฟไปสุดเส้นหลังเปิดมาก็โดนมงสกัดมาแถว2อีกทีนึงก็เจอปั๊มอีรันคุนดาไม่ได้เตะสกัดยังอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่เคลียร์มาก่อนวุฒิศิลป์มาบังทางอยู่ครับมาหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะวนผ่าเข้าไปฝากมาให้อิตาเลียโน่เปิดไปก็ยังจิ้มไว้ได้เตะทิ้งอีกทีนึงบาโลกันให้ลูกนี้ตอนนี้ออสเตรเลียมาเป็นชุดครับเออร์วาแจ็กสันลุยมาใหม่ฝากทางซ้ายก่อนเออร์วาแจ็กสันไปจนสุดเส้นเปิดยัดมาก็ติดคิริชาร์ดครับได้เป็นเตะมุมเลยครับชนะของออสเตรเลียครับ
1: ดูจากวิธีการเล่นออสเตรเลียในช่วง10นาทีหลังเนี่ยสู้ได้เลยนะครับถ้าเลือกที่จะวัดกับอเมริกาเลยนี่ถือว่าจังหวะสวนจังหวะที่จะเปิดเกมลุกนี่ถือว่าดี
0: วางแผนมาผิดนะ
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าบุกตั้งแต่แรกๆน่าจะสู้ได้อยู่
1: คือแม้แต่กระทั่งเนี่ยเจ้าสำรองอย่างทางด้านอิรันกุนด้าถ้าปล่อยลงตั้งแต่ครึ่งแรกอาจจะเล่นงานแนวรับของอเมริกาได้เปิดคอนเนอร์มาครับ
0: ลูกเตะมุมบอลล้นมาอิตาเลียโน่กระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดลูกนี้บอลมันยังไม่ออกแปะกลับมาแล้วยิงลูกนี้วืดซ้ำอีกทีนึงติดบล็อกซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้เกเลียโดนสกัดได้ก่อนแล้วเป่าไว้แล้วครับมีจังหวะปะทะกันแล้วเหมือนฟาวไปก่อนแล้วครับโอ้ยคิดริชาร์ดนอนกองอยู่เป็นซูต้าไปอัดครับ
1: ซูต้าไม่ลงแล้วตอนนี้คือค้ำในแดนบนเลยโอ้มาเป็นพายุเลยครับออสเตรเลียแต่ประตูตีไข่แตกมันยังไม่มานะครับ
0: แนวรับที่เพิ่งจะลงใหม่ๆนะครับเกเลียครับ
1: ดูจังหวะเปิดเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ว่าเสาไกลยังเหลืออยู่เปิดคอสใหม่อีกทีนึงโอ้จังหวะผักมาแล้วครับซูต้าก็ไปอัดกับริชาร์ดอีกทีนึงยิงซ้ำอีกทีนึงก็ไปติดบล็อกอีกครับแต่ผู้ตัดสินเป่าไปแล้วนะครับ ก็ไม่มีทางเลือกนะครับทางด้านโปโปวิชต้องให้ลูกทีมลุยอย่างเดียวครับ
0: 5นาทีสุดท้ายครับไม่รวมทดนะครับพยายามจะกระตุ้นลูกทีมครับโปโปวิชบอลยาวๆทิ้งมาครับสุตาหม่งได้ครับไทเลอร์ดำประหม่งตั้งสวนกลับมาครับบาโรการจิ้มทะลุมาชิบานคืนหลังกลับมาก่อนครับดึงช้าก่อนครับไม่รีบครับบนกลับมาตั้งหลักกันใหม่ไปเลยครับเล่นเวลาไปด้วยครับคิดริชาร์ดก็คืนประตูไปเลยครับแมตฟรีสเตะวิ่งเกือบช้าครับแมตฟรีสแมตดึงนานไปนิดนึงบอลมาไทเลอร์ดำพุ่งโมงสวนตั้งมาใหม่กับโมงสวนไปทีครับเกเรียทีมรีมก็โมงตั้งมาอีกทีนึงกับซูตะกับโมงตั้งกลับไปครับเอ้าก็จะโมงกันอย่างเดียวเลยผู้สินบอกพอปวดคอครับเป่าหยุดซะเลยผู้สินบอกโอ้โหโมงกันอยู่นั่นน่ะ
1: ผู้สินมองตามจนแบบคอเคล็ดโอ้โหหลายช็อตมากออสเตรเลียเป็นฝ่ายที่ได้เล่นนะครับช็อตเนี้ย
0: เงียบทางผู้สินเอลิกซ์เวเยอร์พยายามจะเข้ามาบอกนะครับบอกถ้าปล่อยให้โมงกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกก่อนพอดีครับโอ้โห
1: นี่คุณแอปพีเคบอกว่าออสเตรเลียเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาลำบาก
0: ใช่ครับคือไม่ยอมสู้ตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยกลายเป็นกฎอเมริกาในครึ่งหลังได้อยู่เลยอเมริกาครึ่งหลังเกมรุกก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับเนี่ยบุกพับอยู่เลยครับแต่ว่ามันเจาะไม่เข้าครับลุยฝ่ามาเองเลาะขวามาไหลทะลุไปครับเออวาจักสันหักกลับมาบอลมันย้อนหลังไปหน่อยจับแล้วปั๊มกันได้โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษคิริชาร์ดบอลเลขทีหนึ่งก็ไปนู่นเลยมันไกลไปเยอะเลยครับไม่ไหวครับ
1: วิสาไกลจังหวะ
0: ผิดทางไปหมดครับ
1: ถ้าอเมริกาไม่บ่งวะเนี่ยซุตต้าเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับอย่างที่บอกอ่ะซุตต้าคือเซนเตอร์ที่เขาไม่ลงแล้วเนี่ยปักหลักอยู่แดนบนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้
0: ใช้ความใหญ่ของซุตต้าเนาะ
1: ครับจอร์ดเวีย
0: จอร์ดเวียมาดูลูกนะ
1: แค่เนี่ย
0: แต่ว่าลูกชายวันนี้ไม่ได้ลงนะครับทิมเบอร์ทีนี่นั่งสำรองอยู่ครับ
1: เฮ้ยดูพอเขาไว้หนวดไว้คราวหน้าก็เปลี่ยนนะ
0: ใช่จอร์ดเวียที่เห็นมันอีกมุมหนึ่งไปเลยนะมุมแบบเหมือนเป็นแรปเปอร์แล้วมุมปกติก็จะเข้มๆ
1: พ่อเล่นทีมชาติ
0: แล้ว
1: เรา
0: จะมีปัญหากัน
1: เอาใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: ใจเย็นครับใจเย็นครับนะไม่
1: มาลูกการออกมาลูกออกมาเรานำอยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวผู้ตัดสินจัดการเอง
0: บาโลกันครับไปโดนดึงๆแล้วจะไปมีเรื่องกันคราวนี้กรูนเข้ามาตอนแรกนึกว่ากรูจะมีมวยหมู่ที่ไหนได้ครับแหมคือมาห้ามกันวันนี้ก็ต้องชมครับ
1: ออสเตรเลียชุดนี
0: ้ใบเหลืองมาแล้วครับ
1: สายเขาเรียกว่าสายพันธุ์ดุๆไม่ค่อยมีนะมันไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้พวกมาร์ควิดูก้าเบรชันโนพวกนั้นสายบู๊นะครับ
0: คือพวกเม็ดครับพวกไอ้เจ้าเออร์ไวน์แจ็กสันก็มันก็อายุเยอะแล้วไงก็30กว่าไปแล้ว2ผู้เล่นกองกลางออสเตรเลียครับก็ไม่ไหวแล้วใบเหลืองเป็นของอิตาเลียโน่ครับ
1: ขาจะหักแล้วจานบุ๊กบ้างเนี่ยต้องบุ๊กต้องแจกแล้วครับจานเนี่ยมาเรียบร้อยผู้บราซิลแนะนำให้ลองครับแล้วแต่นะมันแล้วแต่ความชอบนะ
0: 5ใบไปแล้วนะครับโอ้โหก่อนในซูต้าโดนไปอีกหนึ่งใบ
1: คุณก้องเกียรติบอกว่าครั้งนี้ไม่เห็นมีฮูลิแกนตีกันนะครับมี
0: นอกสนามมีเกือบทุกนัดเลย
1: ก่อนหน้านี้
0: อาเจนนี่ก็
1: เ
0: กาะกันเลย
1: สาวอยู่เลย
0: ครับ
1: กองเชียร์นะเขาใส่เสื้อ
0: แต่อาจจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่ประมาณสัก 7-8 คนนะปกติมันตีกันมันจะเป็นกลุ่มใหญ่
1: จะไปเห็นฮูลิแกนเหมือนเมื่อก่อนมันน้อยแล้วนะคร
0: ับ
1: แต่แฟนบอลเมาเหล้าเจอหน้ากันมีซัดกันยังมีอยู่นะแต่ครั้งนี้ก็น้อย
0: เอา
1: อีกแล้วเอาอีกแล้ว
0: อีรันคุนด้าจะเอาเรื่องคือเป่าฟาวเป็นอีรันคุนด้าฟาว
1: แล้วไหมเอาอีกไหม
0: เหมือนแกไม่พอใจครับเนี่ยเพื่อนต้องมาห้ามนี่จะล่อกันอีกรอบแล้วครับผู้สินจะแจกอีกไหมโอ้ไปอัดไอ้เจ้าสกาลี่เนาะอีรันคุนด้า
1: เป็นจังหวะเทคตัวไหล่ท่อนแขนนะครับดีที่ศอกไม่กลางนะครับเนี่ย
0: เข้าสู่นาทีสุดท้ายของนาทีที่90แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทดเท่าไหร่นะครับนี่ครับขึ้นมาว่าอิตาเลโน่ครับแล้วอเมริกาทะลุตามช่องมาอยู่ได้เปิดยัดเข้าไปนะครับบอลชันแลบครับได้เป็นลูกเตะมุมไปชันแลบเกเรียนะครับ
1: ครับคู่ที่2ของฟุตบอลโลกก็จะ บราซิลหรือว่าสกอตเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมเช็คดูก่อนสกอต
0: นะสกอตก่อน
1: สกอตกับทางด้านโมร็อกโกนะครับตีห้านะครับ
0: 6นาทีครับโอ้โหครึ่งหลังครึ่งหลังไปทดเยอะเพราะว่าไอใบเหลืองนี่แหละครับจะสอยกันหมักซะเลยครับมาลิกจิวมันแล้วบังไม่ดีนะครับโดนเตะอัดครับมาลิกจิวมันไม่เนียนเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
0: ลูกทุ่มครับเกเรียขวางมาลูกนี้เอาดีดมาลูกนี้จิ้มกันมาลิกจิวมันไม่ฟาวครับแล้วเตะอัดกันครับได้ทุ่มเลยครับออสเตรเลีย
1: ดูแล้วโอกาสที่จะเก็บ3แต้มก็สูงแล้วนะครับทางด้านอเมริกา
0: ที่อย่างน้อยมันต้องมา 2-1 ก่อน
1: ใช่
0: นะครับมันจะได้ลุ้นนะลุยทะลุมาครับโบปาโต้แหวกมา1เจอตัว2โบปาโต้ยังมาได้อยู่แล้วตามมามีตัวช่วยบอลหลุดมาเหมือนไกตานโอ้โหเปิดไม่ดีครับโอ้โหเปิดออกหลังไม่เลยโบปาออกไปแล้ววุฒิสินเป่าไปแล้วครับโอ้โหลุยมาดีแล้วอิตาเลโนเปิดแย่ครับลูกนี
1: ้เขาไกลมีรออยู่2คนภาพให้ดูอะไรใครมีปัญหา
0: ที่จังหวะที่คู่นั้นมันมีผลักกัน
1: นี่มันมีผลักกันอีกผู้สินช็อตที่ผลักอาจจะไม่เห็นนะครับถ้าเห็นนี่แจกเหลืองได้เลยนะครับเนี่ย
0: คือแกเป่าฟาวไอช็อตอิรันคุนด้าไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงก็เล่นโดยไม่รู้เรื่องนะครับไปอัดกันนี่โชว์ให้ดูว่านี่เป็นไงการ์ดคิดดีชาร์ปนะครับอันนี้มันเกม
1: คือ
0: เกมฟุตบอลอะไรเกม
1: คือฟุตบอลโลก
0: ที่มันมีการ์ด
1: ฟุตบอลโลกเขาจะมีการ์ดสะสมนักเตะกัน
0: ครับ
1: เมื่อก่อนบ้านเราเดี๋ยวนี้คือปีนี้ไม่รู้มีเปล่านะสมุดสะสมการ์ดนะเมื่อก่อนผมก็ซื้อเซเว่นมีมาขายด้วยตู้แต่ว่าเสียตังค์เยอะมาก
0: ไม่รู้เรื่องพัฒนาเด็กคุณพ่อบังคับให้เล่นหุ้นอย่างเดียวเลยไม่ได้มาสนใจเรื่องเลิกการ์ดพวกนี้นะครับ
1: ฟางหยิบสนับมือนะคร
0: ับดูจังหวะอเมริกาลูก3มาไหมเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วให้มาโอ้โหแรงเกินต้อง3อยู่แล้วจ่ายแรงเกินครับทรัสตี
1: ้
0: ยังได้อยู่ครับบารอกันคืนมาอยู่ที่มุมธงโอ้ให้แรงไปหน่อยครับเอายังหมุกได้อยู่ขอ1 2กันเบาเกินเอาบอลแฉลบไปแฉลบมาหาไม่เจอครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นอเมริกาได้บุกอยู่จัดสวนครับไปลังคุณด้าแต่หนีไปแล้วใบเหลืองอีกไหมคิดริชาร์ดไม่รอดครับโอ้ยลังคุณด้าจริงๆท่านลงมาเนี่ยน่าจะลงมาได้ลุ้นกว่าในครึ่งแรกเลยนะครับ เนี่ยแต่หนีกาลี่ไปแล้วครับริชาร์ดมาฟาวครับ
1: คู่ที่5ใครภาคฟังเช็คให้พี่หน่อยว่าคู่ที่5ใครภาคอ
0: หมอมั้ยฮะอหมอปัญญา
1: อ๋อพี่โอ๊กพี่โอ๊กการขึ้นกันกับบางเบงตีห้าไอ้คู่ต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวดันเดี๋ยว
0: เฮ้ย
1: พูดสินตะคิวอ่ะเดี๋ยว
0: เฟลิกซ์เวเยอร์ตะคิวกิน
1: โอ้
0: ต้องเรียกนักเตะอเมริกาครับ
1: ไอ้นี่มันยิงห้อเยอรมันนะเนี
0: ่
1: ย
0: เยอรมันเบอร์หนึ่ง
1: ตะคิวกินครับ
0: อ้าวกลายเป็นเยอรมันสองต้องมาช่วยครับเวเยอร์ตะคิวขึ้นโอ้ทดเวลาเพิ่มทีมแพทย์ต้องมาดูครับไปเด็กสเปเยอร์
1: เป่าจบก็ได้นะจะไปกินไก่ย่างแล้ว
0: เวบอกโอ้งามเตยเลยครู
1: โอ้นี่สเปเยอร์นี่ตัวท็อปของยุโรปนะครับ
0: ภาพประวัติศาสตร์ครับสเปเยอร์บอกโอ้อะไรเกิดแต่คร
1: ูแบบนี้นี่มึงเสียเครดิตผู้สิน
0: ที่4ต้องลงมาแล้วครับวิ่งไง
1: จะดมไหมจะดมหรือน้ำมันมวยดูดิ
0: หงปะหรืออะไร
1: หมอนน้ำท่อมน้ำท่อมเนี่ยจิบน้ำท่อมนิดนึง
0: โอ้เฟเยอร์บอกโอ้โหดกไปเต็มที่เลยอย่าหม่องครับกะเอาไม่ให้ดมโอ้ขึ้นเลยฟื้นเลย
1: เฮ้ยโอ้โห
0: ทั้งงาดเลย
1: แบบนี
0: ้โอ้แหมนึกว่าน้ำเกลือแร
1: ่พุทธศิลป์บุญเดช
0: โอ้
1: คุณต้องไปดูงานโปเกมอนที่อังกฤษนะนี่คุณสู้แอนโทนีเทเลอร์ไม่ได้นะ
0: นี่หน้าแดง
1: เฮ้ยเฮ้ยโ
0: อ้ต่าง
1: คงแบบ
0: คุณสินที่4นี่กะเอาจะหม่องไว้นวดเข่าครับ
1: ลุงนี้กูให้ทดเจ็บ3นาทีจบแล้วไม่เสียทรงด้วย
0: สเวเยอร์ก็ดกไปเต็มหลอดเลยครับ
1: เรียบร้อยเลย
0: รู้ไม่ได้ว่าก้าวมันแซวต้องรีบลุกเดินเป๋ๆมาก่อนครับคุณสินเฟลิกซ์สเวเยอร์
1: กรรมการมันตะคิวอ่ะโอ้
0: แล้วตัดเบอร์ต้นบุนเดสด้วยเอ้าลูกฟรีคิกตั้งเตะบอมเข้าไปด้านในบอลตกมาขวดทิ้งไปก่อนเลยครับเหลืออีก 1นาทีครึ่งนะครับ
1: เราจะทดเกิน 2-3 นาทีอ่ะ
0: เพราะว่ามีช็อตที่ตะคิวขึ้นนะครับถือว่าก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับในขณะที่คุณเป็นตะคิวให้กินยาหม่องโอ้ถึงก็พังงาดเลยครับเป็นควายเยอร์แล้วดูไม่มีอาการเลยนะครับวิ่งหายตึงเลยครับเอาบอมมาอีกทีนึงก็กลายเป็นบอลมั่วไปแล้วครับทางด้านของโวปาโต้บอมเข้าไปลูกนี้เซ็งตัวเองเลยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวลงมาอีก2คนครับ
1: เจ
0: โอเรน่าครับ
1: อเมริกัน7กับอเมริกัน19นะครับ
0: ก็บาโลการ์นออกแล้วนะ
1: อีกคนนึงฮาชิไลป่ะครับ
0: ฮาชิไลไอ้
1: ศูนย์หน้าของโคเวนทรีครับ
0: ที่ว่ายิงนั่นกี่ประตูนี่ยิงเยอะนี
1: ่ถอดบาโลการ์นออกครับอุ๊ยจริงๆอยากเห็นไอ้เจ้าเป็นไอ้อารอนสันลงนะพี่ไอ้ปูเชติโน่มันไม่รู้เหรอว่าจอร์จเวอาร์มาดู
0: ไม่ส่งเด็กมาลงหน่อยเขาคงตามเกมอะแต่ว่าแหมมันก็หน้านิดนึงเนาะอย่างน้อยตำแหน่งเลน่าเนี่ยให้เวอาร์ก็ได้เนาะ
1: แมคเคนนี่โดนถอดออกนะครับแต่ผมชอบคู่กลางอเมริกาเทเลอร์ดำกับแมคเคนนี
0: ่โอ้ลงตัว
1: ลงตัวมาก
0: เทคนิคดีทั้งคู่นะครับอีกคนคอยตัดเกมอีกคนคอยสร้างสรรค์เกมนะดูโมงเสยขึ้นมาอีรันคุนด้าจะไปทิมรีมยังถอยไปโมงได้สะบัดมาครับเอวายแจ็คสันอีรันคุนด้าโดนอัดล่วงไปอีรันคุนด้ายังไปได้ต่อลากไปสุดเส้นเนี่ยคุนด้าเปิดหากลับมาก็โดนดักไว้ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับเตะไปไกลๆก่อนแล้วครับอเมริกาโอ้โหโมงตั้งมาให้ลูกนี้อ้าวครับได้ส่วนแล้วทะลุได้ไหมมีธงล้ำหน้าหรือเปล่ายังไม่มีอเมริกาลุยมาเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้าขวาแต่งขวาอีกทีนึงแล้วก็งานยิงมาโดนบล็อกพอดีล้ำหน้านั่นแหละครับเพราะตอนแรกกับเหมือนล้ำไปแล้วครับฮาจิไรครับ
1: กองจับไปที่ผู้สิน
0: อย่าไปตะคิว
1: ตะคิวไว้ทึบไว้ทึบไว้จะจบแล้ว
0: อยากโดบอย่ามองครับ
1: อยากให้มีครั้งที่สอง
0: อยากพังอาจครับอยากพังอาจ
1: ผู้สินบุนเดสไม่ฟิตหรอกูเสียชื่อมากนะ
0: โอ้นึกถึงนักคอมอยู่นะพังอาจเลยนะเจอไปหลอดเดียวหน้านี่แดงเลยตัวเยอะแล้วดูวิธีการตะคิวเลยนะ
1: อ่
0: ะ7นาทีกว่าไปแล้วนะครับจากทด6นะครับเพราะว่าช็อตตะคิวอ่ะ
1: อากาศอาจจะร้อนนะบ่าย2บ้านเค้าอ่ะ
0: ใช่ร้อนชื้นด้วยนะเอ้ยมันร้อนแห้งๆร้อนแห้งๆ
1: 7นาทีแล้วนะครับทดเจ็บเกิน
0: 7นาทีครึ่งแล้วครับตรงนี้ก็เป็นไอ้นี่ไปอีกเป็นทีมนะเป็นทีมตะคิวบวกยะหม่อง
1: ก็แจ้งโปรแกรมนัดต่อไปของทั้งคู่นะครับนัดที่3อเมริกาเนี่ยเข้ารอบแน่ๆครับนัดต่อไปอเมริกาจะเจอกับตุรกีส่วนทางด้านออสเตรเลียเจอกับปารากวัยนะครับ
0: ก็อยู่ที่คู่ช่วงเช้าด้วยจะเป็นอย่างไรฮะแต่อเมริกาไม่สนแล้วครับอ่ะลุยดูดลงมาได้ครับลุยมาแล้วเดียวเลยหน้าจ่ายมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ยิงอีกเกือบลูก3ช้าไปหน่อยครับฮาจีไลแล้วก็สุดท้ายผู้สินเป่าจบเกมครับอเมริกาก็ชนะออสเตรเลียไป2ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับก็2ประตูในเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเป็นโอนโกของทางด้านเบอร์เจสก่อนนาทีที่11แล้วก็2-0ครับท้ายเกมครึ่งแรกจากฟรีแมนนะครับอเมริกาครับออกสตาร์ทในรอบแบ่งกลุ่ม2เกมชนะรวดเก็บไปได้6แต้มเต็มนะครับ
0: เจ้าภาพวันนี้มาหล่อมากนะครับ
1: วันนี้
0: ถือว่าสู้ไม่ได้เลยนะ
1: คู่ต่อคู่ต่อไปของกลุ่มนี้นะพี่หูถ้าทางด้านตุรกีกับปารากวัยถ้าคู่นี้เสมอเนี่ยทางด้านอเมริกาเนี่ยจะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีครับ
0: สบายเลยเพราะว่าคู่นี้แพ้ด้วยกันมาทั้งคู
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับก็ยังถือว่าไม่เสียหายสำหรับออสเตรเลียเพราะว่าเกมแรกเขามี3ไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปลุ้นนัดสุดท้ายได้อยู่นะครับ
1: เอ้ยแต่ใครที่ได้ดูเกมแบบนี้ผมว่ายิ่งโดยเฉพาะครึ่งหลังโคตรสนุกนะแล้วผมยังงงว่าเอ๊ะทำไมไอ้โทนี่ปูโปวิชไม่เล่นเหมือนครึ่งหลังนะ
0: ผมว่าเรื่องของการวางแผนไง
1: ใช่
0: พอวางแผนผิดไปกลัวเจ้าภาพเกินนะ
1: อืม
0: แต่ผมว่าเริ่มสนุกตั้งแต่ช็อตผู้สินเมตาคิวนะแล้วพอพังง
1: า
0: ดเท่านั้นโอ้โหเกมเดือดมัน
1: นี่คอมเมนต์จากคุณแอปพีเคบอกว่าไมเคิลอูลิเวอร์กับแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีครับเห็นไหมอย่างน้อยก็ไม่จะคริวแน
0: ่ไม่สเวเยอร์บอกโอ้ตัดสินอย่างดีมาเจอช็อตตะคิวขายขี้หน้าเน
1: ี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะครับ
0: ทุ
1: กข้อความทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับเรา2คนนะ
0: เพราะเราออกตีสี่เนาะที่เลยเวลาแป๊บนึงแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงต่อมามีใครมาอย่างนะ
1: น่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้ว
0: ถ้ายังไม่มาเดี๋ยวเป็นช่างเราคุณไปกับข้าวฟ่าง
1: เอาไปกับข้าวฟ่าง
0: เป็นโค้งคำจะเข้ามานะครับมาบรรยายครับ
1: อ่ะเลยลาเลยอาจารย์
0: จันเอกต้องเฉลยไหมคู่เราต้องเฉลยด้วยดิ
1: เฉลยก็คือนะครับคำตอบคือญี่ปุ่นนะครับคำตอบคือญี่ปุ
0: ่
1: น
0: ในเกมของเรานะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยเนาะมาส่งมาอาจจะอ่านได้บ้างไม่อ่านไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็บรรยายฟุตบอลเนาะก็ส่งมาได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมก็ของเรามีถ่ายทอดสดทุกคู่
1: ใช่เลย
0: นะครับอ่ะก็ตามกันต่อได้วันนี้คู่ของผมจันหนูกับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
15: ไทยเชฟเข้มข้นสุด

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
15: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
16: สวัสดีครับ 4:12 น.นะครับมาอยู่ต่อกันเลยนะครับกับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับในเวอร์ชั่นรอบโลกกีฬาเอ๊ะต้องหรือว่าต้องบอกว่ารอบโลกกีฬาเวอร์ชั่นนายที่นายไลฟ์บอลโลกไม่รู้นะแต่ก็รายการเดียวกันแหละนะฮะเพราะว่านี่ก็คือรายการรอบโลกกีฬานะตี4ถึง6โมงเช้าแต่ว่าวันนี้เราก็มีรายงานสดฟุตบอลโลกโดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์วันนี้จะรับหน้าที่โชว์เดี่ยวรายงานคู่สกอตแลนด์กับโมร็อกโกเอาเคี้ยวข้าวอยู
17: ่จะดีเหรอพอดีขอบคุณข้าวจากพี่สมกับย่าง
16: เอาเมื่อกี้เอกบอกนิตยา
17: ไม่ใช
16: ่
17: สมอากาศย่างเอ๊คุณเนี่ยไปพูดเดี๋ยวพี่ออสเขาจะว่าเอานะฮะ
16: พูด
17: ขอบคุณพี่ออสด้วยพอดีพี่สมชายเขาบอกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วว่าพี่ออสเขาจะส่งไก่ส่งอาหารให้เกณฑ
16: ์ครับ
17: ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับ
16: มีอย่างอื่นด้วยนะ
17: เอาเหรอ
16: ใช่
17: แต่ว่าเกินก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนรายการที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจอขายวันที่ของเรานะครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต
16: ้
17: นะครับทักทายกันด้วยนะครับเราออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยเที่ยงคืนจนถึงตีห้านะ
16: ครับ
17: เราอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงก่อนนะ
16: ครับ
17: แล้วก็จะมารายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
16: ครับ
17: ครับผม
16: รอบสุดท้ายหรือรอบแรกฮะ
17: ก็เขาเรียกไฟนอลไฟนอล
16: รอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก
17: รอบสุดท้ายรอบแรกแมตช์ที่สอง
16: ครับ
17: พูดอะไรให้ยาวเหยียดเกียรติผ่านทองคุณนะ
16: ก็แปลว่าบอลโลกรอบสองแล้วกันไอ้รอบแรกแล้วกันรอบแรกนัดที่สอง
17: ครับ
16: รอบแรกนัดที่สองเป็นเกมในกลุ่ม C กลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นี่คือกลุ่มบราซิลนะถ้าจำง่ายๆนะฮะ บราซิลในเกมแรกเสมอกับโมร็อกโกไป 1-1 นะฮะไล่ตามตีเสมอแต่คู่ของเรานี่จะเป็นสกอตแลนด์ก็จะเจอกับโมร็อกโกที่เสมอกับบราซิลมานี่แหละนะครับซึ่งโมร็อกโกก็หลายคนคงจะได้เห็นหน้าเห็นหนวดเห็นฟอร์มกันไปแล้วนะฮะ
17: คร
16: ับ
17: ผม
16: หนึ่งในทีมที่น่าจะโชว์ฟอร์มดีที่สุดเหมือนกันนะครับในแมตช์เดย์1ของฟุตบอลโลกที่ผ่านไปนะครับ
17: คร
16: ับเล่นดีต่อเนื่องนะครับจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เข้าถึงรอบ4ทีมนะฮะแล้วก็ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าตกลงเขาเป็นแชมป์หรือว่าใครเป็นแชมป์กันแน่นะฮะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กันแน่นะครับแต่ก็เป็นว่านัดนาทีนี้เขายึดว่าโมร็อกโกเป็นแชมป์แล้วกันเพราะว่าเซเนกัลนี่โดนริบแชมป์ไปนะครับ
17: ก็ในเชิงปฏิบัติกับในเชิงทฤษฎีป่ะคุณหรือว่าไงฮะ
16: ประมาณนั้นประมาณน
17: ั้นประมาณนั้นนะ
16: ในเชิงทฤษฎีเนี่ยเป็นเซเนกัลเพราะว่าชนะในรอบชิงนะฮะแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงปฏิบัติเนี่ยเป็นเซเนกัลแต่ว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็ต้องเป็นโมร็อกโกนะครับ
17: ครับผม
16: ครับผ
17: ม
16: ส่วนสกอตแลนด์เกมแรกก็ชนะเหมือนกันนะฮะ
17: ชนะเฮติบาง
16: ไงแต่ฟอร์มมันก็ดีชนะเฮติเป็น1-0เองนะครับ
17: ครับ
16: ครับวันนี้ก็ถ้าชนะอีกก็เข้ารอบเลยส่วนโมร็อกโกถ้าชนะก็โอกาสเข้ารอบสดใสแต่ที่จบไปแล้วคู่หนึ่งเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เพิ่งจบไปก็อเมริกานะครับเจ้าภาพร่วมก็ชนะ2เกมรวดเข้ารอบแน่นอนเช่นกันนะครับชนะออสเตรเลียไป2-0นะครับ
17: ครับ
16: ได้ประตูนาที11นะครับจากคาเมรอนเบอร์เกสทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อีกลูกเป็นอเล็กซานเดอร์ฟรีแมนนะครับนาที43นะครับ
17: แบบนี้อเมริกาก็แชมป์กลุ่มสิ
16: แชมป์กลุ่ม
17: แชมป์ยังเพราะออสเตรเลียเกมแรกก็ชนะมาไม่ใช่เหรอ
16: น่าจะแชมป์แหละเพราะว่า
17: แชมป์กลุ่มแล้ว
16: เขาดู head to head ใช่ไหม
17: ใช่ head to head
16: ชนะออสเตรเลียก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มนะฮะ
17: ครับ
16: ครับ
17: ก็เดี๋ยวเราตามติดกันต่อนะเราจัด1ชั่วโมงก่อนนะเราเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพี่อู๋ใหญ่นะฮะกับพี่เอกเขาหัวเราะอะไรกันนะเมื่อกี้กรรมการเป็นอะไรเมื่อกี
16: ้ไม่รู้ครับ
17: เอ้าเห็นว่าเราคิดคักอะไรกันฮะกรรมการอะไรฟลิกสวอยเยอร์กรรมการของ
16: เยอรมันเหรอ
17: เยอรมันไม่ใช่เหรอ
16: ใช่
17: มีอะไรมีอะไรมีอะไร
16: เอ้าไม่ทราบ
17: เอ้าครับ
16: พอดีไม่ได้ฟังเหมือนกันเมื่อกี้มาแล้วก
17: ็
16: ตื่นเต้นกับข้าวที่เห็นเนี่ยฮะ
17: ครับ
16: โอ้โหตาโตเลยครับผม
17: ครับนะฮะ
16: มีอะไรฮะฟัง
17: อ้าว
16: ตกใจ
17: ก็รายชื่อมาแล้วยังฮะคุณฮะ
16: รายชื่อ
17: แล้วกับโมร็อกโกครับเป็นยังไง
16: มาแล้วสิมาแล้วสิ
17: ครับ
16: เดี๋ยวแป๊บนึงส่งมาอย่างงามเลย
17: ส่งมาหวานเจี๊ยบเลยเป็นยังไง
16: นึกว่าเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ
17: ครับ
16: ผม
17: โอ้แต่ว่านักเตะของแคนาดาคุณอิสมาเอลโกเน่ก็ผ่าตัดเรียบร้อยเน
16: า
17: ะ
16: ใช่ที่เจ็บหนักใช่ไหม
17: เจ็บหนักขาหักเลยอะ
16: ที่เจอเกมเจอกาตาร์นะ
17: กองกลางจากสโมสรนะซัสซัวโร่นะครับก็เข้ารับอาการผ่าตัดอาการบาดเจ็บนะครับขาหักบริเวณขาซ้ายเรียบร้อยโอ้ตอนเจ้าตัวขาหักเนี่ยไม่รู้ตัวนะคุณนะต้องใช้ออกซิเจนต้องแล้วต้องสูดออกซิเจนอะในระหว่างที่เข็นรถออกจากสนามเนาะ
16: คุณเห็นไอ้อะไรเขียวๆที่เขาดูดไหมที่เขาดมไหม
17: คืออะไรอะ
16: ตอนออกจากสนาม
17: เขาบอกออกซิเจนเปล่า
16: ไม่ใช่ออกซิเจนเขาบอกว่ามันเป็นอันนี้จริงๆยาระงับปวดแบบฉับพลันที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายทันที
17: เอาเหรอ
16: คือตอนนั้นน่ะ
17: แล้วเป็นออกซิเจน
16: คือตอนนั้นน่ะมันเจ็บมากคือเหมือนกับว่าขาหักใช่ไหม
17: ครับ
16: เจ็บมากแล้วก็เขาต้องเอาคือถ้าไม่มีไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกโคเน่น่าจะสลบเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันเจ็บมากแล้วไอ้ตัวนี้มันเหมือนมีส่วนผสมของสารอะไรไม่รู้อะหลายอย่างเลยนะแล้วก็มันจะทำใหถ้าเอาคล้ายๆแบบที่เราเข้าใจกันง่ายก็เหมือนมอร์ฟีนเหมือนกัญชาที่มันทำให้ไม่เจ็บนะนาทีนั้นอ
17: ่
16: ะมันทำให้คลายเจ็บได้ประมาณไม่เกิน5นาที
17: อ้าวผมเป็นออกซิเจนไม่ใช่เหรอ
16: ไม่ใช่สีเขียวเนี่ยที่ใช่ที่เขาดมมันจะทำให้แบบว่าอาการเจ็บที่เกิดขึ้นณตอนนั้นอ่ะคือถ้าฉีดยาชาหรือฉีดยาระงับปวดไปมันก็จะออกฤทธิ์ช้า
17: ครับ
16: แต่ว่าถ้าดมไอ้ตัวเนี้ยก็คือออกฤทธิ์เลยออกฤทธิ์ได้นาทีนั้นเลยแล้วตอนนี้วงการฟุตบอลหรือว่าเดี๋ยวก็จะมีมาใช้คือเขามีเตรียมไว้จะมีเตรียมไว้เลยอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเกิดอาการบาดเจ็บแบบนี้แล้วก็จะได้ใช
17: ้ดีนะ
16: กลัวนักเตะเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วก็ แล้วก็แบบถ้าแข้งขาหักไปมันจะเจ็บแบบจนสลบไป
17: โอ้เรื่องของวิชาการกีฬานี้ก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเนาะ
16: ใช่ใช่
17: อย่างเช่นผมคุยกับคุณโอ๊ตขาหักกับACL เนี่ยACL ขาดผมว่าขาหักเนี่ยกลับมาได้เร็วกว่านะกลับมาได้เร็วกว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดอีกนะช่วงหลังเนาะ
16: ใช่ใช่ขาหักนี่มันก็ต้องดูว่าหักตรงไหนและยังไงมัน
17: แต่ของโคเน่เหมือนจากขาหักบริเวณน่อง
16: กระดูกหักเงี้ย
17: กระดูกหักคือจะตัวตอนโดนเสียบนะตอนไอ้โมดิโบเสียบอะไม่รู้ตัว
16: มันเข้าหลัง
17: คือมันลุกทีหรือว่าตอนที่เพื่อนร่วมทีมนักเตะของแคนาดาแล้วก็กาตามาเห็นแล้วก็เอามือประสานศีรษะข้างหลังอ่ะโอ้แล้วแบบโอ
16: ้เหมือนแบบซิสเซ่อะไรเมื่อก่อนไหม
17: ใช่
16: ที่แบบหักคาสนามเลยนะ
17: โอ้ยแล้วเห็นเราตอนนั้นต้องออกซิเจนนะแล้วคือเราก็ทำฟุตบอลมาทำข่าวฟุตบอลมาเยอะเนาะเห็นภาพมาเยอะนะแบบนี้นะลูกดิลิตเป็นตัวแอลเลยอ่ะลูกดิลิตของหน้าของเบลเยียม
16: โอ้ดีกระดูกโผล่เลย
17: วิลล่า
16: เห็นแล้วก็
17: อนาสมิธอีกโอ้โหแต่ดีที่ช่วงหลังคือเขาก็รู้ว่าเขาไม่มีการฉายภาพซ้ำนะดีมากเป็นการปกป้องนักเตะ
16: ครับ
17: อืมเน
16: า
17: ะ
16: ก็ให้กำลังใจ
17: นะโคเน่นะ
16: ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าอาชีพการค้าแข้งจะยังกลับมาได้ดีเหมือนเดิมนะ
17: อืม
16: แต่แคนาดาก็ชนะนะ
17: ครับ
16: ชนะอย่างสวยสดงดงามแล้วก็โอกาสเข้ารอบก็สูงเลยนะครับผลคู่อื่นก็ถามเข้ามาได้นะฮะก็มีบอลอื่นปรับปรายบ้างนะฮะ
17: มีเหรออ
16: ย่างเบลารุสอย่างเอสโตเนียอย่างแฟโรไอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะฮะ
17: ครับ
16: เป็นแฟนไอร์แลนด์ก็ถ้าต้องการก็ถามกันเข้ามาได้
17: ไม่มีหรอกมั้งมีหรอ
16: มีนิดๆหน่อยๆเอาส่วนผู้เล่น11คนแรกของทั้ง2ทีมนะครับ
17: เป็นยังไง
16: ไปดูของสกอตแลนด์ก่อนนะฮะ
17: ได้เลย
16: คุณซื้อก็เป็นสตีฟคลาร์กนะครับคุณเคยกันดีผู้สาวประตูก็ยังใช้แองกัสกันนะครับในทวารจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับกองหลังนี่เป็นระบบ3คนนะครับก็มีหมายเลข5นะแกรนท์เฮนรี่อันนี้จากคิเบอร์เนียนก็เคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็แจ็คเฮนรี่นี่จากอัลเอติฟากนะครับในซาอุแล้วก็อีกเซนเตอร์อีกคนก็คือคีรันเทียนี่นะครับวิงแบ็ก2ข้างก็แน่นอนนะครับทางซ้ายก็แอนดูโรเบิร์ตสันนะครับส่วนทางขวานี่ใช้นาธานเพตเตอร์สันของเอเวอร์ตันนะครับกองกลาง2คนนี้เป็นสกอตแมคโทมินเน่นะครับยืนจับคู่กับลูอิสเฟอร์กูสันนะครับมิดฟิลด์จากโบโลญญาแล้วก็3กองหน้าก็เป็น3แกนรุกนะครับก็เป็นจอห์นแมคกินไรอันคริสตี้แล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเชอดัมส์นะครับ
17: ครับ
16: ก็11คนแรกของสกอตแลนด์นะครับส่วนโมร็อกโกวันนี้สรุปอาชราฟาคิมี่ก็ลงได้นะผู้ตัดประตูก็เป็นยาซินบูนูเหมือนเดิมนะครับเล่น 4-2-3-1 นะครับ
17: ครับ
16: กองหลัง4คนแบ็คขวาก็เป็นฮาคิมี่นะครับเซนเตอร์มีอีซ่าดียอบนะครับยืนคู่กับชาดี้อ่านว่าลีดลีอักใช่ไหมต้องอ่านว่าอะไรวะชาดี้ลีอัดนะฮะชาดี้ลีอัดแล้วก็แบ็คซ้ายก็เป็นนุแซมัสราวีนะครับมิดฟิลด์เกมรับ2คนนี่ใช้นิวเอลอานาวีนะฮะยืนคู่กับโอ้โหชื่ออ๋อยืนคู่กับนี่ตัวเก่งนะที่แล้วไอยุบบัวดี้นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีนะครับ
17: ครับ
16: แล้วก็เกมรุกก็มีทางขวาใช้บราฮิมดีอาสนะครับตรงกลางนี่เป็นอัสดีนอูนาฮีแล้วก็ทางซ้ายนี่ใช้ไอนี่บีลาวเอลคานุสนะครับจากสตุตการ์ด
17: ครับ
16: หน้าเป้าก็เป็นคนที่ยิงประตูในนัดแรกนะครับหมายเลข11นะครับอิสมาเอลไซบารีกองหน้าของพีซีไอโดเฟนนะครับ
17: ครับผม
16: ครับผม
17: อืม
16: โปรดอย่าถามอีกรอบนะฮะ
17: ว่าเป็นยังไง
16: เดี๋ยวไปว่ากันตอนไลฟ์แล้วกันนะ
17: ก็เกมนี้ถ้าชนะก็รับประกันเลยเนาะ
16: ใครฮะ
17: ก็
16: ทั้งคู่นะ
17: ทั้งคู่อ่ะ
16: ใช่ใช่
17: แต่โมร็อกโกก็
16: ก็4แต้มก
17: ็4แต้ม
16: คือถ้าในทางปฏิบัติเข้าอยู่แล้ว
17: น่าจะเข้านะ
16: เข้าแน่น
17: อ
16: นในทางปฏิบัติเนี่ย3แต้มก็น่าจะเข้าอ่ะ
17: ครับ
16: สามแต้มเผื่อ2แต้มอาจจะเข้าด้วยซ้ำไปนะ
17: ครับ
16: เพราะว่าอันดับ3ก็อย่างที่เรารู้กันก็8จาก12ทีมอ่ะก็เอา8ทีมเลยนะฮะ
17: ครับ
16: ครับ
17: นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะมองว่าง่ายเกมนี้มองว่าง่ายผมว่าโมร็อกโกนะ
16: ผมว่าโมร็อกโกฮะโอโลโกเล่นอย่างเทพเลยเกมแรกเจอบราซิล
17: โอ้โหเนาะถ้าทางที่เปลี่ยนโค้ดนะ
16: ใ ช่ใช่โค้ดนี่เพิ่งเข้ามาตอนเดือนไม่กี่เดือนนี่เองนะ
17: ครับ
16: แต่ว่าระบบดีเหมือนเดิมนะฮะดีเหมือนเดิมเป๊ะมากอะแล้วตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากด้วยนะฮะมีสถิติของทีมชาติสกอตแลนด์นั่นคือผู้เล่น11คนแรกที่ลงสนามในวันนี้นะครับติดทีมชาติรวมกันทั้งหมด11คนเนี่ย609นัดด้วยกันนะโอ้โหเยอะมากนะคือเรียกว่าไอ้พวกนี้นี่เล่นทีมชาติมาเยอะมากนะฮะติดทีมชาติรวมกัน609นัดถือว่ามากที่สุดแล้วนะครับใน11คนแรกที่สกอตแลนด์เคยส่งลงสนามในเกมใดเกมหนึ่งนะฮะ609นัดรวมกัน11คนนะฮะ
17: มันเยอะจังเลยอ่ะ
16: เออโอ้โหเยอะมากอ่ะ
17: ทีมรวมดาวอ่ะหรือว่าไงฮะ
16: คือรวมตัวทีมชาติอ่ะ
17: เออ
16: แต่เฉพาะไอ้จอห์นแม็กกินไอ้แอนดูโรบัสันนี่ก็น่าจะกินโควต้าไปเยอะแล้วนะเออแล้วก็ใน609นัดเนี่ยใน11คนเนี่ยนะฮะมีนักเตะถึง5คนที่ติดทีมชาติเกิน70นัดนะในเกมนี้นะฮะติดทีมชาติเกิน70นัดบวกๆอ่ะก็คือแม็กกินแม็กโทมิเนแอนดูโรบัสันทั้งคริสตี้แล้วก็แกรนด์เฮนรี่นะ
17: ครับ
16: พวกนี้นี่ติดทีมชาติมากกว่า70นัดไปแล้วทั้งสิ้นนะครับโอ้ถือว่าชุดเดิมแบบ

0: จ๋าๆเลยนะฮะเออแล้วก็น่าจับตาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเบียร์นะเบียร์จะหมดเมืองหรือเปล่านะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาข่าวมีก่อนหน้านี้ไง
1: ว่าก
0: องเชียร์สกอตแลนด์ไปกินเบียร์บดบอสตันเลย
1: จริงเหรอ
0: เออไปกินเบียร์ไม่มีขายเลย
1: โอ้ก็ฉายาเขาในไอ้ดินแดนวิสกี้ไม่เหรอ
0: ใช
1: ่เออ
0: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันเหมือนกัน
1: ครับ
0: เกมนี้เตะที่
1: หมดเมืองไม่ใช่หรอกมั้งคุณ
0: ไม่รู้อ่ะตามข่าวเขาคงไป
1: ข่าวอะไรก็ต้องระวังนะล่าสุดเนี่ยผู้ประกาศข่าวที่เจเนน่าผู้ประกาศหญิงไปรายงานข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของเลียวเนลเมสซี่ลาออกด้วยนะ
0: อ๋อ
1: เอออะไรที่มันลงเฟคนิวต้องระวังนะ
0: แต่ข่าวนี้ข่าวจริง
1: อันนี้ข่าวจริงนะที่
0: ข่าวจริงเขาเล่นกันเยอะแยะแต่ข่าวขำๆอ่ะ
1: ไม่ได้
0: ซีเรียสอะไรมากไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันนะเกมนี้เตะที่แมสซาชูเซตส์นะฮะแมสซาชูเซตส์ก็
1: ยินเลสสเตเดียมเปล่าย
0: ินเลสสเตเดียมใช่
1: สนามของไอ้นิวแนทพิดอร์ละ
0: ที่ฟ็อกซ์โบโรซึ่งก็เป็นสนามที่สกอตแลนด์เตะเกมแรกเจอเฮติ
1: เจอเฮตินะ
0: ที่นี่แหละที่นี่ก็เตะที่เดิมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เบียร์หมดอีกนะฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: สนามเป็นเอกลักษณ์เลยนะ
0: ครับผม
1: วอลเล่ยังไม่ได้แข่งใช่ไหมวันนี้โหแต่ว่าสงสารคุณไป
0: เมื่อวานไม่ได้แข่งวันที่20นี่แหละ
1: คุณไปอะไรน้องเขาอะ
0: น้องอะไรฮะ
1: อะไรวอลิสลาซิทาเลอร์เด้อน้องแบบ
0: โ
1: อ้ร้องไห้เลยคุณไปวิจารณ์น้องเขาอ่ะคุณอ่ะ
0: แล้วน้องร้องทำไมอ่ะ
1: เอาก็โดนวิจารณ์เลยดิ
0: เรื่อง
1: เนี่ยเล่นวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนี่แหละฮะโดนวิจารณ์หนักเลยอ่ะแต่ไม่ท้อขอตอบโต้ด้วยผลงานนะน้องเฟิร์ดน้องเฟิร์ดใช่ไหมวอลิสลาซิทาเลอร
0: ์
1: เป็นหัวเสาเนาะหลังจากที่โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับบอกว่ากดดันเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติแคนาดาครับอันดับที่9ของโลกในการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ในสนามที่2แมตช์ที่3นะในวันนี้ครับเวลา 20:30 มีบัตรไหม
0: บัตรมีบัตรวอลเลย์ไม่มีแต่มีบัตรอย่างอื่นฮะ
1: เอาบัตรประชาชน
0: ไม่พูดไม่ได้ฮะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะโดนด่า
1: ครับ
0: เออ
1: เอาบัตรหายากมากนะมีคนมาขอพดบัตรผมบอกผมไม่มี
0: โอ้ไม่ต้องไปขอแล้วตอนน
1: ี้ที่ไหนแล้ว
0: ไม่มีแล้วหายากมากหายาก
1: เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดูถ่ายทอดสดเอา
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้าไม่มีบัตรก็ดูถ่ายทอดสดมันเหมือนกัน
1: เอาแล้วคุณไม่พาคุณแม่ไปดูคุณแม่ชอบแต่กาบี้เหรอ
0: คุณแม่ชอบแต่กาบี
1: ้ทั้งเดียว
0: ถ้าบราซิลมาไปแน่นอน
1: แต่ถ้าทีมอยู่นั่นมาจริงเหร
0: อ
1: เออ
0: มีบราซิลไม่แข่งบ้านเราในครั้งนี้นะ
1: สนามไม่ได้แข่งบ้านเรา
0: เออถ้ามีบราซิลมาเนี่ยไป
1: โอ้สนามแตก
0: ไป
1: คือบราซิลเหมือนเป็นทีมขวัญใจของคนไทยนะ
0: ก็เหมือนทีมฟุตบอล
1: เออ
0: ก็เหมือนทีมฟุตบอลที่แฟนบอลทั่วโลกก็ชอบบราซิลนะ
1: ครับ
0: วอลเล่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แฟนบอลแฟนวอลเล่บราซิลว่ามีทั้งโลกกันชาวไทยก็ชอบบราซิลเยอะนะ
1: ครับ
0: ก็เล่นสนุกสนานนะวันนั้นแล้ววันนั้นไปดูโอ้โหคุ้มมากเลยกาบี้เล่นตลอดทั้งเกมเลยไม่โดนเปลี่ยนตัวออกสักครั้งเลย
1: ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้กาบี้เนี่ยเขาเป็นที่รักของแฟนๆนะคือเวลาเขาเซอร์วิสแฟนนะเขาเอาของมาครั้งเอาของเลยกลับบ้านไปหมดเลยนะต้องซื้อไอ้กระเป๋าเดินทาง
0: ใหญ่
1: ซื้อเพิ่มอ่ะแล้วก็เขาแบบเวลาแฟนรายการมาขอถ่ายรูปในระหว่างที่เธอไม่ได้ซ้อมเลยว่าไปจอมบุกจ็อบปี้นี่เธอถ่ายรูปตลอดนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบราซิลถึงเป็นที่รักของแฟนกีฬาในบ้านเรานะ
0: ใช่ใช่ใช่อ๋อมีขอผลนี่เข้ามาผมเห็นตอนแรกผมก็ไม่รู้สเปนเพย์ออฟนะฮะซาปาเดลชนะนะชนะซามูราไป 4-0 นะครับ
1: ครับ
0: ที่ถามเข้ามาว่าพี่การซาปาเดลเพย์ออฟสเปนเล่นชั้นชนะไหมครับชนะ 4-0 นะฮะซาปาเดลนะครับ
1: ครับผม
0: คุณลงเล้งถามว่าจัดรายการ1ชั่วโมงแถมภาคบอลโลกเหรอฮะใช่ครับ
1: ใช่ครับพอดีเราออกอากาศสดด้วยนะครับทางวิทยุนะครับแล้วก็ออกอากาศนะครับผ่านทางเครือข่ายสมทนะครับทางสื่อสถานีทั่วประเทศไทยนะก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมาออกอากาศด้วย
0: ครับ
1: ครับในช่วงนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วนะเดี๋ยวตีห้าแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดละนะครับเข้ามาคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่พูดถึงวอลเล่นี่เขาก็มี
1: อะไรมีประเด็นอะไร
0: เมื่อวานก็มีประเด็นดราม่าเล็กน้อยไง
1: มีอะไรฮะ
0: เพราะว่าทางวอลเลย์บอลเวิลด์เลยนะเขามาเตือนพวกอินฟลูหรือว่าสำนักข่าวบางสำนักนะไม่ได้บอกว่าสำนักไหนแต่ว่า เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นที่นี่นะฮะ
1: เอา
0: ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าพวกนี้ไปแอบแฝงถ่ายคลิปนะฮะแอบแฝงถ่ายคลิปสัมภาษณ์นักกีฬาในสนามซึ่งตามกฎของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่เขาบอกว่าขอความร่วมมือเลยขอความร่วมมือเลยนะครับเขาบอกเป็นภาษาไทยนะฮะมีพี่ปีชาชาญนี่โพสต์นะฮะบอกว่าเพิ่งประชุมกับเจ้าหน้าที่ของวอลเลย์บอลเวิลด์เขาขอความร่วมมือเฉพาะไรท์โฮลเดอร์เท่านั้นนะครับที่จะได้รับอนุญาตให้ลงไปสัมภาษณ์ทำคลิปหรือในพื้นที่ในพื้นที่แข่งขันได้อะไรอย่างนั้นนะครับส่วนผู้สื่อข่าวช่างภาพถึงแม้จะลงทะเบียนอย่างถูกต้องรวมถึงคนทั่วไปหรือผู้ชมในสนามเนี่ยห้ามลงไปสัมภาษณ์หรือทำคลิปในช่วงหลังจบการแข่งขันเด็ดขาดนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงบริเวณแถวๆนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมี Security Guard คอยสอดส่องเข้มข้นแล้วก็ห้ามปรามทันทีนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ Volley Ball World ก็ต้องการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ไปอย่างเต็มที่นะครับส่วนช่างภาพช่างภาพที่ได้บิบนะฮะบิบนี่ก็คือเสื้อพวกที
1: ่เ
0: ราเสื้อกั๊กที่ช่างภาพก็ใส่กันนะฮะก็ถ่ายภาพจากการแข่งขันได้หลังจากจอ LED ด้านหลังของคอร์ททั้งสองด้านนะครับหรือว่าบนอัฐจันทร์เท่านั้นนะครับส่วนการสัมภาษณ์ทีมหรือว่าทำคลิปนักกีฬาเนี่ยผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ลงทะเบียนกับทาง Volley Ball World เนี่ยสามารถไปทำได้ไปสัมภาษณ์ได้ที่มิกโซนเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมมิกโซนก็เดินออกไปนิดหนึ่งนะครับไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็ทำไว้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับครับผมก็เข้าใจกันตามนี้นะฮะ
1: โอ้โหมันก็สื่อมวลชนก็เยอะเนาะอันนี้พูดตรงๆมาครั้งอะไรล่ะเขาก็ต้องให้สิทธิ์กับคนที่ซื้อเลขสิทธิ์เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็สำนักข่าวที่เขาไปทำข่าวมาตลอดนี่ก็ต้องเข้าใจนะบางคนบอกไม่ได้บัตรไม่ได้อะไรก็ต้องเข้าใจฝ่ายจัดด้วยเนาะ
0: คือมันได้คอนเทนต์เยอะ
1: อ
0: แบบเนี่ยไงวอลเล่อะไรเงี้ยแบบปัจจุบันก็ฟีเวอร์กันในบ้านเราใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคนสนใจกันเยอะก็ไปแห่ไปทำกันเยอะแล้วก็บางทีถ่ายมาก็รู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแต่ก็ต่อไปก็รู้ตามนี้แล้วกันนะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ถ่ายทอดสดอยู่เหมือนกันครับ
1: แต่ว่าคอนเทนต์วอลเลย์บอลเนี่ยก็คนติดตามเยอะเนาะผมว่าไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนักกีฬาเนี่ยโดนวิจารณ์มากกว่านักฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคุณว่าไหม
0: ใช่คือเหมือนกับว่ามันคนละบริบทกันนะคือทีมชาติไทยอ่ะถ้าฟุตบอลอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆถ้าฟุตบอลอ่ะมันเหมือนกับคนผิดหวังแล้วด่าคนท้อแล้วด่าอะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากอ
1: ่
0: ะเล่นไม่ดีก็ด่าแต่ว่าวอลเล่ย์เนี่ยเหมือนกับว่าหวังไว้สูงหวังไว้สูงแล้วก็พอผลงานไม่ได้ตามที่หวังอะไรเงี้ยแบบแพ้มาโดยที่อาจจะเล่นดีสูสีแต่แพ้อย่างเงี้ยไอแต่ด้วยความหวังที่สูงเนี่ยก็โดนด่าในเชิงนี้นะบอลก็จะเดินด่าในเชิงที่แบบว่าจะเหมือนกับว่าโอ้ยทำไมเมื่อไหร่แบบนี้อีกแล้วไม่ไปไหนสักทีแต่วอลเล่ย์เนี่ยไปไกลระดับโลกแล้วแล้วก็เจอทีมระดับโลกด้วย
1: ครับ
0: แต่คนไทยก็หวังให้ชนะทุกทีมเลย
1: โอ้ไม่ไหวนะ
0: ซึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมโอ้โหดูสนามคนเยอะมากนะฮะเกมแรกที่สกอตแลนด์เตะที่นี่นี่คนดู 60,000 กว่านะ
1: ครับ
0: 65,000 ประมาณนั้น
1: คือบรรยากาศสนามในอเมริกาเขาจะทำคล้ายๆคือสนามคัมโนเนาะสนามค่อนข้างชัน
0: เป็นช้ำอ่างอะไรเงี้ย
1: เป็นช้ำอ่างเป็นชันขึ้นไปเนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าที่ไอ้ที่บอสตันยูเนสเตเดียมสนามเย่าของทีม
0: นิวอิงแลนด์เน
1: ี่ย
0: นิวอิงแลนด์แพทริอตเนี่ย
1: แพทริอตหรือว่าแพทริอตเนี่ยผมชอบบรรยากาศแบบทางเดินเขาอะสกายวอล์กเขาอะเขาจะเชื่อมกันนะเนาะ
0: สกายวอล์กเกอร
1: ์ใช่ทางเดินเขาอะมันจะเชื่อมระหว่างอาจารย์ต่ออาจารย์ไงเหมือนคอนโดจะเชื่อมจากตึกหนึ่งไปตึกสองเขาจะมีสะพานเชื่อม
0: แสดงว่าไปมาแล้ว
1: ไม่เคยไปครับผม
0: ครับผม
1: หักหน้า
0: อะไรเราก็โอ้โห
1: หักหน้า
0: ชงให้งามๆเลยเนี่ยวันนี้เราได้เห็นทอมเบรดี้ไหม
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ไม่แน
0: ่เห็นแน่น่าจะมีคน
1: เพราะว่าวันก่อนเนี่ยอาร์เจนตินาไปเตะที่แคสซัสซิตี้ใช่ไหมล่ะก็นี่ไงเจ้าแพทริกมาโฮ
0: บ
1: อ่ะก็ไปด้วย
0: ครับ
1: ผมก็เอ๊ะใครวะพอนักกีฬาไม่ได้ใส่ชุดอะไรนะ
0: พอดีจำไม่ได้นะ
1: ชุดยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบเท่ๆหล่อๆจำไม่ได้เว้ย
0: ครับ
1: แพทริกมาโฮก็ไปวันนี้อาจจะไปนะท
0: อ
1: มเบดี
0: ้โอ้ต้องมา
1: ต้องมา
0: ตามสคริปต์นี่ต้องมีต้องปรากฏตัว
1: บีบริชิกมาไหมบีบริชิกมากับแฟนสาวที่เป็น
0: วัยรุ่นวัยรุ่นอยู่
1: เป็นวัยรุ่นหน่อย
0: บิววิริชิกไม่ต้องมาก็ได้เอาแฟนมา
1: เอา
0: แกแฝดแกแบบไอดอลผมเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เท่าหัวงูของแท้เลยแกแบบแฟนแกแต่ละคนนี่โอ้โหจำแจ่มเลยนะจำชื่อไม่ได้หรอจำหน้าไม่ได้หรอแต่ว่า
1: คนเขามี
0: จำได้อย่างเดียวว่าแจ่ม
1: เออคนเขามีตากับคุณ
0: อ่ะแล้วคุณว่าไงอ่ะเกมเนี้ย
1: โมร็อกโก
0: ฮะ
1: ผมว่าโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกน่าจะชนะคือทีมดีกว่าสกอตแลนด์เล่นกับเฮติก็เล่นไม่ดีนะประตูที่ยิงเข้าเนี่ยเป็นจังหวะแฉลบนะคุณ
0: ครับใช่ใช่พูดถึงค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะเรื่องลิขส่งลิขสิทธิ์ก็มีข่าวตลกดีเหมือนกันไม่รู้ตลกว่านะเพราะว่าไอ้สำนักข่าวของเกาหลีเหนือนะฮะเขารายงานว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการแอบฉกสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
1: มาจาก
0: ของจีนด้วยนะ
1: ยังไงยังไง
0: คือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่มีถ่ายทอดสดมั้งนะฮะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่บราซิลกับโมร็อกโกโดยภาพที่ปรากฏอยู่หน้าจอทีวีของเกาหลีเหนือเนี่ยมีการสะกดชื่อของประเทศต่างๆเป็นภาษาเกาหลีเหนือเป็นภาษาเกาหลีอ่ะเป็นภาษาเกาหลีในแบบฉบับของเกาหลีเหนือแต่ว่าเขาเรียกอะไรฟีดที่มาน่าจะไปดึงสัญญาณมาจาก
1: ต่างประเทศ
0: เพื่อนบ้าน
1: ต่างชาติ
0: จากจีนนะฮะเนื่องจากรัฐบาลเปียงยางเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าแต่อย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าจะเอามาทำเป็นเหมือนถ่ายทอดเองอ่ะแต่ว่าเขาไปสืบสอบทางเทคนิคอะไรทั้งหลายมาดูแล้วไปดึงสัญญาณเข้ามานะ
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: เอาเรียบร้อย
0: ดึงสัญญาณมาจากจีนนะไม่ได้ดึงมาจากเกาหลีใต้แต่อย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: จีนเนี่ยซื้อถูกต้องนะที่มีข่าวกันเยอะเหมือนกัน
1: ข่าวที่ลดราคาลดแรกจากไอ้ลดแหลกเลยอ่ะ 80% จ้ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายฟีฟ่าก็ต้องเรียกว่าก็ต้องยอมเน
0: า
1: ะก็ฟีฟ่าโหครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้าที่จะเท่าไหร่ 3,000 ล้านเหรียญใช่มั้ย
0: 3,000
1: ก่อนหน้านี้ได้ไม่กี่พันไม่เหรอ
0: ทุกทีประมาณ 1,000 ทุกทีได้ 1,000 ก็ดีใจแล้ว
1: คราวนี้คือกะตั้งตัวเลยนะ
0: ก็เพิ่มแมตช์มันก็ต้องเยอะขึ้นด้วยแหละเพิ่มมาตั้ง40แมตช์อ่ะเพิ่มมาอีก3ใน4อ่ะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนมี64แมตช์นะคราวนี้มีเพิ่มอีก40แมตช์เป็น104แมตช์อ่ะ
1: ครับ
0: 60แมตช์40ใน60นี่ก็3ใน4แล้วนะนะก็เพิ่มมาเยอะนะก็เขาก็ต้องหวังรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปจัดที่อเมริกาด้วย
1: มี
0: พักระหว่างควอเตอร์ด้วย
1: พักระหว่างคือพักด้วยเยอะแยะครอบเนี่ยโหวิจารณ์ยับเลยนะ
0: เต็มที่
1: สุดท้ายต้องออกมาขอโทษอ่ะเนาะ
0: เฮ้ยแต่แฟนโหเยอะนะ
1: เออ
0: โหทุกสนามเลยหลังผมดูอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ช่วงพักไอ้ไ
1: ฮเดรเชนเบรกเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงบอกว่าสวัสดีครับพี่เบงพี่โอนะครับเมื่อวานทำงานวันสุดท้ายหลังจากได้แพ็กเกจขออนุญาตไปเกาะพี่เหม่งด้วยได้หรือเปล่าครับคืนนี้บราซิลต่อยอดนี้ไหมครับจาก FC ยุทธชัยบราซิลต้องมาแล้วแต่ว่าเนี่ยมาไม่ได้ลงนะวันนี้นะ
0: นี่คือข่าวดีข่าวซ้ายฮะบราซิลเจอเฮติฮะไม่ใช่เนตินะเฮติ
1: ครับ
0: โอ้โหต้องมีคือถ้าจะเอาตามมาตรฐานหรือว่าแฟนๆโอเคผมว่าต้องมี3อั
1: พ
0: อ่ะต้องมี3อัพ
1: 3อัพนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็คู่เช้านะคู่เช้าบ้านเราก็กี่โมงอ่ะ 8:30 นเหรอใช่ไหม
1: เจ็ดโมง7:30 นนะจ๊ะพี่นะ
0: เดี๋ยว
1: แต่ว่าจะเข้ารายการก่อนประมาณ7:00 นก็จบรายการเราเดี๋ยวไอ้คุณพี่ตั้มกับพี่ต้นซึ่งจัดรายการมันได้ท้องอยู่แล้วอ่ะเขาจะมาเข้ารายการต่อจากเรานี่แหละฮะ
0: แล้วทำไมเกมนี้มันต้องมีติ่งครึ่งด้วย
1: ไม่รู้สิ
0: ทุกทีไม่เห็นมีนะทุกทีก็เป็นแบบ9:00 10:00แล้วว่าไปนะ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มีติ่งครึ่งด้วยว่ะ
1: มีเหรอ
0: เนี่ยก็คู่นี้ก็เตะ7:30 8:30 นี่เหร
1: อ
0: เดี๋ยวดูดิเช็คดีๆกี่โมงกันแน่เนี่ยนะฮะอ๋อนี่ทีมงานอีกแล
1: ้
0: ว
1: ฮะก็กำลังเช็คชื่ออยู่
0: อ๋อหาข้อมูลหาข้อมูล
1: เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรายงานผิดต้องดูชื่อก่อนสิ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าเดี๋ยวคุณจะโซโล่เลยใช่ไหม
1: เอ้ผม
0: จัดไปเลย
1: เขาถามว่าสปาร์กฟิตเป็นยังไงวันนี้ทีมภาคเตะคริวขึ้นแบบพุทธศิลป์อ๋อพุทธศิลป์ฟริสโซเยอร
0: ์เกมเมื่อกี้
1: อ๋อเหรอตะคิวแล้วประทานเหรออ
0: ๋อที่เขาหัวเราะกันเนี่ยนะ
1: อ๋อ แต่คุณลงเลงอ๋อไม่ทราบเลยฮะโอ้เองมาข่าวให้อะไรครับวันนี้ผมจะตามจากคุณเปากันเนอร์ไม่แน่ใจเลยนะ
0: 7โมงครึ่ง7โมงครึ่ง
1: ครับ
0: เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่เป็นเทอร์กีกับปารากวัย
1: ครับ

0: รี๊ดเพราะมีคนเหยียบเท้าบ้างเป็นไงมุกอมตะนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีนะครับอัญยองฮาเซโยนะครับบอกว่าทำไมเพลงฟุตบอลโลกปีนี้ไม่ติดหูเหมือนปีก่อนๆนะครับยังจำได้ว่าวากาวากาปี2010กับโกโกโกปี98ได้อยู่เลยนะครับ
1: ใช่ไม่ค่อยฟีลเท่าไหร
0: ่อาจจะยุคสมัยไหมหรือว่าไงไม่แน่ใจ
1: ก็เข้าใจอายุสมัยแต่ว่ามันก็ทำให้เป็นเพลงฟีลได้นะผมว่าพิเศษพี่แอดมาแต่งฟีลกว่านี้นะ
0: เหรอ
1: สมัยนี้มันฟังแบบก็รู้แหละว่าฮิปฮอปอะไรประมาณ
0: แต่ว่าตอนนี้เพลงในแอร์ที่เขาตามทำแล้วเพาะอยู่นะ
1: AI
0: ที่เขามาทำเพลง
1: ใช่ใช
0: ่เพาะอยู่นะ
1: ให้หรือให้ AI ทำก็ได้
0: ใ
1: ส่ไปเลย
0: แล้วบอกไปฟังในร้านอาหารแล้วเฮ้ยนี่เพลงอะไรทำไมเพลงสมัยวัยรุ่นแล้วของเราไอ้สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็ทำไมมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องแปลกๆแต่เพาะดี
1: ใช
0: ่เขาบอก AI ทำฮะ
1: AI ก็แต่งได
0: ้เอาเหรอ
1: เดี๋ยวนี้คุณพร้อมก็ไปแต่งเพลงเชียร์ฟุตบอลโลกจังหวะเล้าใจโดยมีคำว่ารักอยู่กี่คำมีทุกทีมชาติทุกทีมอะไรเงี้ย มีท่อนโซโล่แบบพิเศษอะไรต่างๆเน
0: ี่
1: ยมันแต่งออกมาเรียบร้อยเลย
0: นะครับแอล
1: แอล
0: แอลฝนตก
1: ฝนที่ตกทางนี้ร้อนถึงคนทางโน
0: ้
1: น
0: เอาร้อนถึงคนทางโน้นนะฮะ
1: ครับ
0: 60-40ใช้สิทธิ์ร้านรถมือแม่น็อตปลาได้หรือเปล่าครับฉลองชัยเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฉลองชัยปิดปรับปรุงถาวรไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: มือแม่เจ้าของเดิมก็ใช้ไม่ได้นะฮะ
0: เอาทำไมฮะ
1: ก็เซ็งไปแล้วเรียบร้อยไงฮะ
0: อ๋อคือขายดิบขายดีจนกระทั่งต้องขายกิจการ มีคนมาขอซื้อต่อใช่ไหมหรือว่าไง
1: ไอเลยทีเดียวก็ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าพูดให้ดูดีก็ประมาณนั้น
0: เอเดอร์โดดาซินวาตอนโดนกองหลังเบอร์มิงแฮมเสียบยางจันได้หรือเปล่าครับจบเสมอ 2-2 แบบนั้นทำให้หลุดแชมป์เลยครับ
1: อ๋อเดอร์โดของอาร์เซนอลใช่ไหม
0: อาร์เซนอลไง
1: ใช่ใช
0: ่สวัสดีครับพอลุงโอ๊นะครับเสื้อพี่โอ๊กเฟี้ยวดีนะครับเขาบอกมาฮะ
1: นะขอบคุณครับ
0: ผมวิเคราะห์โมร็อกโกกับสกอตแลนด์หน่อยผมว่าวันนี้โมร็อกโกชนะ
1: แล้วลูกเกมอะไร
0: ทีมดีกว่า
1: แต่ไม่แน่ก็อาจจะโดนลูกเปิดมงก็ได้นะ
0: เหรอ
1: ก็ต้องระวังทีเด็ดตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสภาพอากาศเราก็มีผลเหมือนกันนะเพราะวันนี้แข่งในช่วงกลางวันของเขานะก็แดดแจ๋เลย
0: โอ้โหบ้านเขาก็เท่าไหร่อ่ะบ้านเราตีห้าบ้านเขาน่าจะประมาณสัก4-5 โมงไหม
1: บ้านเขาเนี่ยเวลาที่นู่น
0: เวลาน่าจะเวลาตอนออกป่ะ
1: หกโมงเย็น
0: หกโมงเย็นเนี่ย
1: ใช่
0: โอ้โหแดดดีจังเลยที่เยเลสเตเดียมคือตอนนี้บรรยากาศภาพสัญญาณที่อเมริกามาแล้วนะที่บอสตันนะครับโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยพวกคุณเอ้ยแดดจ้าซะเหลือเกินนะฮะ
1: มันจ้าซะเหลือเกิน
0: มันจ้าซะเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: บอกว่าน่าจะอาจารย์หมอปัญญานะครับกับอาจารย์สง่ามาบรรยายคู่กันนะครับพี่โอ๊คพี่เจ๋งนะครับ
1: มีคนรอพี่เต่าบรรยายอยู่นะ
0: บรรยายกับใคร
1: บรรยายกับคุณไงบรรยายกับคุณเนี่ย
0: จะดีเหรอ
1: บอกมีคนถามพี่เต่ากับอาจารย์ปัญญานี่มาบรรยายเมื่อไหร่ฮะ
0: หกโมงใช่ไหมพี่โอครับอ้าวย้อมผมเสียอะไรครับไม่เอาเสียผมขอแบบโมร็อกโกเบอร์7ส่งให้โมร็อกโกเบอร์8ด้วยนะครับไม่ต้องชื่อเดี๋ยวจัดให
1: ้ได้เลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: แอคทีฟเรโดนะครับออนไลน์ฟังผัดแอปไม่ได้ครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าแอปของเรานะครับตอนนี้ที่เป็น F99 เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าแอปของเราเนี่ยก็ไปฝังอยู่ใน MCOT Connect นะครับก็โหลด MCOT Connect นะเป็นแอปสีประมาณสีม่วงอ่อนๆนะนะครับแล้วก็คุณกดเข้าไปตรงนั้นแหละฮะก
1: ็
0: จะมีฟังวิทยุแล้วคุณก็กดเข้าไปอีกก็จะเป็นวิทยุในส่วนกลางของสมทนะนะ
1: ครับ
0: มี95มี 100.599 ด้วยแหละก็ฟังกับสปอตของเราโอ้ฟังได้ลื่นปื้นเลยคนสบายสบาย
1: ครับผม
0: แต่ว่าในช่วงรายงานส่วนของเรานะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับและ TikTok ของเราด้วยนะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยเป็นไง
1: TikTok ของสมทเหรอหรือว่า TikTok คุณ
0: ของ99
1: โอ้โหสุดยอด
0: ของ99นะของ99เนี่ยจะเยอะหน่อยของผมเนี่ยมีคนดูประมาณสักไม่กี่คนหรอกฮะ
1: ไม่กี่พันคน
0: ก็หลัก10อ่ะบางครั้งก็หลักหน่วยบางครั้งก็คนเดียวบางครั้งก็ศูนย์ก็มีแล้วแต่ชีวิต
1: คุณก็สู้ดีนะ
0: ต้องสู้ที่ชีวิตเราแต่ไม่สู้เมื่อไหร่จะชนะ

0: นานๆมาเที่ยวกรุงเทพนะครับร้านอาหารกลางคืนไม่ค่อยคึกคักบอลโลกเลยจิ๊กเจ็บขอนแก่น
1: โอ้มันไม่ไหวไงนะมันแบบคึกคักไม่ไหวไง
0: แต่ว่าช่วงเช้าก็ได้อยู่นะได้ไหมช่วงเช้า
1: ช่วงเช้าเห็นเขาวันนั้นนี่โมโนแจ๊สเขาบอกว่าอาจจะไปออนกราวตามเนี่ยตามสวนสาธารณะ
0: เอาเหรอ
1: แต่ก็ยังไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะก
0: ็เอ้ยก็ดีนะ
1: รอดูเขาบอกว่าจะไปออนกราวแบบประมาณว่าคนออกกำลังกายคนมาแอโรบิกกันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออแล้วก็ดูตรงนี้เนาะ
1: บอลให้ดูด้วยดูฟรีด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะต้องดูฟรีอยู่แล้วนะ
0: ดูฟรีนะมรโกจะชนะหรือเปล่ามีโอกาสชนะอยู่จ้ะ
1: ก็ถ้าตามทรงเนี่ยถ้าตามทรงเนี่ยน่าจะชนะแต่สกอตแลนด์ก็คงจะเห็นอะไรเยอะในเกมแรกนะ
0: ครับ
1: น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะเหมือนกันหมายถึงไอ้นี่นะหมายถึงแบบรูปแบบการเล่นหรือว่าข้อดีข้อเสียที่เห็นในเกมแรกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่เกมที่แล้วเนี่ยสกอตแลนด์โดนเฮติพับสามบุกนะครับ
1: ใช
0: ่แต่ไม่คมเท่านั้นเองเขาบอกมา
1: ครับ
0: สกอตแลนด์เล่นดีไหมครับนัดที่แล้วก็ จังหวะที่ยิงประตูเข้าก็เป็นจังหวะสวนกลับ
1: ครับ
0: เอ้
1: ยตัวใหม่คุณเจ็บอีกแล้วนะที่คุณได้มาไอ้ปีสเปน
0: เอาเหรอ
1: บิ๊กตอร์มุนยอสอ่ะ
0: เจ็บ
1: อ้าวเขาบอกว่าบอลโลกครั้งนี้นี่รอบแรกไม่น่าเล่นได้อ
0: ่
1: ะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่น่าจะได้ลุ้นรอบ2ลุ้นไปเล่นรอบ2ถ้าผ่านนะซึ่งผ่านแล้วสเปนเนี่ยนะ
0: แล้วยาเดียวมองเด้ของผมแล้วเป็นไงฮะ
1: โอ้โหอันนั้นนี่น่าจะแย่งกันเยอะ
0: เหรออ
1: ืม
0: ฟอร์มดีมากนะ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้แล้วเขามีสตอรี่นะ
0: ยังไง
1: เขาบอกว่าถ้าคือเขายิงประตูได้เมื่อไหร่เขาจะอุทิศเพื่อน้องสาวเขา
0: ครับ
1: น้องสาวเขาเสียชีวิตตอนนั้นแต่เด็ก
0: ก็ใช่เห็นข่าวอยู
1: ่
0: เห็นสกู๊ปอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แจ้งเกิดเต็มตัวอีกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เกมแรกแจ้งเกิดแบบเต็มตัวสุดๆเลย
0: คือ
1: นี่แหละนักเตะที่เรากำลังจะได้ดูกันนี่แหละ
0: ครับ
1: อายุบบูวาดี
0: ้อ๋อของโมร็อกโกนะ
1: ของโมร็อกโกไอหัวฟูเนี่ยนะฮะสังเกตง่ายตรงกลาง
0: เบอร์8
1: วันนี้มาดูกันว่าจะยังเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเกมกับบราซิลนี่โอ้โหเก็บทั้งกาเซมิโร่ทั้งบูโน่กิมาไลลงกระเป๋าหมดเลยนะฮะก็เกมนี้เจอกับสกอตแลนด์นะฮะต้องมาบู๊กับพวกจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมิเน่พวกนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: อยากฟัง99บรรยายย้อนหลังต้องเข้าทางไหนครับก็บรรยายสดได้ไงทางของเรานะทางแพลตฟอร์มนะครับ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะ
1: ก็จริงๆจริงๆไปดู YouTube ย้อนหลัง
0: เ
1: ลยก็ดูได้ทุกคู
0: ่ดูได้ก็ทำอยู
1: ่
0: ก็คนติดตามเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: โ
1: หแต่ว่าก่อนเกมโมร็อกโกนี่มีข่าวไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอัยการของฝรั่งเศสเขายืนยันว่าอัชราฟฮาคิมีจะต้องมาให้การในชั้นศาลนะครับหลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาว่าก่อคดีข่มขืน
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนออกมานะครับก็หลายคนน่าจะพอทราบข่าวอยู่แล้วนะครับว่าเขาถูกตั้งข้อหาว่าข่มขืนนะครับสำหรับอัชราฟฮาคิมีที่เล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฝรั่งเศสตอนนี้นะครับ เหตุการณ์เนี่ยมันเขาโดนตั้งข้อหาตั้งแต่ปี2023นะฮะหลังจากนั้นก็อัยการก็เริ่มต้นสอบสวนเบื้องต้นนะครับแล้วต่อมาผู้พิพากษาก็เริ่มต้นการพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนหน้าเกมนี้ไม่รู้ทามมิ่งจังหวะเวลาดีๆนะฮะบอกว่าจะต้องไปให้การ
0: คดีความก็ต้องระวังนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดไอ้กองหน้าของเซบีย่าลาฟาเมียไงติดเข้าทางสังเตนะ
1: จริงเหรอ
0: ลาฟาเมีย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็คดีเนี่ยกันทานชาวเหล่านี่แหละฮะ
1: เหรอ
0: กองหน้าแล้วรอลาฟาเมียลาฟาเมียตัวใหญ่ๆอ่ะ
1: ลาฟาภรรยาเนี่ยนะ
0: เออใช่โดนเรียบร้อย
1: ไอ้นี่ก็ที่เข้าแคนาดาไม่ได้ก็เพราะ
0: โทมัสปาเต
1: ้ก็เพราะคดีข่มขืนนี่แหละ
0: คดีความ
1: แต่ฮาคิมี่เองเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเหมือนเป็นเป้าหมายโจมตีอะไรมากกว่านะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็เลือกที่จะเงียบมาเลือกที่จะเงียบอ่ะไม่ตอบโต้ใดๆเพราะว่ามันอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่นะฮะ
0: นักการเหนื่อยหน่อยนะต้องแบ่งหน้าเจงทั้งเกมนะครับประมาณนี้วันนี้คุณต้องแบ่งผมแล้วแหละฮะ
1: โอ้ยข้อมูลเขาแน่น
0: สภาพร่างกายผม
1: เตรียมตัวเต็มที่
0: ถ้าอเมริกาได้แชมป์พี่ทัมจะเลิกทำไปทำสงครามอะไรหรือเปล่าฮะ
1: น่าจะไม่ฮะเพราะเห็นล่าสุดไปประชุมอะไรกับระดับผู้นำประเทศชั้นนำของโลกอ่ะ
0: ครับ
1: พอทำเดินเข้าไปคำแรกที่เขาบอก I'm the boss
0: เหรอ
1: ซึ่งในนั้นมีผู้นำแบบประเทศแบบยิ่งใหญ่ในโลกนั้นตั้งนั่งอยู่เต็มเลยนะ
0: เหรอ
1: เดินเข้าไปถึงบอก I'm the boss
0: ครับ
1: คนอื่นว่าไงฮะ
0: ฮะ
1: คนอื่นตะโกนกลับมาว่า
0: up to you ตอนนั้นเสื้อเบอร์7มาบ้านเราหรือเปล่า
1: คันโตน่า
0: คันโตน่ามาใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่นะครับก็โอ้เดี๋ยวเราจะต้องส่งแฟนรายการด้วยนะที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของสมททางเซสสถานีนะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเรายังไงดีเพราะว่าไปเตรียมตัวกันไหมหรือว่าคุณ
1: ได้ได้ได
0: ้
1: ก็ดีฮะ
0: แต่ว่ายังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเหลือให้เขาอยู่น
1: ะ
0: เราคุยกับแฟนรายการก่อนแป๊บหนึ่งไห
1: มเอาได้หมดฮะ
0: คุยก่อนสิแล้วบราซิลนะครับเฮติพี่คิดว่ายังไงครับโอ้ถล่มครับวันนี้บราซิลถล่มแน่นอนฮะ
1: ก็ไม่รู้ว่ากี่เสาอะไรยังไงแต่ว่าถ้าตามความคิดของผมเนี่ยผมว่าต้องมีถ้า2เนี่ยน่าผิดหวังนิด
0: ๆ
1: ต้องสัก3นะ
0: ครับ
1: ถึงจะแบบเรียกศรัทธาเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได
0: ้
1: ครับ
0: US ชนะเท่าไหร่ครับ20จ้า
1: 20
0: สบายๆนะ
1: ครับ
0: ครับเวลาบอลเวลาบอลเล่นอย่าไปอย่านอกเรื่องนอกราวอ๋อครับไม่ได้ครับผม
1: ก็ถ้าไม่ให้น้องเล่นน้องเราก็ไปฟังดูถ่ายแล้วสด
0: จะเย็นเซ่อีกแล้วอีกแล้วจะเย็น
1: ก็เราสไตล์จัดวิทยุก็ต้องอย่างเงี้ย
0: เออจะเย็นเซ่
1: ก็มีคอมเมนต์มาไม่ให้อ่านเลยไงฮะเฮ้ยทำไมเจ๋งคอมเมนต์ก็มาอย่างงี้เนี่ย
0: จะเย็น
1: เออ
0: จะเย็น
1: ดีนะไม่บ่อยอ้วนเนี่ยอ้วนเยอะกว่านี้เหรออ
0: ้าวเนี่ยมีคนส่งมาเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมเนี่ย
1: เหรออ้าว
0: ใ
1: จใจเย็นนี่ใจเย็นนี่บอกใครฮะ
0: ขันแตกแล้วผมไม่ขันติแล้ว
1: นี่มาแล้วเจ๋ง
0: มาแล้วยัง
1: ไอ้ฟืดเขาถามว่า
0: เอา
1: ฟังย้อนหลัง
0: ครับเนี่ยเนี่ย
1: พูดดีๆก็ได้อะเฮ้ย
0: สงสัยฟังภาษาคนไม่นั้นมั้งหรือว่าไงครับ
1: ฟังย้อนหลังก็ไปเปิดแอปเอาดิหรือไม่ก็ฟังตอนนี้
0: ใจเย็น
1: ก็ฟังตอนนี้ก็ฟังเนี่ย
0: เอาใจเย็นใจเย็น
1: ตามถึงบ้านเลย
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ไม่หรอกผมปากดี
0: เลยประเทศ
1: ปากดีไปงั้นแหละ
0: โอ้ถ้ามาโอ้ย10ตัวหนึ่งเราเคยไปมีมาแล้วใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเขาลุมเรา
0: 10คนเลยไม่มีปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไป
1: คือจะตำหนิจะอะไรก็พูดดีๆก็ได้นะครับผม
0: ครับต้องภาพแบบรุ่นเก่าแบบป่าแป้นะครับเกาหลีเตะโด่งไปเม็กซิโกเก็บลูกได้กองหน้าส่งกลับให้กองหลังเกาหลีวิ่งเข้าไปแย่งคลาสสิกมากครับชอบนะครับมันกลับไปดูฟุตบอลสมัยก่อนมานี้นะฮะน่าจะพาคู่กับเจ๊หมิงโอ้โหอย่าเลยฮะครับผม
1: เออคุณต้องจัดนะ
0: เราต้องมีนะ
1: ป๋ากับเจ๊เน
0: ี่ย
1: คู่รักคู่แค้นเนี่ย
0: ครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับทั้ง2ทีมกำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราลาแฟนรายการนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายของอสมทครับทางเซสเบตสถานีนะนะครับเดี๋ยวใครที่อยากติดตามเราต่อนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Pod Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วยและ TikTok นะครับอ้าวช่วงนี้เราขอโยกไปพาคุณบอลข้างนอกนะนะครับช่วงนี้พากันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่cheer.mcot.net
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: 02-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์มาอีกแล้วนะคะดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลยยังไงก็ต้องมาค่ะพี่น้องเพื่อเอ้ยเพื่อพี่น้องเ มื่อกี้เผลอพูดความจริงสวัสดียามเช้านะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์นะท่านพี่น้องที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดิฉันก็จะอ่านข่าวแบบคนตรงไปตรงมาแล้วก็อ่านข่าวอย่างจริงจังอ่านแน่นะพี่น้องที่เคารพที่รับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองยิ่งถ้าเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก็ขอให้พี่น้องเฮงๆปังๆยิ่งขึ้นไปนะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนโมเยอะไม่ได้วันนี้เวลามีจำกัดนะคะมานี่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแปลงแล้วก็คุณนนท์คนชัยภูมินะจ๊ะคุณโอคุณพัดอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าพุทธทองนะชื่อน่ารักเนาะชื่อพุทธทองนะคะสวัสดีค่ะคุณราตรีสวัสดีค่ะคุณยุพินถัดมานะคะสวัสดีค่ะคุณสุเนตรดำรงศิริคุณเชษฐาจวนสางคุณมารยาทอินทรกำแหงนามสกุลนี้ดังมากอินทรกำแหงเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุภาขวัญราชนะจ๊ะคุณสอนจินดารัตน์ค่ะคุณตะวันคุณพยอมบุตรทุมพันคุณประนอมศิครินทร์วรานนท์จ้ะน่ารักที่จุดเดี๋ยวก็พูดปะมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังถามว่าดิฉันมีทุกข์ไหมไม่มีอ่ะคือถ้าอะไรที่เป็นทุกข์เข้ามาดิฉันดีดออกไปเลยแหละดีดออกไปอย่างเร็วเลยดีดด้วยอวัยวะนี่แหละคุณผู้ฟังอวัยวะที่ว่านั่นคือหัวใจและความคิดที่สมองคือสมองดิฉันก็ไม่ได้ใหญ่สมองดิฉันก็มีเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมีอะไรเป็นทุกข์ดิฉันดีดทิ้งหมดอะไม่สนนะคะมาดูอากาศก่อนเลยเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศของเราค่ะมีฝนตกชุกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมคือมีร่องมรสุมอะมันพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนทำให้บริเวณที่ติดกับแนวเทือกเขาอะค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายภาคกลางภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองก็จะมีช่วงบ่ายและค่ำส่วนภาคใต้ฝนเริ่มที่จะเบาบางลงทะเลมีคลื่นลมปานกลางชาวเรือและผู้ประกอบการทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองก่อตัวในช่วงบ่ายและค่ำคือเหมือนเวลาราชการเลยคุณผู้ฟังเมฆเนี่ยเขาจะรวมตัวกันทั้งวันเลยนะรวมกันได้ที่ก็ตกเย็นพอดีประมาณ 4-5 โมงเย็นจากนั้นก็เริ่มเทประมาณนี้คุณผู้ฟังแต่สภาพอากาศโดยรวมนะคะก็คืออบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูงทีเดียวหันมามองพี่น้องอีกเช้าๆแบบนี้พี่น้องอยู่กันเยอะอยู่กันแยะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจหมวดแก่นชัยกิจสุรแคว้นตามต่อมาด้วยน้าดิฉันเองคุณวันชนีช่วยชูอุ้ยนามสกุลนี้ดังนี่ตอนนี้เนาะช่วยชูโดนย้ายอยู่เดี๋ยวรายงานที่ทราบสวัสดีค่ะคุณคณิตจำนงพักดีคุณสุวัชชัยจันทรศักดาคุณคุณปาริชัดเอทักไปแล้วนะคะคุณจีนคุณเพียงหรือไทยสายเชื้อคุณรัชนนท์แกะมาคุณอ่านว่าอะไรคุณอมราสวัสดีนะจ๊ะชื่อเพราะค่ะชื่อคุณอมรานะคะเดี๋ยวมองก่อนดิฉันนี่ก็เป็นคนใจร้ายเนาะทักทายทีนึงก็ไม่หมดให้พี่น้องต้องคอยสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติแล้วก็คุณอ่านว่าอะไรเนี่ยคุณเพนกี้สกายต้องอ่านอย่างนี้แหละอ่านอย่างอื่นไม่ได้แล้วเป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ในอดีตค่ะพี่น้องค่ะวันที่20มิถุนายน
เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะระลึกถึงผู้ที่ลี้ภัยสงครามที่ต้องทิ้งบ้านเกิดหนีความตายจากการสู้รบการยิงประทะของการต่อสู้รวมถึงความเกลียดชังในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองเมื่อข้ามแดนได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องพักอยู่ในค่ายชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูแลจากนั้นถ้าโชคดีก็จะได้ย้ายไปที่ประเทศที่3และวันนี้นะคะในอดีตมีเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยในปี2476เมื่อเกิดการรัฐประหารครั้งแรกซึ่งคณะทหารนะคะนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาก็ได้ยึดอำนาจรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธดานับเป็นการทำรัฐประหารครั้งแรกของประเทศของเราแล้วจากนั้นประเทศของเราก็จะมีการรัฐประหารที่ทำสำเร็จเนี่ยทั้งหมดเลยนะ13ครั้งส่วนที่ทำไม่สำเร็จมีอีกหลายครั้งเขาเรียกกันว่ากบฏเป็นแบบนี้เขาก็เลยว่ากันว่านะไม่ใช่ดิฉันว่าเองนะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยถูกเขียนโดยผู้ชนะคนที่แพ้ก็ไปเป็นกบฏนั่นนะประมาณนั้นทักทายนะคะคุณออยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายนิ่มฟักนะจ๊ะอันอ้าวข้อความหายอันเดี๋ยวมองก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยขวัญวงทิมแล้วก็คุณสงวนเปลี่ยนสมัยคุณนิลมัยนะจ๊ะคุณพัทคุณไปไหนแล้วล่ะข้อความบอกพี่ขอเพลงยกช่วงนี้ไม่ยกนะคะช่วงนี้ต้องเปิดเพลงโทนกลางๆนะคะถึงช้าก็เข้าใจตรงกันนะคะก็รออีกสักช่วงหนึ่งประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะคุณแหม่มมอมแหม่มโอ้โหดิฉันน่ะชื่อแหม่มหมาดิฉันน่ะมีแม่ที่ชื่อแหม่มหมาที่ฉันชื่อมะพร้าวกับมีมี มะพร้าวก็ตัวสีขาวนะตัวใหญ่หน่อยนะส่วนมีมี่เขาก็ไซส์จุ๋มจิ๋มนะคะสวัสดีค่ะคุณทองแดงวรวิทย์เขียนข้อความมานะบอกว่าได้เดี๋ยวนะอ่านดีๆก่อนได้สิทธ์นะไทยช่วยไทยพาสแต่ไม่ได้ใช้สิทธ์เพราะพลเมียยึดให้รู้ซะมั่งไข่มันใหญ่จริงอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันก็ไปปักใต้มาใช่ไหมเช้ามาก็กินหมี่สัวหมี่สัวก็เป็นหมี่ปักภูเก็ตเนาะเขาต้มแล้วก็ใส่กระดูกหมูเหมือนต้มซุปอะค่ะเหมือนซุปชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารใต้เนี่ยนะคะสุดจัดจ้านถึงใจเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นใต้แท้ๆใต้ที่มาทำกรุงเทพบางร้านมันก็ไม่ใช่ใต้อะกินแล้วมันขาดอัตลักษณ์นะคะรสชาติของอาหารใต้ต้องเผ็ดร้อนจะต้องหอมเครื่องแกงที่เข้มข้นมีเอกลักษณ์มีเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นคือแกงไตปลานะรสชาติก็จะเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมกลิ่นไตปลาแล้วก็เครื่องแกงใต้มีผักสดแก้เผ็ดจากนั้นก็วิทย์ข้าวเข้าปากหมดโคมเลยโคมก็คือชามข้าวใบโตๆคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราตักข้าวถ้วยเล็กๆเหมือนกับถ้วยของคนจีนเนี่ยไม่ได้ต้องใส่โคมใส่กาละมังหน่อยนั่นนะต่อไปคือคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งเนี่ยนะคะก็คือเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวแล้วแต่เลยเอามาผัดคั่วนะจนกระทั่งแห้งเข้าเนื้อด้วยพริกแกงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยแห้งๆคุกข้าวร้อนๆเผ็ดเข้มข้นซีซัสสะใจนะอีกแกงหนึ่งเป็นแกงที่มีทุกบ้านและมีเกือบทุกมือนั่นคือแกงเหลืองน้ำแกงเนี่ยนะคะจะเหลืองด้วยขมิ้นรสชาติก็จะเค็มเปรี้ยวสดร้อนๆสะใจหน้าตาก็จะแดงกล่ำเหมือนสาวรุ่นกระเตาะ
ที่ถูกหนุ่มๆมาตามจีบลืมไปแล้วรสชาตินี้ต่อมาค่ะนั่นคือสตอกะปิผัดกุ้งผัดหมูก็ได้นะนะเอาสตอเนี่ยแหละค่ะหน้านี้หน้าสตอพอดีแกะออกมากรอบๆเลยนะผัดกับกะปิหอมๆใส่กุ้งตัวโตๆรสชาติก็จะกลมกล่อมกัดสตอกลิ่นก็จะกรุ่นกำซ่าปากบทเพลงนี้มาทันทีคนใต้ไม่หวานคนใต้ไม่หวานนะคะดิฉันเองก็ไม่หวานเปรี้ยวๆเค็มๆ เชิญรับฟังค่ะ

0: ึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังเพราะเราไม่ใช่ไส้เดือนกิ้งกือที่เขาเอาไว้เกี่ยวเบ็ดน่านนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่เลยตอนนี้ทองกำลังกระดุกกระดิกตอนแพงละแห่กันไปซื้อบอกให้ไปซื้อไม่ซื้อคือช่วงนี้ช่วงนี้นี่วันไหนลงก็ซื้อนะเก็บตังไว้คุณผู้ฟังตังกับทองเนี่ยไม่ขึ้นหนอนหลายคนก็บอกว่าไม่เอาอ่ะซื้อทองแล้วกลัวถูกขโมยจะเอามาไว้บนคอก็ลำบากจะมาไว้ข้อแขนก็เหนื่อยใจแนะนำค่ะฝากไว้ที่โรงจำนำ เอาแบบดังๆเลยนะเอาโรงจำนำชั้นดังเลยนะเอาแค่จำนะแบบไม่ต้องจำแพงอ่ะจำปะนะในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเห็นไหมแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะแล้วก็เสียดอกแล้วเป็นไงล่ะแล้วก็กอดเนี่ย ไปจำนำแค่นั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยนะคะทองเนี่ยถ้าจะฝากเนี่ยฝากแบงค์ดีที่สุดนะคะก็เอาไปฝากกับตู้นิรภัยนะตู้นิรภัยของธนาคารเนาะคุณผู้ฟังก็แม่จริงๆเลยกวนแต่เช้า ดิฉันก็ตอบแบบนี้แหละเพราะว่าตู้นิรภัยของธนาคารเนี่ยบางครั้งก็จองยากยากใช่ไหมแล้วก็ได้ตู้เล็กนิดเดียวคุณผู้ฟังคงจะซื้อทองเยอะอ่ะก็เลยถามมาบอกลงจำนำอะไรแล้วกอดใบจำนำให้แน่นๆอ่ะอย่างนี้คุณผู้ฟังจากอัตราการเกิดในประเทศของเราเนี่ยนะคะมีแนวโน้มลดลงอ่ะส่งผลต่อการขาดแคลนทายาทเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิทธิ์ในมรดกระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมก่อนเราต้องรู้ทันนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าเราไม่มีทายาทเอางี้แล้วการเลี้ยงหมูหมาอ๋อเขาก็จะเป็นทายาทได้นะแต่เป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้คนเท่านั้นที่จะเป็นบุตรบุญธรรมได้นะเพราะว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีคำว่าแต่นะผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะไม่มีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรมดังนั้นกรณีบุตรบุญธรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมยังกลับไปเป็นของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของบุตรบุญธรรมของเรานะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังผู้รับบุตรบุญธรรมก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมยกเว้นทำพินัยกรรมแต่พินัยกรรมมันก็เปลี่ยนได้ทุกนาทีนะหายใจทีก็เปลี่ยนได้หายใจออกก็เปลี่ยนได้ด้วยคุณผู้ฟังในทางกลับกันบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะจะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเสมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายของเราเลยคำนี้มาดูกันว่าเวลารับบุตรบุญธรรมทำยังไงคือผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีหากบุตรบุญธรรมเนี่ยเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยถูกทิ้งไว้ตามสถานสงเคราะห์แบบนี้สถานสงเคราะห์ค่ะจะเป็นผู้ให้ความยินยอมผ่านการทดลองเลี้ยงไม่น้อยกว่า6เดือนระหว่างนั้นสถานสงเคราะห์ก็จะมาดูว่าเด็กมีความผาสุกหรือไม่ส่วนผู้รับบุตรบุญธรรมกรณีมีคู่สมรสนะคะก็ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนจากนั้นก็ไปนู่นเลยค่ะอำเภอหรือว่าเขตที่สำนักงานทะเบียนนะคะยื่นจดทะเบียนแล้วจากนั้นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจะหมดอำนาจปกครองนับจากวันที่มีการจดทะเบียนขณะที่บุตรบุญธรรมเนี่ยยังไม่เสียสิทธิ์และหน้าที่ในครอบครัวของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเห็นไหมมันจะขัดแย้งย้อนแย้งกันนะคือเด็กเนี่ยนะคะยังไม่เสียสิทธิ์อะไรเลยแต่พ่อแม่แท้ๆของเด็กเนี่ยจะเสียอำนาจปกครองนะคะและสุดท้ายเมื่อบุตรบุญธรรมเนี่ยนะได้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใดไปแล้วก็ไม่สามารถวิ่งโล่ไปเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นนะเป็นได้แค่คนเดียวเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะจะวิ่งบ้านนี้ทีวิ่งบ้านนู้นทีเป็นบุตรบุญธรรมทุกบ้านนะไม่ได้แต่การรับบุตรบุญธรรมโบราณว่า เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมซื้อขนมให้หมากินเออนะเขาว่ากันแบบนี้เลยคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเลือดไม่ดีสีมันไม่แดงเออนี่ก็คือคำอธิบายแบบนี้นะคะหมายความว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมซื้อขนมให้สุนัขกินเนี่ยนะคะดิฉันก็แปลงเลยนะจริงๆเขาใช้คำอื่นแต่มันตรงไปนะคะมันหมายความว่ามันเป็นการยอมเสียเวลาเสียแรงเสียเงินทองเพื่อเลี้ยงดูสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองสุดท้ายแล้วมักจะไม่ได้รับประโยชน์จากการตอบแทนที่คุ้มค่านั้นดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมมีความเสี่ยงโปรดใช้ใจสมองกับไตไส้พุงในการตัดสินใจแล้วก็มีอีกคำหนึ่งใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่ฉันกล่าวไปเขาบอกว่าอะไรนะเลือดไม่ดีสีมันไม่แดง บางคนก็บอกว่าชาติมันไม่ดีสีมันไม่แดงแต่ที่ฉันว่าใช้คำว่าชาติน่าจะถูกต้องกว่าชาติที่ว่าเนี่ยคือชอช้างสระอาดอเด็กชาติอ่ะชาตินี่มันเป็นมันจะต้องสีแดงอ่ะถ้าชาติไม่ดีมันจะแดงได้ยังไงชาติมันต้องสีแดงอะนะเวลาอ่าน AI อะก็ไปหาคำว่าชาติเสร็จแล้วก็กดคำว่าโหมด AI โหมด AI ก็จะอธิบายค่ะว่าคำว่าชาติคือสีแดงชาติแบ่งเป็นทั้งผงแบ่งเป็นทั้งก้อนได้มาจากการถลุงของวัตถุที่เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซินนาบาแบบนี้คุณผู้ฟังเขาใช้ในงานจิตกรรมมาเอาไว้วาดภาพพวกลายรถน้ำตามผนังโบสถ์ตามงานเครื่องเขินน่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทำเครื่องสำอางในหมู่ของผู้หญิงโบราณ ประมาณนั้นนะคะที่ฉันก็พูดไปประมาณนี้แล้วก็เขาจะใช้กับหมู่สีของไทยโบราณเนี่ยนะคะเป็นงานพวกตำรับยาโบราณงานศิลปะไทยอะไรประมาณนั้นนะคะชาติไม่ดีสีไม่แดงเลือดไม่ดีสีมันจะเป็นสีอะไรมันก็สีแดงอยู่วันยังค่ำอ่ะใช่ไหมคุณอย่ามายุ่งกับดิฉันนะดิฉันดีเก๋านะฮะไม่อยากจะพูดวินห้วยขวางนะ ตอนนี้เวลาคุยกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปยุ่งกับเรานะเราวินห้วยขวางนะเฟ้ยเออเป็นคำขู่ลอยๆไปอย่างนี้ดีกว่านะคะวันที่ไปภูเก็ตนะเออสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันไปภูเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่ออีกเนาะบรรยากาศการท่องเที่ยวของพีพีคุณผู้ฟังจังหวัดกระบี่นะคือภูเก็ตไปพีพีก็ง่ายกระบี่มาพีพีก็ง่ายนะคะตอนนี้พีพีนี่เงียบหนักอะเผชิญกับภาวะนักท่องเที่ยวบางตาในช่วงโลว์ซีซั่นรายได้ก็ไม่สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายร้านอาหารร้านค้าธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ให้บริการท้องถิ่นพวกเรือธุรกิจเหล่านี้เนี่ยค่ะพยายามที่จะประคองตัวรอลุ้นกลับมาฟื้นในช่วงปลายปีอีกครั้งว่าไปแล้วพีพีเนี่ยมีทั้งหมด6เกาะนะคุณผู้ฟังพีพีดอนก่อนพีพีดอนเนี่ยนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่เกาะนี้เลยมองจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นจุดชมวิว PP View Point นะเห็นความสวยงามอะค่ะของเวิ้งอ่าวพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็เป็นพระจันทร์เสี้ยวคู่ด้วยด้านหนึ่งมาซ้ายด้านหนึ่งมาขวาคุณรู้ฝั่งนึกบ้านนะตรงกลางก็จะเว้าเข้ามาตรงกลางนั่นแหละค่ะคืออ่าวต้นไทรซึ่งตรงข้ามกับอ่าวโลดาลัมสวยติดอันดับโลกเลยนะคะนั่งเรือไปที่เหนือเกาะสุดเลยจะพบกับบรรยากาศที่เงียบชื่อว่าอ่าวแหลมตงเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทหรูมากนะคะไม่ไกลกันก็จะเจอกับชุมชนชาวทะเลนะคะเป็นอุลักละเวทตรงนั้นนะคะคือชาวทะเลเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอุลักละเวทนะแล้วก็เป็นมอร์แกนแล้วก็เป็นมอร์แกนนะมีทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเขาก็จะเป็นพี่น้องนะคะที่ดิฉันชอบคุยด้วยมากเลยนะคะเป็นจุดสร้างแรงบันดาลใจที่ชื่อหนังสือนะคะที่ดิฉันเขียนเข้าชิงรางวัลประกวดเรื่องสั้นในคราวสึนามิหนังสือเรื่องสั้นเรื่องนี้ชื่อว่าเสื้อพี่หนูใส่ได้ดิฉันก็จะเขียนหนังสือเยอะเนาะชิงรางวัลบ้างอะไรบ้างว่าไปนะคะอันนี้คือพีพีดอนเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนดิฉันคนหนึ่ง ชื่อนิตยาบุญเกิดมีชื่อนะคะเล่นว่าบิดอบิดอตอนหลังเนี่ยมาเป็นครูนะเออดิฉันไม่เคยเจอบิดอแต่บิดอเคยบอกกับดิฉันนะว่าแม่มหนังสือของแม่มอะทางโรงเรียนนะที่ดิฉันเรียนตอนเด็กนะได้สั่งเข้ามาประจำในห้องสมุดด้วยดิฉันก็ดีใจนะคะก็คิดถึงบิดอนะนะส่วนเกาะอีกเกาะหนึ่งที่ไม่ใช่พีพีดอนนะคะคือพีพีเลจะเป็นเกาะหินปูนธรรมชาติไฮไลท์คืออ่าวมายาที่มีหาดทรายขาวละเอียดดุจแป้งล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูนไงเมื่อก่อนลงน้ำว่ายน้ำใสได้เท้าก็จะแตะกับทรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างคุณรู้ฟังนึกภาพออกไหมแต่ปัจจุบันนี้เขาห้ามให้เฉพาะเดินเล่นริมหาดเท่านั้นแล้วก็ไม่ไกลกันนะก็จะเป็นสระน้ำธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่โอบล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูนอะอยู่กลางทะเลน้ำทะเลใสกิ๊บสีเขียวมรกตชื่อว่าปิละลากูนะแล้วก็ถ้ำไวกิ้งก็จะเป็นถ้ำสัมปทานรังนกนางแอ่นมีภาพเขียนสีโบราณรูปเรือใบอยู่บนผนังถ้ำแล้วก็จะมีเกาะบริวารอีกใช่ไหมมีเกาะไม้ไผ่มีเกาะยุงเป็นจุดดำน้ำที่มีแนวปะการังที่งดงามมากพีพีดอนพีพีเลดิฉันไปเกิน10ครั้งเพราะดิฉันชอบดำน้ำชอบว่ายน้ำแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหรูแบบธรรมดาดิฉันก็พักแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าโมมานานนะคะก็ขอให้พี่น้องนะคะชาวพีพีนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ให้บริการท้องถิ่นพยายามที่จะประคองตัวรอลุ้นสิ้นปีนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวได้กลับมาเยือนเกาะพีพีอีกครั้งการทำมาหากินเนี่ยนะคะการค้าขายเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงแบบนี้แหละช่วงนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับพยุงกันเที่ยวเก๋ายกแก๊งตอนนี้อย่าเพิ่งไปรอไฮซีซั่นก่อนแล้วค่อยไปก็ต้องไปต้นๆไฮนะอย่าไปตรงที่มันเป็นไฮพอดีตรงนั้นก็โอ้ยเขาบอกแพงซะโลตีนี่แผ่นละ80อ่ะกินไม่ได้อ่ะรู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าพยุงกันเที่ยวนะคะในช่วงนี้นะคะก็แนะนำให้เตรียมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนะเพราะว่าอันดามันหน้านี้เป็นหน้าโยกจ้า
1: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทร

นี้นะคะเป็นช่วงของมีเงินมีทองบางคนก็บอกมีมั่งไม่มีมั่งแหละ ตอนนี้นะคะตลาดพิซซ่าเนี่ยแข่งกันดุมากเลยชิงนะคะชิงมูลค่าการตลาดเนี่ยถึง 1.2 หมื่นล้านเหตุก็เพราะว่าฐานพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนจากการกินแชร์ที่มีความถี่ในการกินได้ไม่สูงเนี่ยมาเป็นกลุ่มไพรเวทก็คือรับทานคนเดียวซื้อคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวประมาณนั้นคือกินเดี่ยวในชีวิตประจำวัน

แบบเป็นมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยนะคะผู้นำตลาดของพิซซ่านั่นก็คือพิซซ่าคอมพานีมีสาขาทั้งหมด211แห่งแต่มีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมากกว่า 70% ขณะที่พิซซ่าฮัทนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย 20-30% ส่วนที่เหลือก็เป็นแบรนด์ต่างชาติแล้วก็คุณผู้ฟังก็จะสังเกตได้เลยว่ามีพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีโฮมเมดเนี่ยนะคะขนาดเล็กแป้งพวกแป้งซาวโดอะเน้นเป็นเมนูเฉพาะทางเนี่ยที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยเยอะมากขึ้นตัวดิฉันเองเนี่ยก็ชอบทานพิซซ่าโฟร์ชีสนี่พูดไปก็น้ำลายจะไหลจะหยดแล้วก็ทานบ่อยนะครับแผ่นนึงเหรอคนอื่นนี่เขาจะทานกันสักประมาณ2คน3คนดิฉันแผ่นหนึ่งเหรอคนเดียวดิฉันสามารถคุณผู้ฟังดิฉันมีความสามารถในเรื่องของการรับทานแต่เรื่องงานนั้นไซไม่ต้องถามดิฉันไร้ความสามารถยิ่งมาต่อ นี่เลยคอนโดต่างชาติวันนี้คุยต่างชาติเยอะเนาะเรื่องของเรื่องเนี่ยต่างชาติเนี่ยค่ะเข้ามาซื้อคอนโดในไทยจีนน่ะค่ะยังครองอันดับ1ด้วยมูลค่า 3,400 ล้านบาทมุกกดจะซื้อห้องใหญ่ๆใช่มั้ยตอนนี้ห้องใหญ่ๆตอนนี้ไม่ซื้อดิฉันไปเดินส่องอยู่แถวๆเนี้ยรัชดาเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาจะซื้อห้องที่เล็กลงแล้วก็เป็นไซส์กลางมากขึ้นส่วนรัสเซียมาเป็นอันดับ2เติบโตด้วยการซื้อคอนโดในภูเก็ตชลบุรีอันดับ3ก็ตามมาด้วยเมียนมาไต้หวันสหรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นเยอรมันอินเดียและสิงคโปร์พอเห็นภาพแบบนี้นะต่างชาติมาอยู่บ้านเราเยอะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นพิซซ่าก็เลยขายดีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะคนไทยเองก็ทานพิซซ่าเยอะขึ้นนะคะต่างชาติก็ทานเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแหละเนาะคราวนี้เมื่อต่างชาติซื้อคอนโดมากขึ้นข้างค่าส่วนกลางติดหนี้ไม่จ่ายทำไงอ่ะคนไทยก็ติดเหมือนกันแหละเดี๋ยวว่าแต่ต่างชาติเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522มาตรา18ทับ1ระบุเลยนะคะว่าเจ้าของร่วมก็คือคนที่อยู่ตามห้องต่างๆของคอนโดคุณผู้ฟังเขาใช้คำว่าเจ้าของร่วมนะคะเพราะว่าไม่เหมือนบ้านไงอันนั้นเป็นเจ้าของแบบอิสระถูกต้องมาอันนี้คือร่วมมีนู่นนี่นั่นร่วมกันที่จอดรถส่วนกลางอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522เนี่ยนะคะก็จะเจอสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั่นคือถ้าติดค่าส่วนกลางนิติบุคคลนะคะไม่มีสิทธินะมากระทบกับชีวิตของลูกบ้านนั่นคือการดำรงชีวิตเช่นน้ำไฟห้องพักจะมาตัดน้ำตัดไฟล็อกประตูเข้าอาคารปิดกั้นไม่ให้เข้าห้องเปลี่ยนกรยึดคีย์การ์ดยึดที่จอดรถไม่ได้นิตินะคะทำได้แค่ระงับการใช้ทรัพย์ส่วนกลางเช่นไม่ให้ใช้สระว่ายน้ำไม่ให้ใช้ฟิตเนสห้องประชุมจากนั้นก็ต้องฟ้องก่อนที่จะฟ้องเนี่ยนะคะก็จะมีใบเตือนถ้ากฎของเขาบอกว่าห้ามติดค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางไม่เกิน2เดือนก็รอ2เดือนถ้ายังติดอยู่นั่นก็เตือนครั้งที่1ครั้งที่2พอครั้งที่3จากนั้นก็ไปนู่นเลยค่ะเรียกเขาเรียกว่าเรียกหนี้ค่าส่วนกลางในศาลแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามระเบียบของคอนโดนั้นๆ นะคะแต่หากนิติเนี่ยมาละเมิดตัดน้ำตัดไฟห้ามเข้าห้องโน่นนี่นั่นอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อข้างต้นแบบใช้อำนาจโดยพลการเพื่อบีบเรียกหนี้แบบนี้นะคะก็ให้เจ้าของห้องเนี่ยที่เป็นเจ้าของร่วมไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตกรมที่ดินแผนกอาคารชุดแล้วก็ถ้าทะเลาะกันหนักเหรอฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายได้แต่ต้องเป็นเจ้าของนะจะไปเป็นแบบมาขออาศัยเขาอยู่แล้วเขาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าทำไมมหาเศรษฐีเข้าใจแล้วดิฉันเข้าใจคำถามของคุณแล้วตอนนี้เขาไก่เกลี่ยอยู่ในชั้นไก่เกลี่ยเนาะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยเอาอย่างนี้แล้วกันถามมาว่านะคะมหาเศรษฐีจริงๆไม่ใช่เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีปู่หมื่นล้านทำไม
ไม่โอนมรดกให้หล

หลานโดยตรงทำไมต้องโอนไปที่ลูกแล้วลูกถึงต่อไปให้หลานคุณจะถามข้อนี้ใช่ไหมที่เขาเป็นเรื่องกันอยู่ใช่ไหมไม่เอ่ยชื่อนะคะเป็นว่ารู้ตรงกันเอาแบบนี้แล้วกันนะคะง่ายๆนะคะง่ายนิดเดียวนะคะบ้านหลังเนี้ยที่หัวหินแล้วกันบ้านหลังเนี้ยที่หัวหินอยู่ไม่ไกลจากบ้านของดิฉันบ้านดิฉันหลังจี๊ดเดียวน่าเอ็นดูหลังนิดนึงแต่บ้านเขาโอ้โหตั้งแต่ริมถนนน่ะจนสุดหาดเลยคุณผู้ฟังบ้านดิฉันเหรอหาทางจากเขาไม่ไกลมากเดินถึงนะคะเดินทางชายหาดค่อยๆเลาะไปเนี่ยเดินถึงแต่บ้านดิฉันหลังนิดนึงหลังที่3ห่างจากทะเลนั่งสารเนาะประมาณนั้นนะคะคำตอบค่ะทำไมปูหมื่นล้านเนี่ยโอนไม่โอนต้องใช้คำว่าไม่โอนไม่โอนมรดกข้ามลูกไปที่หลานโดยตรงคำตอบคือกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดพี่น้องเขียนไว้ชัดว่าปู่เนี่ยให้หลานนะได้ยกเว้นภาษีแค่10ล้านบาทแต่ถ้าพ่อแม่ให้ลูกยกเว้นภาษี20ล้านบาทเห็นนะต่างกันเท่าตัวเพราะฉะนั้นแค่เปลี่ยนเส้นทางจากปู่ไปหลานเป็นปู่ไปลูกจากลูกไปหลานก็ประหยัดภาษีที่แปลงนี้มองเป็นว่าประหยัดภาษีไปได้ร้อยล้านบาทคราวนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะนะคะยิ่งถ้ามีที่ดินเป็นพันล้านเนี่ยค่าโอนข้ามรุ่นเนี่ยนะคะจะเสียอากรสแตมป์กับภาษีหักณที่จ่ายเนี่ยสูงลิ่วเลยคุณผู้ฟังไม่หมดแค่เลี่ยงภาษีแต่กฎหมายเนี่ยจำกัดการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ไว้ด้วยถ้าโอนที่ดินหมื่นล้านเนี่ยให้หลานอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะซื้อจะขายจะจำนองทำไม่ได้สุดท้ายทรัพย์สินจะถูกแช่แข็งโดยที่ไม่ได้สร้างมูลค่าอธิบายแบบนี้ดังนั้นกลยุทธ์แวะพักที่ลูกนะจึงเป็นสูตรสำเร็จในตระกูลใหญ่ที่ใช้กันมานานเป็นเกมส์ภาษีแล้วก็กฎหมายล้วนๆใครมีทรัพย์สินจะส่งต่ออย่าโอนมั่วเด็ดขาดเพราะแค่ผิดไปขั้นตอนเดียวเงินหายไปเป็นร้อยล้านโดยไม่รู้ตัวคราวนี้ถามมาต่อว่าทำไมเขาไม่แบ่งที่แปลงใหญ่ๆทำไมต้องซอยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวๆแคบๆ คำตอบมีง่ายนิดเดียวคุณผู้ฟังสมมุตินะที่แปลงหนึ่งแบ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวได้4เส้นคุณนึกภาพตามนะแบ่งก๋วยเตี๋ยวได้4เส้นนะเพราะว่าที่แปลงใหญ่ใช่ไหมก็จากถนนใหญ่ไปที่ชายหาดถ้าแบ่งแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่ทรงแล้วมีทางเข้าทางออกใช่ไหมมีทางจำเป็นมีภาระจำยอมอะไรแบบเนี้ยเวลาขายง่ายไหมง่ายมากแต่ถ้าแบ่งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าคนที่หนึ่งกับคนที่สามอยากขายแต่ขั้นด้วยคนที่สองขายได้ไหมไม่ได้ถูกปะทำว่าทำไมขายไม่ได้คือการโอนที่ดินการซื้อขายทำได้แต่นักธุรกิจใหญ่ๆเวลาขอไปทำโรงแรมอ่ะหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะมันทำยากไงมันเว้นว่าเนี่ยพวกมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเขาก็เลยจัดแบ่งที่ดินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เป็นต้นนะคะชัดเจนนะคะดิฉันก็อธิบายไปนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุริรัตน์สามัทธิยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: โอ้โหคุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะสำหรับ LTM FM 95 10อันดับแรกนะคะคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณวันชนีช่วยชูจากจังหวัดกระบี่คุณสวัสดิ์ดอนเสือถัดมาเป็นคุณบุญเรือนรัตจรนะคะบอกว่าฟังวิทยุอยู่ที่บ้านนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลทักทายเช่นเดียวกับคุณวัฒนาคุมพิทักษ์คุณนงลักษ์พาคมเลิกคุณเมตตาเทพชูคุณจิตราศรีจันทร์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกว่าหัวหาดหนองคายอากาศดีนะจ๊ะคุณเอิร์กหมายดีคุณสุชาดาคุณสนิทมีนบำรุงนะคะพี่ก๊อปพี่ปินะคะทักทายมาเช่นกันอรุณสวัสดิ์นะคะคุณนิพนธ์พรมคำมุลนะคะตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญจ้าคุณอมรีบอกว่าคิดถึงมากรักมากจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลิฟเลิฟเลิฟโอ้โหเยอะมากนะคะขอบคุณค่ะคุณสมชาวชำนาญราชนะคะจากสุราษฎร์ธานีนะคะอันทักทายกันเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวเลยจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องบอกอ่านข่าวมาบุรีรัตน์คืออย่างนี้สาวจีนวัย28วิตตุยเลยอ่ะเออถามว่าเกิดอะไรคือเธอรับทานอาหารมื้อค่ำเสร็จแล้วเธอก็เล่นฮูลาฮุปคุณรู้ฟังรู้จักฮูลาฮุปไหมไอ้ที่มันเป็นวงกลมๆอ่ะเออเหมือนล้อยางจักรยานอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ใส่ไปที่เอวแล้วก็หมุน

0: ชึงชึงเออดิฉันทำท่าประกอบแล้วนะคือเธอทานอาหารเย็นแหละใช่ไหมตกค่ำเท่านั้นแหละปวดท้องแล้วก็ปวดแรงขึ้นบอกพ่อแม่ส่งโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลหมอก็พบม้ามแตกคล้ายกับเต้าหู้ที่แตกเป็นเสียงเสียงเป็นชิ้นชิ้นเคราะห์ดีผ่าตัดทันเอาม้ามออกเลยพี่น้องคราวนี้ล่ะเอวยุบแน่ทั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้ป่วยเนี่ยอวัยวะภายในเสียหายจากการเล่นฮูลาฮูปแพทย์ก็เลยเตือนค่ะว่าหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยนะคะก็หยุดสัก2ชั่วโมงไม่ใช่ว่าพุงกำลังป่องๆโอ้โหใส่น้ำเข้าไปใส่อาหารเข้าไปใส่ไปจนพุงปิ้นพุงกลมแล้วก็ไปเต้นฮูลาฮูปมันไม่ใช่นะคะไม่ควรใช้ฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักมากเกินไปคือเอาแบบเส้นหนาจากเดิมเล่นล้อแบบยางล้อจักรยานเพิ่มเป็นแบบอย่างใหญ่แบบ10ล้อแบบนั้นนะคะก็ไม่สามารถมีชีวิตได้นะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแพทย์บอกว่าไอ้การที่มีฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักมากแล้วก็เวียงตรงเอวนะแกว่งไปอย่างนี้เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการกระแทกซ้ำๆซ้ำที่ไหนหรอซ้ำที่ท้องส่วนบนซ้ำที่ซี่โครงแล้วที่สำคัญครับไปกระทบกับม้ามพี่น้องมันหนักหนาสาหัสทีเดียวนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าหาทำแม่บุรีรัตน์ก็เลยเตือนอย่านอนดึกมีผลกระทบกับสมองนี่จริงๆแต่ถ้าไม่มีสมองก็ไม่มีผลกระทบอะไร คุณผู้ฟังก็คิดเอาเองแล้วกันคุณผู้ฟังมีม้ามอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาม้ามคุณผู้ฟังมีสมองอยู่เพราะฉะนั้นอย่านอนดึกแล้วอย่าคิดว่าเจ๋งชีวิตที่ว่าเจ๋งนี่มันจะไม่เจ๋งมันจะพากันเจ๋งนะเออแบบนั้นเมื่อสักครู่เปิดเพลงคุณผู้ฟังก็เขียนมาว่าเพลงนี้แหละให้สัจธรรมของชีวิตเพราะชีวิตนี้มันไม่มีอะไรอีกแล้วพี่แหม่มนะเออเดี๋ยวคุณชื่ออะไรล่ะข้อความหายเลยสวัสดีครับคุณแหม่มครับหายไปแล้วคนเขียนหาไม่เจออ๋อเจอแล้วคุณกนกพรอินแก้วนะคะบอกว่าเปิดเพลงได้เห็นสัจธรรมของชีวิตรุ่นนี้จะไปแข่งกับใครได้อีกบทเพลงชื่ออะไรพี่แหม่มเพลงชื่อว่าคู่หูคู่กายไงเมื่อกี้เนี่ยใช่มะมันจะไปแข่งกับใครล่ะมันก็แข่งกับใบสั่งยาเนาะมันก็ไม่มีอะไรไปกว่านั้นละอุ้ยมองเวลาพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดีในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ไปพร้อมกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ซึ่ง Mcot Connect เนี่ยนะคะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกต่างประเทศก็รับฟังได้เช่นการฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็สามารถเห็น DJ คิเลเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนคือสรุปอะหาดีไม่มีท่านที่เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาแม่ดิฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพของดิฉันก่อนเดี๋ยวพี่น้องดิฉันก่อนสวัสดีค่ะคุณอนุภาพวันสุวรรณวิโกคุณสุวรีพร้อมกิตติพงษ์บังป้าเนี่ยวไก่นะสวัสดีค่ะคุณอำนวยทองทะวัยคุณณฤมลชูมนคุณบุญยืนแจ่มฟ้าคุณคนสันโดษคุณวิสูตรคุณสมปองคำกำแก้วนะคะคุณโอฟรานส์นะฮะแล้วก็ถัดมาคือคุณสุจริตสิริผลคุณไพศาลทองคำยุคุณจิตราศรีจันทร์คุณประวิทย์จันทเสนคุณมานพสายทองอรุณสวัสดิ์คุณวรรณาสีสะอาดคุณกฤษดาเพ่งแสนคุณทรัพย์กล้าหาญทัวคุณเอิร์กหมายดีคุณนันทิชาปุ้งโพตรงดำรงนั่นนะคะทักทายกันนะคะคุณลุ่มน้ำปนแล้วก็ถัดมาคุณสุวัชชัยจันทรศักดากุลคุณปาริชัดปัญญานะจ๊ะคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะเอาวันเสาร์ก่อนนะวันเสาร์ก็ไม่ทราบดิฉันไปพูดอะไรอ่ะดิฉันก็งงเนาะกลายเป็นว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบติ่มซำเป็นคนชอบอาหารจีนดิฉันก็นั่งทบทวนเนาะทบทวนแล้วดิฉันก็นึกได้ว่าดิฉันเนี่ยชอบติ่มซำของจังหวัดตรังแล้วก็อร่อยใช่ไหมดิฉันก็ชอบติ่มซำของหาดใหญ่เนาะดิฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าแต่ละที่เนี่ยนะมันอร่อยยังไงใช่ไหมแล้วก็แฟนคลับอะค่ะก็เข้าใจว่าดิฉันเนี่ยโปรดปราน เพราะฉะนั้นเช้ามาสัปดาห์นู้นก็มารับดิฉันไปทานใช่ไหมคะอ่ะหมดไปร้านโรงชาอยู่แถวแถวคลองประปาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ไปใกล้ๆนะคะลิตเทิลฮ่องกงก็ติ่มซำอีกนะคะดิฉันก็เริ่มสงสัยคือดิฉันก็อยากทานอย่างอื่น โดนติ่มซำไป2อาทิตย์สัปดาห์นี้อันคิดว่าคงไม่รอดอ่ะคุณผู้ฟัง คือเช้าๆอาหารใต้เนี่ยนะคะจะมีเยอะมีขนมจีนมีนู่นนี่นั่นเวลาดิฉันไปต่างจังหวัดดิฉันก็ชอบทานอาหารท้องถิ่นถ้าดิฉันไปอุดรดิฉันก็จะพุ่งเป้าไปเลยโน่นร้านหมูกระทะไข่กระทะพูดผิดไอ้หมูกระทะนี่มันต้องบุฟเฟ่ร้านไข่กระทะใช่ไหมคะเป็นหลักนะคะประมาณนี้ถ้าไปเหนือหรอโอ้ยเช้ามาดิฉันไม่ทานโรงอาหารโรงแรมอ่ะโอ้ยไม่เอาอ่ะดิฉันพุ่งเป้าไปตลาดโน่นดิฉันชอบเดินตลาดเพราะว่าตลาดเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพี่น้องเห็นผักเนาะผักก็อะไรล่ะผักก็สดอ่ะราคาไม่แพงสมเหตุสมผลปลอดสารพิษแบบเนี้ยดิฉันก็จะมีความสุขแล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันก็ไปภูเก็ตก็จะเล่าว่าบินไปภูเก็ตก็ชั่วโมงนิดแต่นั่งคอยที่สนามบินก็ชั่วโมงนิดเท่ากับเวลาบินแหละคุณผู้ฟังไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะต่างกับดิฉันตอนเป็นเด็กดิฉัน9ขวบนะคะดิฉัน9ขวบพ่อก็บอกว่าพวกเราทั้งบ้านขึ้นเครื่องบินพ่อจะจองเครื่องบินพ่อหนูอะนะจะได้ลดครึ่งราคาพ่อวางแผนไงแต่ถ้าหนูโตแล้วหนูต้องจ่ายเต็มราคานะลูกครั้งนี้ไปกับพ่อกับแม่ไปก็ขึ้นการบินไทยเลย สมัยนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหการขึ้นเครื่องบินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากบนเครื่องบินเนี่ยนะคะแม้จะบินระยะใกล้ๆเนี่ยแต่โอ้โหอาหารบนเครื่องบินอลังการงานสร้างมีดช้อนส้อมโอ้โหมีมีดด้วยนะเออพ่อก็สอนก่อนหนูอย่าเฉยนะลูกเวลาหนูขึ้นเครื่องบินอ่ะเออเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟหนูต้องขอบคุณแอร์โฮสเตสนะเสร็จแล้วก็หนูต้องใช้ช้อนด้านนี้ใช้ส้อมด้านนี้พ่อก็จะสอนดิฉันก็ขึ้นเครื่องบินแล้วพ่อก็จะเมตตาให้ดิฉันเนี่ยนั่งริมหน้าต่างดิฉันก็มองมาโอ้โหทะเลมันใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะคือทะเลของดิฉันเนี่ยตอนเด็กเนี่ยมันนิดนึงพอขึ้นเครื่องบินมันก็กว้างมากใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบ้านน่ะถ้าหัวไม่ขีดแล้วจากนั้นก็หายไปเพราะว่าเครื่องบินบินอยู่บนเมฆตอนนั้นดิฉันอายุ9ขวบนะแล้วก็มาลงดอนเมืองจากดอนเมืองเนี่ยก็ไปแปดริ้วจากแปดริ้วก็ไปจันทบุรีเยี่ยมญาติหมดเลยนะคะตอนที่ไปแปดริ้วคุณกงเนี่ยซึ่งอายุเยอะมากแล้วนะคะก็ถามว่าบนเครื่องบินเป็นยังไงโอ้ฉันนี่โม้ให้กงฟังนะ เรื่องรถยนต์คันเท่าไหร่เรื่องบ้านคันเล็กยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนี้การเดินทางเป็นไปได้ยากอ่ะแล้วก็อีกหนหนึ่งเริ่มโตละพ่อก็เอาใส่รถพ่อขับคนเดียวแม่นั่งด้านหน้าส่วนด้านหลังพ่อก็ทำเบาะเอาไว้นะคะมีทั้งเบาะนั่งแล้วก็เบาะนอนลูกก็จะได้นอนด้านหลังเนี่ยนะคะมากันตุลับตุเหล่พ่อนี่ก็ใจเด็ดจริงๆแม่ก็ขับรถไม่เป็นได้แต่นั่งกินขนมอยู่หน้ารถประมาณนั้นส่วนลูกก็ยังเล็กนะคะก็ยังเล็กนะคะพ่อก็ขับรถมาจากภูเก็ตข้ามสะพานสารสินแล้วก็พักที่ทับสแกจำได้เลยว่า1คืนดึกมากแล้วพ่อบอกขับไม่ไหวพ่อก็จะพักโรงแรมที่ทับสแกจากนั้นก็ขับรถต่อเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปแปดริ้วพักแปดริ้วเสร็จแล้วก็ต่อไปจันทบุรีเป็นแบบนี้นะคะนี่คือวิถีเที่ยวของพ่อแล้วก็บางปีถ้าไม่ขึ้นมาทางกรุงเทพก็ตะเวนอยู่แถวปักใต้ไปหาดใหญ่ไปนครไปนู่นไปนี่ไปนั่นนี่ภาษาใต้ก็จะคุยแบบนี้เนาะพอมาสมัยนี้ดิฉันก็บินกลับไปครั้งนี้ก็ไปภูเก็ตอีกเครื่องบินก็ลงที่สนามบินภูเก็ตสนามบินภูเก็ตนี่เป็นสนามบินที่โอ้โหสวยนะเวลาลงนี่มันจะผ่านทะเลต้องเลี้ยวก่อนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าโค้งปั๊ดแล้วก็ลงภูเก็ตเป็นเกาะค่ะพี่น้องคะในทะเลอันดามันถ้าไปทางรถเนี่ยจะมีการเชื่อมฝั่งที่ท่านุ่นกับท่าชัดชัยคือเชื่อมจากพังงาไปภูเก็ตด้วยสะพานสารสินสะพานสารสินเนี่ยนะคะตอนดิฉันเด็กๆเนี่ยมันใหญ่พ่อเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะอยู่ริมทะเลไม่ไกลจากสะพานสารสินเวลาไปพ่อก็เนี่ยไปเนี่ยดิฉันก็นอนอยู่ชายหาดนั่งเขี่ยหอยทรายหาหอยทรายให้แม่มาดองน้ำปลาแล้วก็เล่นน้ำอยู่แถวนั้นอ่ะดิฉันขาวอย่างเดียวค่ะคือลูกตานอกนั้นดิฉันดำสนิทเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พ่อก็จะพาไปเล่นน้ำนะคะคราวนี้ดิฉันก็ได้มองสะพานสารสินนะตอนนั้นเด็กก็ไม่ได้มีความคิดอะไรจนกระทั่งเริ่มโตจึงรู้ว่าครั้งหนึ่งนะสะพานสารสินเนี่ยค่ะเป็นจุดของความรักต่างฐานะของโกดำโกดำเนี่ยนะคะโกภาษาใต้เนี่ยภาษาภูเก็ตเนาะแปลว่าพี่โกดำเนี่ยนะคะเป็นชายหนุ่มที่หาเช้ากินค่ำขับรถโพท่องนี่นะเป็นรถบางทีเราก็เรียกว่ารถข้องหมูคือเป็นรถยนต์นี่แหละคุณผู้ฟังแต่ว่าต่อตัวกระบะขึ้นมาเป็นไม้นะคะเป็นรถสองแถวไม้นะแล้วก็โกดำเนี่ยนะคะรู้ว่าโกดำเนี่ยก็รับจ้างกรีดยางคือหาเช้ากินค่ำนะคะก็ไม่ได้ยากจนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยต่างจากการชนากิ้วกิ้วเขาชื่อการชนาคนนี้เขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูครอบครัวก็มีฐานะที่ดีทั้งสองคนรักกันค่ะแต่ถูกกีดกันจนกระทั่งเมื่อสุดทางละในคืนของวันที่22กุมภาพันธ์2516ทั้งสองขึ้นไปบนสะพานสารสินใช้ผ้าขาวม้าผูกเอวติดกันแล้วตัดใจกระโดดลงจากสะพานสารสินลงสู่ ร่องน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นร่องน้ำลึกนะคะที่ขวางระหว่างเกาะกับแผ่นดินเป็นความรักที่แสนเศร้าเป็นตำนานจารึกไม่มีใครมาพากเขาทั้งสองคนได้เพราะเมื่อร่างของทั้งคู่จมหายไปในท้องทะเลและถูกพบเจอในสภาพที่ยังมีผ้าขาวม้ามัดติดกันเรื่องราวค่ะถูกนำไปสร้างเป็นบทนิยายเป็นภาพยนตร์เป็นละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งสะพานสารสินแห่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้รถวิ่งแล้วแต่ถูกปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามดิฉันมีบทเพลงมาฝากบทเพลงชื่อว่าโกดัมเชิญ

บทเพลงนี้ชื่อโกดัมนะคะบ่งบอกถึงความรักค่ะคุณผู้ฟังรักเนี่ยนะคะบางครั้งไม่ต้องครอบครองละค่ะนะคะขอให้อยู่ในใจก็พอแล้วแค่นั้นแหละนะคะสวัสดีจากลพบุรีคุณภูมิพัฒน์นะคะแล้วก็พี่แบมชื่อเพลงอะไรอ่ะคู่หูคู่อะไรอ่ะพี่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกหมอนัทอ่ะช่วงก่อนหน้านี้อ่ะพี่ทักทายมาจากคุณฮานาฟรีนะคะคุณฮานาฟรีทักมาแบบนี้นะคะเพลงชื่อว่าคู่อ๋ออยากจะไปฟังเองใช่ไหมล่ะคู่หูคู่กายนะคะคือนั่นแหละมันเป็นสัจธรรมคุณมนัสจันแก้วบอกยะลาฝนตก2วันแล้วพี่แต่ก็พอยังได้ตัดยางยะลาเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบตรงที่ผังเมืองดียอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ที่ชอบอีกนะพอถึงสถานีรถไฟใช่ไหมมีตลาดเก่าอ่ะเดินเข้าไปคุณรู้ฟังพุงวัวต้มโอ้โหแล้วอย่าหยุดอย่าเพิ่งกินน้ำเพราะเราจะออกมากินไก่กอและโอ้โหเสียบไม้เวลากินนะปากสองข้างนี่จะเป็นแดงๆอืมมันเป็นน้ำกะทิใส่เครื่องอืมเป็นคราบเลยคุณผู้ฟังแม่ได้เลียปากไปด้วยนะไม่มันมันคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้านะคะโอ้ยแล้วก็บอกว่าพี่แมมมันเข้ากับยุคที่มีวัยรุ่นตอนปลายที่เป็น FC พี่เลยนะเพลงเมื่อกี้เนี่ยคู่หูอะไรพี่คู่หูคู่กายนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปิดให้อีกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณประทีปเทพสุวรรณทักมาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบอกอากาศดีเปิดเพลงแบบนี้เยอะๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัดให้นะจ๊ะอืมพี่แหม่มดีเจสุดสวยขอเพลงแบบเมื่อกี้อีกนะนานๆๆๆคุณสุธีบรรเทาทุกรายงานตัวนะคะตามต่อมาด้วยคุณอานิชคงประพันธ์คุณจลัดวราพุทธคุณสายชนแก้วตาคุณล้อมบ้านเรืองจากจังหวัดน่านนะจ๊ะวันนี้เนี่ยนะคะทักทายพี่น้องได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าข่าวเยอะทีเดียวนะคะอ่ะเป็นกรณีนี้ก่อนหนุ่มวัย29ปีเนาะ29ปีนี่ครึ่งชีวิตแล้วเพราะถ้าเกษียณตอน60นี่ก็ครึ่งชีวิตแล้วขับรถเก๋งพุ่งลงสระน้ำหน้าอาคารสัสพลซึ่งก็เป็นอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการนันทนาการนะคะของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกง่ายๆก็คือตึกสสินนั่นแหละคุณผู้ฟังเขาก็อ้างว่าเขาเครียดแม่ขัดใจไม่ช่วยจ่ายค่าเช่าคอนโดมิเนียมหรูราคาเดือนหนึ่งก็ 27,000 ล่าสุดเนี่ยนะคะอาการทางกายเนี่ยของไอ้หนุ่มคนนี้นี่ปลอดภัยตำรวจก็จ่อแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ขณะที่แม่ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรลูกฉันเลยฉันรักลูกฉันลูกฉันเป็นคนดีอีกแล้วพี่น้องขอชดใช้ค่าเสียหายที่ทำรั้วและสระว่ายน้ำของสสินเนี่ยพังพร้อมกับเล่าสาเหตุที่ขัดใจลูกชายก็บอกว่าช่วงนี้เห็นควรว่าต้องประหยัดแล้วบ้านก็อยู่แค่พระราม3เดินทางก็ใกล้แค่นี้เดินทางสะดวกรถเก๋งก็ซื้อให้แล้วส่วนลูกชายก็อยากมีโลกส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวแต่เงินไม่พออันทำให้เป็นชนวนประท้วงพุ่งรถตกลงสระเดือดร้อนชาวบ้านมานี่อีกข่าวหนึ่งมันต่อเนื่องกันถ้าคิดดีๆแล้วมันต่อเนื่องกันอย่างน่ากลัวทีเดียวสยองขวัญคอนโดกลางกรุงเลยแถวสาทรนี่แหละพี่น้องน้องสาวนะคะวัย21ใช้มีดค่ะกระหน่ำแทงพี่สาววัย29ร่างพุนกว่า50แผลสอบสวนในเชียงสงวนนามสกุลนะคะอายุ69ปีพ่อของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้พบศพให้การว่าที่ห้องอยู่กัน4คนค่ะเป็นห้องหรูนะมีตนมีภรรยาแล้วก็ลูกสาว2คนโดยผู้ตายเนี่ยเพิ่งรับปริญญาตรีส่วนผู้ก่อเหตุเรียนมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหลังพักการเรียนเนื่องจากมีอาการจิตเวชนั่นก่อนเกิดเหตุตนกับภรรยาไปตลาดลูกคนก่อเหตุโทรหาบอกอยากไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็จะลงไปรอชั้นล่างเมื่อโทรหาลูกสาวคนโตเพราะว่าเขาอยู่ในห้องด้วยกันลูกสาวคนโตไม่รับหลายครั้งเข้าก็เลยเอะใจขึ้นไปบนห้องโอ้โหพบแทงทั้งหมดหน้าอก3แผลคอ5แผลมืออีก6แผลหลังอีก5แผลแล้วก็แขนขวาอีก10แผลนับแล้วก็50กว่าแผลเลือดนี่กระจายม่านบังแดดชุ่มเลือด
นอนคุดคูสิ้นใจอยู่ในห้องพักชั้น17สอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นน้องสาวก็อ้างว่าพี่สาวเนี่ยมาดูมือถือของตัวเองจึงไปซื้อมีดที่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตเตรียมเอาไว้ก่อนจังหวะที่พ่อกับแม่ออกไปข้างนอกจึงจ้วงแทงขณะที่พ่อก็ให้การเพิ่มเติมเลยว่าขณะที่นำลูกคนก่อเหตุเข้าไปดูศพลูกสาวคนโตหน้าตาของเขาเมินเฉยไม่รู้สึกว่าผิดหรือถูกคาดคั้นถามก็บอกว่าทิ้งยาโรคจิตเวชลงชักโครกหมดแล้วพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อหาเลยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยังไม่จบพี่น้องฟังต่อมีเรื่องดราม่าเป็นกระแสไวรัลมากเมื่อพระเขาแต่งตัวเหมือนพระแต่เป็นพระหรือเปล่านั้นไม่ทราบได้หิ้วทุเรียนแบบยกลูกเลยมีหนามมีเปลือกและมีเนื้อพร้อมเมล็ดขึ้นรถแอร์เป็นรถเมแอร์นะแล้วก็ถูกกระเป๋าบอกพี่คนขับจอดเชิญเนี่ยลงกลางทางดีกว่าไม่ไหวแล้วผิดกฎที่นำอาหารแล้วก็สิ่งของมีกลิ่นแรงอันก่อให้เกิดความรำคาญขึ้นมาบนรถปรับอากาศจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงปะทะฝีปากเดือดเลยคนที่แต่งกายเหมือนพระก็ไม่พอใจพูดประชดประชันว่าไม่เคยกินไงแล้วก็เหน็บก่อนที่จะสะบัดจีวรพริ้วปัดบันไดรถแอร์โดยที่หนีบทุเรียนแกว่งลงไปด้วยว่าอย่าให้เห็นว่าแหมไม่รู้จะพูดไงคำนี้รับประทานก็ไม่ได้เพราะพระพูดว่าอย่าให้เห็นนะว่าแหลกแหลกนะอันนี้เพี้ยนภาษาละทำกระเป๋ารถเมล์เนี่ยนะคะฉุนขาดต่อกับพระจริงหรือพระปลอมนั่นนะคะดราม่าไม่ได้ระบุว่าเป็นรถเมล์แอร์สายใดและก็ไม่ได้บอกว่าพระนั้นจริงหรือปลอมหรือเก๋รู้แต่ว่าถ้าช้าจากนี้อีกนิดนึงจะต้องมีการเปิดแผงที่ว่าคือแผงอัดพระ ส่วนอาตมานั้นก็บอกอย่าบ้าอาตมาก็สอยมาแล้วเราอาตมาก็เสร็จมาแล้วสีกาก็ด้วยอาตมาสอยหมดแล้วเป็นไงล่ะเอหวังนะมาอีกข่าวหนึ่งนะสาวเขมรโพสต์คลิปท้าทายเลยบอกเข้าไทยเที่ยวไทยสบายใจตำรวจเดือดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานีไม่นิ่งนอนใจค่ะแกะรอยสิก็ไปจับนางพลนากรีอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาที่โพสต์คลิปอวดลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมาเดินละเหยเช็คอินเที่ยวห้างหรูที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับท้าทายเปิดพิกัดในโลกออนไลน์เมื่อพี่ตำรวจตม.ไปตามตะคุบจับมาได้แล้วก็สอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพบอกแม่ไม่น่าชะล่าใจไปหน่อยเลยตอนนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมาทางไหนไปทางนั้นน้ำเหม็น พี่น้องไทยคะอย่ายอมนะคะเห็นแบบนี้แจ้งเบาะแสที่สายด่วน1179ทันทีต่ออีกข่าวหนึ่งจากหน้าหนึ่งวันนี้เกือบทุกฉบับนะคะมาที่ฉบับแรกก่อนข่าวสดข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวเรื่องนี้แล้วว่าสสภาวุฒโตคดีฟอนเล็กแจงเงิน28ล้านยืนยันได้จากเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะมานี่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะบอกว่าจะเรียกภาวุฒฟิล์มมีฟิล์มขึ้นมาอีกชื่อนึงแจง Forex DSI ย้ำเส้นเงินโยงยังไม่ใช่ผู้ต้องหาสสก็โต28ล้านบาทได้จากการลงทุนทองมาที่ไทยรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะไทยรัฐก็พาดหัวเรื่องนี้เหมือนกันบอกภาวุฒแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ก็ยังไม่ได้ฟันคดีนะคะเรื่องนี้มันติดขัดอะไรนี่เดี๋ยวต้องตามดูม
ติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวเหมือนกันว่าพาวุฒิโพสต์โต้ DSI แจง28ล้านเทรดทองคำปัดเอียวฟอร์เร็กซ์คดีตุ๋นยุทธนาปูดเลยนะคะ3กลุ่มส่อผิดเหยื่อพุ่ง500ศูนย์เงินพันล้านไม่ใช่เงินน้อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นหลักพันล้านแล้วก็คนหลงเชื่อเนี่ยเยอะแยะทีเดียวมันเป็นข่าวที่อึมครึมมาหลายเวลาแล้วบรรยากาศการเมืองก็ร้อนแรงขึ้นหลังจากมีการเปิดข้อมูลเครือข่ายหลอกลงทุนฟอเร็กซ์มีทั้งนักการเมืองมีดาราคนดังนะทำสั่นสะเทือนหลายวงการด้วยกันนะคะบอกว่าเยอะจริงๆนะคะกระแสข่าวก็มีชื่อของนายพาวุฒิพงษ์วิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดดเด่นเป็นบุคคลที่ถูกตรวจสอบนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อดาราอักษรฟอร์ฟันซึ่งสังคมเนี่ยนะคะก็พุ่งเป้าไปที่ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธบอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันในฐานะผู้ต้องสงสัยแต่ที่มากันแน่นๆเลยนะคะนั่นคือกระบวนการตรวจสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีมาเองเลยนะคะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเท่านั้นยังไม่หมดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาด้วยตามต่อมาด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อมาด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็แถลงผลการปฏิบัติการสอบและปราบปรามเครือข่ายธุรกิจฟอเร็กซ์เสียหายหลายพันล้านก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีนายพานุพงษ์วิทยะพานุสสพรรคประชาชนก็บอกว่าตรงนี้คือการทำบริษัทมีเพย์เมนต์เส้นทางการเงินเชื่อมโยงการรับเงินโอนขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์และมีการเดินทางไปเปิดตัวในต่างประเทศเขาว่าอย่างนั้นด้านน้ำเพชรคนนี้เป็นอดีตนางงามปัจจุบันเป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้เสียหายในคดีฟอเร็กซ์บอกว่าถูกโบรกเกอร์เนี่ยเปลี่ยน ID พาสเวิร์ดโกงเงินหมดบัญชีไป70ล้านบาทโอ้โหจากนี้พร้อมจะเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DSI ฟอเร็กซ์คืออะไรทำความเข้าใจอันนี้ฟอเร็กซ์อันนี้ไม่ใช่ฟอเร็กซ์ 3D นะคะคนละกลุ่มกันฟอเร็กซ์อันนี้เนี่ยนะคะมีความซับซ้อนมีเงื่อนงำและมีวิธีหนีทางกฎหมายต้องบอกว่าที่แยบยลกว่าไม่ใช่ดีกว่านะแต่แยบยลกว่าคือ Forex คืออะไร Forex ก็คือ Foreign Exchange คือตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกพี่น้องมีมูลค่าการซื้อขายวันๆเหนือไม่น้อยกว่า6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีการทำกำไรจากการจับคู่สกุลเงินเพื่อที่จะเก็งกำไรขาขึ้นขาลงเช่นเอาเงินบาทไปเทียบกับ US ดอลลาร์เอาเงินยูโรไปเทียบกับเงินเยนแบบนี้คุณผู้ฟังโอ้จะมีเยอะมากเลยดิฉันเคยเข้าไปดูนะคะหัวมั่วหัวหมุนยิ่งกว่าแทงไฮโลเลยอันนั้นมีสูงกับมีต่ำอันนี้นี่โอ้สารพัดจะแทงพี่น้องตลาดก็เปิด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดตามเวลาของตลาดการเงินทั่วโลกมันเป็นการคเนก็คาดมันเป็นการพันนันด้วยการดูนโยบายทางการเงินการประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยการใช้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานดัชนีราคาผู้บริโภคคือไอ้ใช้ตัวเลขพวกนี้แหละมาประเมินรวมถึงปัญหาระหว่างประเทศแล้วก็สงครามการค้าด้วยนะใช้พวกนี้มาประกอบพอประกอบเสร็จก็จะมาหลอกล่ะอันนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคุณผู้ฟังเอาเงินสดๆมาเลยแล้วลงที่โบรกเกอร์แล้วโบรกเกอร์เนี่ยเข้าไปล็อก ID password เห็นปะเล่นสดๆไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ได้มีผลตอบแทนที่อ้างว่าจะรับจะส่งอะไรแบบอดีตอีกแล้วอันนี้คือพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้เลยจำไว้ใส่ใจเลยไม่ว่าใครจะชวนยังไงก็อย่าได้ลงไปเล่น
แต่ถ้าอยากจะเล่นให้เล่นเองให้เล่นเองนะแต่ถามว่าถูกกฎหมายประเทศไทยไหมตอบคำเดียวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่เคยให้ธุรกิจ Forex เนี่ยมีอยู่จริงในประเทศของเราและไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจรายใดได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติแล้วก็มิจฉาชีพก็จะนำคำอ้างแบบนี้แหละว่าเอ้ยเทรด Forex เอ้ยฟังดูแล้วมันเท่เนาะบอกว่าเป็นการระดมทุนการันตีผลตอบแทนสูงแต่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นจะเอากฎหมายแชร์ลูกโซ่มาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันอ้างโดยการทำเป็นโบรกเกอร์มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีการโชว์ไลฟ์สดจากนั้นไอ้คนที่แนะนำนี่แหละมันจะใช้ชีวิตฮัลลูฮัลลาหรูหราหมาเห่ามีการท่องเที่ยวต่างประเทศมีการนั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวเป็นยังไม่หมดพี่น้องมันจะขับรถสปอร์ตไอ้คนพวกนี้นะแล้วก็แสดงผลพอตที่ให้กำไรสูงมากมีเซลล์มันจะไม่ทำเองมันจะมีเซลล์ก็ทีมมันนั่นแหละนะประกบไม่ใช่ดูแลนะประกบแค่เงินออกจากกระเป๋าเรานี่แหละช่วงแรกจะถอนเงินได้จริงต่อมาก็อ้างเงื่อนไขสารพัดมีทั้งค่าธรรมเนียมโน่นนี่นั่นทุนหายกำไรหดหมดเนื้อหมดตัวที่โดนกันหนักสุดนี่ก็70ล้านรวมกันหลงเจ้งหลงจ้องหลงเจ้ง30เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่สิ500กว่าลายนะหมดไปเป็นพันล้านน่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเห็นหน้าขาวๆหล่อๆก็จำไว้ดูหน้าบุรีรัตน์ยังไม่น่าเชื่อถือขี้เหร่ขนาดนี้จำไว้พี่น้องว่าไม่มีใครหวังดีกับกระเป๋าของเรามีแต่จะควักจะล้วงควักล้วงตะกตุ๋ยอ่ะคุณผู้ฟังท่านนึกคำนี้ไว้ว่ามันจะโดนควักล้วงตะกตุ๋ยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจะลงแทงไหมไม่มีทาง2ขวดอ่ะพอไหว2ใจอ่ะพอเลยจ้ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะเกาหลีใต้นะคะได้แรงหนุนจากการส่งออกชิปโตแรง 26.2% ดันยอดส่งออกรวมขยายตัวมากถึง 18% เกินดุลการค้า800ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 26,320ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานศุลกากรเกาหลีนะคะซึ่งระบุว่าชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะคะได้ทำกำไรจากการส่งออกได้มากที่สุดในทางตรงกันข้ามเมื่อส่งออกชิปได้เยอะแต่การส่งออกรถยนต์เนี่ยลดลง 8.8% และการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันก็ลดลงด้วยถึง 5% โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะเกาหลีใต้ก็เกาะกระแสความต้องการจากทั่วโลกด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควบคู่ไปกับไต้หวันโดยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและเมมโมรี่ชิปหน่วยความจำที่เป็นชิปจำนวนมากไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วตามต่อด้วยสื่อรัสเซียนะคะ The Moscow Times รายงานก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนเนี่ยเงินหยวนของจีนครองสัดส่วนธุรกรรม 3.5% ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศซึ่ง Moscow Exchange นะคะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเคยใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะสัดส่วนของธุรกรรมเงินหยวนก็เพิ่มขึ้นมากถึง 50% และล่าสุดเงินหยวนของจีนเนี่ยนะคะครอบงำธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราของรัสเซียแล้วถึง 99.6% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงทีเดียวสาเหตุที่เงินหยวนเนี่ยเข้าไปครอบงำตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรารัสเซียได้มากขนาดนี้เนื่องจากสหรัฐออกมาตรการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียใช่ไหมซึ่ง Moscow Exchange น่ะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนคว่ำบาตรด้วยขณะเดียวกันค่ะมีรายงานจากบูมเบิร์กว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐเนี่ยออกฤทธิ์ต่อการค้าระหว่างรัสเซียกับจีนและเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยการใช้เงินสกุลคริปโตเคอเรนซีโดยผ่านธุรกรรมไปยังประเทศที่3ไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานอุซเบกิสถานสะท้อนให้เห็นในสัดส่วนของการนำเข้าและส่งออกต่อ GDP และการเพิ่มบทบาทขึ้นของอุปทานและการผลิตภายในประเทศด้วยและนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะ bbc.com และ Moscow Times จากนี้เชิญรับฟังบทเพลงเพลาะอีกหนึ่งเพลงลมจากกะลาค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: ช่วงที่ดีที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเป็นช่วงอีอีอาอาตะบุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกอูอีอาอูอีอาโอเอบางคนนะคะมองกันแค่เปลือกบางคนคบที่ผลประโยชน์และบางคนทำทุกสิ่งเพื่อหวังผลตอบแทนขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสำเร็จโดยผ่านทันทีเปิดทางบุญเปิดทางโชคและสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์สำหรับวันนี้เชิญนะโมพุทธายะสิทธิทัตถะณชาลีเทิญมองเวลาคงต้องลารายการขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: ครับผมมท.3ครับก็ลงพื้นที่บ้านฉางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปายืนยันปลอดภัยได้มาตรฐานครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านฉางและตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับโดยนายเจเศรษฐเปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012929นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทางไลน์นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa contact center